0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
5: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
4: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมง จะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
1: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279 0903และ098279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนรับสมัคร ไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: 7:15 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
1: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาได้ประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตมิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีผู้ชนะแมทธิวทาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4โหชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์ 6-2 6-4 มาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารตั้งความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขัน เก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมส์ไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งจะแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 12.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่หนึ่งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
18: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา

าธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้เวลาฟังธรรมเวลานั่งสมาธิแล้วไม่ต้องลืนเพราะว่าต้องการเสียงต้องการฟังธรรมธรรมะคำสั่งสอนนั้นเข้าทางโสตทางหูตาไม่เกี่ยวตามีไว้สำหรับเดินทางหูมีไว้สำหรับฟังธรรมเมื่อเราหลับตาเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในนึกบริกรรมพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกรวมใจเข้ามาไม่ให้ใจออกไปภายนอกจิตใจของคนเราได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในร่างกายจิตใจนี่แหละจิตใจเวลามันร้อนวุ่นวายคือมันแส่สายออกไปภายนอกถ้ามันออกนอกจิตนอกใจนอกจากภาวนาพุทโธแล้วมันมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างส่วนมากหลักของจิตใจนั้นเป็นว่าโทษของตัวเองมองไม่ค่อยเห็นถ้าออกไปภายนอกมันเห็นโทษคนอื่นคนอื่นทำไม่ดีอย่างนั้นพูดไม่ดีอย่างนั้นคิดไม่ดีอย่างนี้มันคอยไปยึดไปถือภายนอกจิตใจมันก็ร้อนร้อนด้วยไฟราคะร้อนด้วยไฟโทสะโมหะอยู่ไหนไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนคือจิตไม่สงบจิตของผู้ใดภาวนาไม่ว่าบทใดข้อใดเอามาภาวนาพาให้จิตใจสลดสังเวชสงบระงับได้ทุกข้อทุกอย่างนั่นแหละก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นอย่าว่าแต่คำว่าพุทโธหรืออย่างอื่นแม้ต้นไม้ใบหญ้าไฟป่าที่ไหม้มามันก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นหรือต้นไม้ที่เราอยู่ในป่าดงใหญ่อย่างนี้เมื่อไฟป่าไหม้ไปแล้วไหม้หญ้าไปแล้วมันก็ที่เหลือเศษนั้นมันก็ไหม้ต้นไม้ต้นไม้ก็หักได้ยินเสียงต้นไม้หักบ่อยๆนั่นคือว่าไฟมันไหม้ต้นไม้แล้วก็หักตุ่มลงไปต้นไม้ที่ไฟไหม้แล้วหักมันก็เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายทุกครั้งที่ต้นไม้หักก็ให้นึกถึงว่าต้นไม้มันยังหักมันยังพังมันยังตายมันยังล่มลงไปสู่แผ่นดินเสียงที่กระทบมันดังมาเข้าหูเรานั่นก็คือว่าแสดงมรณะกรรมฐานต้นไม้มันยังตายคนเราไม่ตายจะเอาไปไว้ที่ไหนคนเราไม่ล้มไม่ตายไม่มีก็เป็นโอบายนึกถึงความตายเป็นโอปนยิโกน้อมเข้ามาถึงตัวของเราที่จิตมายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าภาวนามันไม่ถึงภายในเราเวลาได้ยินเสียงไม้หักก็ให้นึกภาวนาว่าเราต้องตายมรณังเมภวิสติการตายคนตายสัตว์ตายไม่ว่าใครๆที่เกิดมาแล้วนะมันต้องมีความตายเหมือนต้นไม้ที่ตั้งขึ้นมาเป็นต้นเป็นลำไม่นานมันก็ตายมันก็หักลงมาแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเห็นต้นไม้ต่างๆมันใหญ่โตต้นไม้ยางอย่างนี้ถ้าดูผิวเผินก็เหมือนกับว่ามันจะไม่หักมันใหญ่มันโตขนาดนั้น

0: แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นต้นไม้ที่ใหญ่ๆนั่นแหละเมื่อถึงเวลาได้เวลามันหักโค่นลงมาด้วยเหตุบังเอิญในรากในเงาในต้นในลำมันหักเองก็มีไฟไหม้ให้หักก็มีคนตัดให้หักลงไปก็มีสิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงเตือนจิตใจของเราทุกคนที่เกิดมาแล้วนี่แหละถ้าใจไม่สงบก็มองไม่เห็นเข้าใจว่าอุบายธรรมก็มีแค่พุทโธความจริงทุกอย่างมันก็เป็นพุทโธได้เรากำหนดความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจอันใดก็ตามเอามาพิจารณาเอามาสอนใจของเราได้นั่นแหละท่านว่าเป็นอุบายสมถกรรมฐานเป็นอุบายเตือนจิตใจนี่ให้มีความสงบตั้งมั่นอะไรอะไรก็เป็นอุบายภาวนาทางนั้นถ้ารู้จักเอามาสอนจิตใจของตัวเองหรือว่าไฟมันไหม้ไฟป่ามันไหม้ดูไฟภายนอกเวลาจะไปดับมันก็ร้อนธรรมดาไฟมันมีความร้อนอย่างนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดไฟมันก็เป็นของร้อนน้ำมันก็เป็นของเย็นมันมีมาในโลกอย่างนั้นเหมือนคนทำบุญคนทำบุญเหมือนน้ำเย็นคนรักษาศีลภาวนาเย็นเหมือนน้ำคนไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนามันเป็นไฟเหมือนไฟมันร้อนมันไหม้เรื่อยไปไฟสมัยใดยุคใดก็ตามไฟเป็นของร้อนกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันมีอยู่ในใจของมนุษย์มันก็เป็นของร้อนไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันก็ร้อนอย่างนี้แหละน้ำเวลายุคใดสมัยใดก็ตามน้ำเป็นของเย็นก่อนครั้งพุทธกาลน้ำก็เย็นสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายน้ำก็เย็นจนเหลือมาถึงพวกเรามาเกิดในโลกนี้อีกน้ำก็ยังแสดงความเย็นอยู่นั่นแหละถ้าน้ำน้อยก็บ่นหาน้ำถ้าน้ำมากก็บ่นว่ามันท่วมไร่ท่วมนาท่วมนั่นท่วมนี่เป็นทุกข์เป็นร้อนเอาถึงคนตาย สิ่งเหล่านี้แหละเมื่อผู้ใดตั้งใจรวมจิตรวมใจให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปในจิตใจได้อะไรอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นคำสั่งสอนได้ทางนั้นดังนั้นไม่ต้องให้จิตใจว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกถ้ารวมกำลังเข้ามาภายในจิตใจนึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกเอาคุณพระธรรมเป็นอารมณ์นึกเอาคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เมื่อในจิตใจของเราทุกคนมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วอยู่ที่นี่ก็เย็นสบายไปที่ไหนก็เย็นสบายเพราะว่าคุณพระเหมือนกับน้ำน้ำเมื่อใครใช้สอยก็เย็นเมื่อไม่มีคุณพระไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่เจริญอยู่ในใจในใจมนุษย์คนเรามันก็ร้อนร้อนด้วยราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะทีนี้มันก็ร้อนล่ะในจิตในใจนั่นมันร้อนเพราะความยึดถือในโลกนี้ความยึดความถือตัวอุปทานเป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกข์ในใจเมื่อจิตใจของผู้ใดไปยึดถืออำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงมันก็ร้อนไหม้หัวใจ เวลานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจไม่ให้จิตใจท้อถอยอันนี้เรียกว่าทำจิตทำใจให้สงบตั้งมั่นรวมจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิทำใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้เป็นหลายจิตหลายใจเมื่อมีหลายจิตหลายใจหลายกระแสออกไปมันเป็นทุกข์รักษาไม่ได้ถ้ารวมเข้ามาตาก็รวมเข้าไปที่จิตที่ใจผู้รู้อยู่ในภายในนี้หูก็รวมเข้าไปที่จิตที่ใจนี้จมูกก็รวมเข้าไปที่นี้รสหรือลิ้นก็รวมเข้าไปกายโหดทัพพระก็รวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รวมลงในจิตอันเดียวรูปเสียงกลิ่นรสโหดทัพพระธรรมลมก็รวมเข้าไปที่ใจนั่นจิตใจเป็นผู้รู้จิตใจเป็นผู้หลงที่ท่านให้ภาวนาเพื่อให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นเมื่อจิตมาสงบตั้งมั่นแล้วจิตอันนี้แหละมันจะได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเคยจะได้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่มันมีความร้อนความทุกข์ตามอายตนะทั้งหลายถ้าจิตไม่สงบตั้งมั่นไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวหรอกมันร้อนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนที่นั่นเดินไปที่ไหนก็ร้อนที่นั่นนอนอยู่ก็ร้อนยืนอยู่ก็ร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนอะไรมันร้อนอะไรนะก็จิตมันไม่สงบจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันก็ร้อนอย่างนี้แหละฉะนั้นต้องให้จิตใจสงบระงับเป็นดวงเดียวที่ท่านให้นึกอย่างนั้นพิจารณาอย่างนี้รวมใจความก็คือว่าให้ใจมันมารู้มาแจ้งอยู่ณภายในไม่ให้ใจฟุ้งซ่านลั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั่นเองท่านจึงมีอุบายธรรมต่างๆให้นึกให้เจริญหรือมาพิจารณาร่างกายกองกระดูกของตัวเองให้รู้ให้เห็นให้แจ้งภายในจนจิตใจเข้าใจเองได้ความแจ่มแจ้งในจิตในใจของตัวเองจิตใจจึงจะสงบระงับไม่ใช่แต่แค่สงบระงับนั้นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นดีแล้วอะไรอะไรทุกอย่างในโลกนี่แหละทั้งโลกภายนอกและโลกภายในมันก็ตกอยู่ในลักษณะสามประการคืออนิจจังไม่เที่ยงทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราความมายึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นความหลงเป็นความไม่รู้ต่างหากคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมะปฏิบัติไม่ใช่รู้ที่อื่นมันก็รู้กายรู้จิตรู้เข้ามาที่ตัวเรานี่เองมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจได้เมื่อมาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจได้อันนี้แหละคนว่าที่ภาวนาอยู่ที่ใจจิตใจผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ที่นั้นเรานึกพุทโธพุทโธก็ดีนึกที่ไหนก็ที่นั้นไม่ต้องไปหาที่ให้มันมากลมหายใจเข้าออกมันก็อันเดียวกันต้องการจิตสงบตั้งมั่นต้องการจิตรู้แจ้งรู้จริงในธรรมะปฏิบัติเพื่อจะได้ถอนทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆออกจากจิตใจดวงจิตดวงใจจะได้รู้แจ้งแทงตลอดคำว่ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นเองเข้าใจเองภายในนั่นแหละคือว่าโลกหมายถึงตัวเราหรือคนอื่นมันก็เหมือนกันสัตว์อื่นมันก็เหมือนกันหรือต้นไม้ภูเขามันก็เหมือนกันคำว่าเหมือนกันก็คือว่าธาตุดินเหมือนกันธาตุน้ำเหมือนกันธาตุไฟเหมือนกันธาตุลมเหมือนกันธ ธาตุเหล่านั้นเขาไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่จิตมนุษย์ที่มีกิเลสมันเดือดร้อนของมันเองเพราะไม่แจ้งในจิตจิตมันหลงมันหลงเพราะความอยากได้หน้าได้ตาได้ชื่อได้เสียงเพราะโลภโทสะโมหะในจิตใจนั่นเองจึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรวมลงไปว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเมื่อจิตมันมีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแล้วมันก็ร้อนไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดก็ตามมันก็ร้อนกิเลสของตัวเองนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าอันอื่นมันร้อนธาตุดินเขาไม่ร้อนธาตุน้ำเขาไม่ร้อนธาตุไฟเขาไม่ร้อนธาตุลมเขาไม่ร้อนร้อนจริงๆแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางยึดมั่นถือมั่นมันก็ร้อนเป็นทุกข์ฆ่าฟันลันแทงกันก็เพราะว่ากิเลสในใจอันนี้แหละความโลภในใจความโกรธในใจความหลงในใจจึงได้เกิดอิจฉาตาร้อนแก่กันและกันจึงจำเป็นต้องรวมจิตใจเข้ามาพินิจพิจารณาให้ดีว่ามันมาจากตัณหากามตัณหาความรักใคร่พอใจในกามภาวะต่ำตัณหาความปรารถนาในภพในชาติอยากจะให้มันดียิ่งขึ้นไปตามอำนาจของตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นแหละมันพาให้ใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายวุ่นวายเดือดร้อนถ้าว่าดูความจริงเข้าไปให้ถึงความจริงแล้วธาตุดินเขาร้อนที่ไหนธาตุดินในตัวเราก็คือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งก็นี่แหละดินแต่ว่าดินก้อนนี้นะมันดินเคลื่อนไหวไปมาได้ไม่เหมือนดินภายนอกที่เราปลูกบ้านเรือนกุฏิวิหารอยู่อาศัยนะอันนั้นดินภายนอกมันก็ดินอันเดียวนี่แหละที่มาเป็นตัวตนคนเรามันก็ก้อนดินก้อนดินสะเก็ดดินทั้งนั้นเมื่อจิตมันไม่รู้ก้อนดินสะเก็ดดินมันก็ไปทุกข์กับดินภายนอกดินภายนอกเขาไม่ทุกข์สมมุติว่าคนเราเมื่อตายมลมหายใจหมดแล้วจิตไม่อยู่ในร่างแล้วธาตุดินก้อนนี้เขาเอาไปฝังดินเหมือนคนโบราณฝังดินเพื่อให้หายเหม็นมันก็ไม่ว่าอะไรก้อนธาตุดินอันนี้แต่ว่าถ้าธาตุจิตมันอยู่นี่แหละไม่ได้จะเอากันไปฝังดินทั้งดิบนั้นไม่ยอมร้องไห้น้ำตาไหลหรือว่าตายแล้วลองเอาไปเผาไฟดูมันก็ไม่ว่าอะไรเผาก็เผาไปไฟก็ไหม้ไปมันก็ไม่วิ่งหนีแต่ว่าถ้าจิตมันอยู่นี่แหละไม่ได้จะเอากันเผาไฟมันไปได้มันก็วิ่งหนีจากกองไฟนั่นแหละจะเห็นได้ว่ามันเป็นที่จิตที่ใจไปยึดถือเมื่อจิตไปยึดถือนะมันเกิดเรื่องราวขึ้นมาถ้าจิตไม่ยึดถือนะดินเขาไม่ทุกข์จิตมนุษย์ใจมนุษย์ใจกิเลสมนุษย์ใจของเรานะมันเป็นทุกข์ดินเขาไม่ทุกข์น้ำเขาไม่ทุกข์น้ำน้อยน้ำมากน้ำไม่ไหลน้ำไม่พอใช้มันก็ไม่ทุกข์น้ำเขาไม่ทุกข์แล้วอะไรทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเราหรือว่าพระเนนที่อยู่ถ้ำปองถ้าน้ำบ่พอก็บ่นให้น้ำมันก็ไม่ว่าอะไรมันก็เฉยอยู่ตามเรื่องจิตคนเรามันเป็นทุกข์เป็นร้อนที่มันทุกข์มันร้อนเนี่ยเพราะอะไรก็นี่แหละก็เพราะว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะโลภจิตนะมันมีอยู่ในตัวดินเขาไม่เดือดร้อนจิตของเราเดือดร้อนน้ำเขาไม่เดือดร้อนจิตของเราเดือดร้อนไฟเขาไม่เดือดร้อนจิตของคนเรามันเดือดร้อนลมเขาไม่เดือดร้อนจิตคนเรามันเดือดร้อน เท่านี้มันก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้เมื่อมองไม่เห็นรู้ไม่ได้มันก็ออกไปรับเอาเรื่องราวต่างๆพุ่งซ่านลำคาญไม่สงบระงับนั่นก็คือว่าด้วยอำนาจราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะคือจิตไม่ภาวนาพุทโธนั่นเองพุทธะพุทโธหมายถึงจิตรู้จิตผู้รู้เมื่อจิตใจผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตในตัวคนเรามันก็ไม่รู้มันรู้ไปตามความหลงยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในชาติในตระกูลในเมื่อเวลาถูกสรรเสริญเยินยอก็ดีอกดีใจว่าตัวดีตัวเด่นเวลาถูกติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้ก็เสียอกเสียใจว่าผู้อื่นดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้อะไรเป็นมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เนื่องและด้วยอำนาจกิเลสคือความหลงจิตมันมายึดร่างยึดกายยึดตัวยึดตนยึดชาติยึดตระกูลยึดฟ้ายึดดินวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละในนั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านจึงตรัสไว้ว่ามันร้อนด้วยไฟไม่ใช่ไฟภายนอกมันไฟในใจไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเกิดในที่ไหนมันก็ยึดว่าข้าเกิดในประเทศนั้นแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยก็ดีจะเป็นแผ่นดินไทยแน่หรือก่อนไทยไม่มาอยู่ใครเป็นเจ้าแผ่นดินนี้อยู่แผ่นดินมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มนุษย์มันมาหลงยึดเอาถือเอาก็ว่าเป็นของเราสถานที่เขาไม่ได้ว่าเป็นของใครใครจะมาอยู่มันก็เฉยใครจะมาภาวนาทำอะไรแผ่นดินมันก็เฉยถ้ำมันก็เฉยแต่จิตมนุษย์คนเรามันไม่เฉยนะมันไม่ภาวนามันไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็มีเรื่องมีราวฟุ้งซ่านลำคาญจิตไม่สงบมายึดมาถือสมมุติกันไปว่ากันไปข้าพเจ้าเป็นคนไทยข้าพเจ้าเป็นคนลาวข้าพเจ้าเป็นจีนเป็นฝรั่งมังค่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรมันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดใครมาเกิดในโลกใครมาอยู่ในโลกนี้มันก็อยู่ไปชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองตายแล้วไม่ใช่ว่าจะเอาไปได้มีหรือคนไทยตายหาแผ่นดินไทยไปด้วยฝรั่งตายหาแผ่นดินฝรั่งไปจีนตายหาแผ่นดินจีนไปญี่ปุ่นตายหาแผ่นดินญี่ปุ่นไปมันไม่มีเลยเพียงแต่ว่าชีวิตของตัวเองยังมีลมหายใจอยู่ก็อาศัยทำมาหากินเลี้ยงชีวิตไปชั่ววันตายถ้าตายแล้วก็ยุติตอนนั้นเองหลักเกณฑ์มันก็มีอยู่เท่านี้แหละแต่ว่าถ้าไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงด้วยตนเองแล้วจิตนี่แหละมันต้องทุกข์ร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะอวิชชาความไม่รู้เมื่ออวิชชาความไม่รู้มีอยู่อย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทางอื่นไกลที่ไหนพระองค์ก็สอนว่าให้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องราวภายนอกเรื่องของคนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกให้ยกไว้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเรื่องของสัตว์แต่ละตัวจิตอย่าได้ไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นถ้าจิตไปหลงแล้วไปคล้องแล้วไปติดแล้วมันก็ทุกข์แล้วมันเนี่ยชื่อว่าแบกขันธ์ทั้ง5ภาระเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักภาระฮาโลจะปุคคโลเมื่อบุคคลผู้ใดมายึดมาถือขันธ์ทั้ง5ไม่ภาวนาก็เป็นทุกข์ในโลกอีกทุกตั้งแต่เกิดจนแก่ทุกตั้งแต่แก่จนตายมันหลงนี่แหละมันทุกถ้าไม่ลุ่มหลงมัวเมาจิตที่มายึดเอาว่าร่างกายตัวตนอันนี้เป็นของเราเป็นของข้าเป็นของกู ความจริงเขาไม่ได้ว่าเป็นของใครมันเป็นธาตุกลางๆอยู่อย่างนั่นเองมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความไม่รู้มันใช่ผิดไปมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตใจมันรู้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าธาตุดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจเราก็อย่าไปทุกข์ร้อนให้ใจวางเฉยไว้ธาตุน้ำเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตเรามันทุกข์ร้อนต่างหากธาตุไฟเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตคนเรามันทุกข์ร้อนต่างหากจิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่ภาวนามันเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อจิตไม่ภาวนามันเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะมันรู้จักสร้างตั้งแต่ความทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อมันสร้างมันทำขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ที่มันทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาในทางที่ผิดๆนั่นเองมันก็ให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายแล้วก็จะไปติว่าเป็นเพราะเหตุอื่นไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้สงบจิตใจดูให้ดีว่าธาตุดินเขาวุ่นวายไหมธาตุน้ำเขาวุ่นวายเหมือนคนไหมธาตุไฟธาตุลมเขาวุ่นวายเหมือนคนไหมคนก็หมายถึงจิตหลงนี่แหละถ้าจิตหลงยังมีอยู่มันก็คนเหมือนหม้อเขาต้มแกงอะไรมันคนไปทั่วจิตนี้เมื่อไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในมันก็วุ่นวายนั่งก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่สงบยืนก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่สงบเดินก็ไม่ก็เป็นทุกข์เพราะจิตไม่สงบนอนอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าจิตไม่สงบจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเหตุนั้นโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงสอนลงไปว่าให้ตั้งอกตั้งใจให้ภาวนาพุทโธในใจภาวนาอะไรก็ตามเมื่อนึกเมื่อเจริญแล้วให้มันทราบซึ่งตรึงใจจนเอามาสอนใจของตัวได้เมื่อมาสอนใจของตนให้สงบระงับได้อันนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหาว่าสอนตัวไม่ได้เมื่อสอนใจของตัวเองไม่ได้ก็เป็นไฟไหม้ในใจอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสอนใจไม่ได้ไฟไหม้ตลอดเวลาก็คือไฟราคะไฟโทสะไฟอวิชชาตัณหาจิตใจไม่สงบตั้งมั่นมันก็ร้อนไหม้เป็นไฟจึงให้พากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนให้ได้ไม่ว่าวันใดคืนใดเวลาไหนก็ตามจงเข้าใจว่าเป็นเวลาปฏิบัติบูชาเป็นเวลาภาวนาทั้งนั้นถ้าตั้งใจได้เพิ่นว่านั่งที่ไหนก็ภาวนาได้ไม่ว่านั่งในป่าในเขาในบ้านในเรือนในกรุงในที่ไหนมันก็เป็นภาวนาทางนั้นคือพิจารณาเห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารของเราที่มาอาศัยอยู่นี่มีชราความแก่เป็นอยู่ตลอดเวลามีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความตายเป็นผลที่สุดมีหรือคนเราที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ไข้ไม่ตายตั้งบ้านตั้งเมือง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
2: เวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดกูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันสิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้

0: ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่3เรื่องถิ่นฐานบ้านเดิมพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงปู่เสากันตะสีโลได้รับการสอนจิตภาวนาขั้นสำคัญจากท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรและมีศักดิ์เป็นหลานท่านพ่อหลีธรรมทโรหลวงพ่อพุทธท่านมีชาติกำเนิดในสกุลอินหาเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464ตรงกับวันพุธเดือน3ปีรากาเวลา 05.10 นที่หมู่บ้านหนองโดนอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีบิดาชื่อพรมารดาชื่อสอนท่านเป็นบุตรคนเดียวมีอาชีพกสิกรรมหลวงพ่อพุทธานิโยท่านได้เล่าประวัติและปฏิปทาของท่านไว้ว่าสำหรับชีวประวัติและปฏิปทามีคนมาขอร้องให้เล่าและให้เขียนพิมพ์เป็นเล่มมามากต่อมากแต่เราไม่เคยจะยอมทำเพราะเหตุว่าเอาไว้ให้ลูกศิษย์เขาทำกันในเมื่อมีคนต้องการอยากจะรู้เพื่อจะเป็นคติเครื่องเตือนใจอันประกอบไปด้วยประโยชน์เราก็พอจะเล่าให้ฟังมีคนบางคนมาถามถึงสกุลรุ่นชาติเรามักจะบอกเข้าไปเสมอว่าเราเป็นเด็กขอทานกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็กอายุเพียง4ขวบคงเป็นเพราะกรรมในอดีตชาติที่เราพรากชีวิตสัตว์เอาไว้จึงต้องเป็นกำพร้าตั้งแต่ยังเด็กถิ่นฐานบ้านเดิมเราเกิดในดงโจรพี่น้องทางฝ่ายแม่เป็นโจรชั้นไอ้เสือทั้งนั้นถ้าไม่ได้ออกบวชสงสัยถ้าไม่ตายโหงก็ต้องติดคุกหัวโตปู่กับย่าเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีเพราะภัยธรรมชาติเกิดความแห้งแล้งจึงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ทางอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครส่วนตากับยายบ้านอยู่จังหวัดสระบุรีโยมพ่อไปค้ากำปั้นคือไปเป็นลูกจ้างทำนาตำข้าวตักน้ำเพราะความที่ท่านเป็นคนหมั่นขยันในหน้าที่การงานทั้งปวงจึงทำให้ตายายพอใจเกิดความรักความสงสารดังนั้นจึงยกลูกสาวให้เป็นเมียโดยตาพูดขึ้นว่าไอ้พรกูชอบนิสัยใจคอมึงมึงไม่ต้องพูดอะไรกูจะเอามึงเป็นลูกเขยตาพูดเพียงเท่านั้นโยมพ่อก็ได้เป็นลูกของตระกูลนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อโยมแม่คันแจได้คลอดเราออกมาตายายและญาติญาติต่างก็ดีอกดีใจโดยตั้งชื่อให้ว่าพุธให้พ้องกับวันเกิดอันเป็นสุภฤกษ์ที่ได้บุตรชายไว้สืบสกุลแต่เหตุการณ์ไม่ได้น่าดีใจเสมอไปอย่างที่ทุกคนคิดเพราะโลกนี้วิปริตอนิจจังบ่ายคล้อยไปข้างหน้าเพื่อความแปรผันดุจสายน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำชีวิตทุกชีวิตไหลไปข้างหน้าไม่มีวันกลับได้ไหลไปสู่ความแจ่และความแตกดับเป็นที่สุดชีวิตเหมือนดวงอาทิตย์ไม่มีการหยุดอยู่กับที่ใครจะอ้อนวอนขอร้องให้คงอยู่ย่ำเป็นไปไม่ได้ชีวิตเปรียบเหมือนอากาศคือว่างเปล่าเหมือนกระแสน้ำคือไหลไปเรื่อยเหมือนกองแกลบคือไม่แข็งแรงทนทานใครใครไม่สามารถปลูกบ้านในอากาศในกระแสน้ำ หรือบนกองแกลบได้เลยเมื่อเราตกคลอดเกิดมาเป็นคนเท่านั้นแหละโยมแม่ตกเลือดมากเริ่มเสียสติจากหญิงปกติกลายเป็นหญิงบ้าไปในทันใดพวกญาติญาติพยายามหาทางรักษากันอยู่ 2-3 ปีก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายโยมตาจึงบอกกับโยมพ่อด้วยถ้อยคำอันเศร้าสร้อยว่าไอ้พรเอ้ยมึงก็ยังหนุ่มยังน้อยไปซะไปหาเมียใหม่ที่ไหนก็ได้ลูกสาวพ่อมันเป็นบ้ารักษาไม่หายเสียแล้วในที่สุดโยมพ่อก็จำใจจากตระกูลนั้นด้วยความอาลัยอาวรณ์เมื่อท่านได้จากตระกูลนั้นไปโดยการไม่นานเท่าไหร่นักท่านก็มาหวนคิดถึงเราผู้เป็นบุตรชายตัวน้อยๆเพียงคนเดียวเมื่อท่านคิดดังนั้นจึงหวนกลับไปรับเรามาอยู่กับญาติห่างๆที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอยู่ต่อมาอีกไม่นานนักโยมพ่อป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักและในที่สุดท่านก็ตายจากไปขณะนั้นเราอายุได้เพียง4 ขวบด้วยเดชแห่งบุญซ้ำกรรมซัดบุญบาปพัดพาให้ระหกระเหินทางดำเนินชีวิตอยู่นั้นญาติคนหนึ่งที่เราเพิ่งพาอาศัยเข้าเป็นร่มโพร่มใสนั้นจะแห่ติดเหล้าอย่างหนักไม่มีเงินซื้อเหล้ากำลังจะนำเราไปขายแลกเหล้ากับคนจีนเดชบุญมาหนุนโยมปู่เดินทางมาจากจังหวัดสกลนครมารับพอดีเราจึงบุดวิดจวนเจียนถูกเอาไปขายแลกเหล้านี่แหละท่านทั้งหลายวาสนาของคนเรามันอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งมนุษย์และสัตว์ไม่อาจขัดขืนได้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าไม่มีที่ว่างแม้แต่แห่งเดียวไม่ว่าในท้องฟ้าในถ้ำกลางมหาสมุทรหรือในหุบเขาที่คนชั่วไปหลบอาศัยอยู่แล้วจะหนีจากบาปกรรมพ้นไปได้เธอทั้งหลายพึงละเว้นความชั่วดุจพ่อค้ามีทรัพย์มากแต่มีพวกน้อยหลีกเลี่ยงหนทางที่มีภัยและดุจคนรักชีวิตเว้นจากยาพิษฉะนั้นเธอทั้งหลายจงอย่าสำคัญผิดไปว่าความดีและความชั่วเล็กน้อยจะไม่ให้ผลแม้น้ำที่หยดลงมาทีละหยดละหยดยังเต็มตุ่มได้คนฉลาดและคนโง่เมื่อสั่งสมความดีและความชั่วทีละเล็กละน้อยก็ย่อมเต็มเปี่ยมเพียบแปร่ไปได้ความดีและความชั่วเช่นกันฉะนั้นเพราะว่าสัตว์พวกหนึ่งได้ทำความดีมาบ้างแล้วจึงได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ทำบาปย่อมไปเกิดในนรกมนุษย์ที่ทำบุญย่อมไปเกิดในสวรรค์ส่วนผู้หมดกิเลสย่อมไปสู่พระนิพพานอันเป็นบรมธรรมท่านเอ๋ยบุญหมายถึงกรรมดีลิขิตบาปหมายถึงกรรมชั่วลิขิตชีวิตจึงมีทางเดินของชีวิตโดยอาศัยดีชั่วแสดงเหตุผลให้ก้าวเดินเราเกิดมาเหมือนชีวิตมันไม่สมดุลแต่มันก็สมดุลตามบุญกรรมที่ตกแต่งมาด้วยความเป็นธรรมกรรมจึงไม่เอ็นเอียงตามที่ใครต้องการแต่จะดำเนินตามกรรมดีชั่วที่เรากระทำเท่านั้นการที่ปู่กับเราเดินทางด้วยเท้าจากจังหวัดสระบุรีมายังจังหวัดสกลนครใช้เวลาเดือนครึ่งค่ำที่ไหนนอนที่นั่นในระหว่างทางนั้นปู่สุวรรณอุ้มเราบ้างปู่สงอุ้มบ้างปู่คูณอุ้มบ้างบางทีก็ปล่อยไว้ให้วิ่งเล่นตามสบายมีของเล่นอะไรตามป่าตามเขาเขาก็มาล่อบ้างตามข้างทางมีผลตูมกาคือผลมะตูมชนิดหนึ่ง พวกคนเฒ่าเขาก็เอามาให้กลิ้งเล่นสนุกสนานเราก็ชอบใจใหญ่เมื่อคนเฒ่าเห็นเราพอใจเช่นนั้นเขาก็แกล้งโยนกลิ้งไปข้างหน้าให้เราวิ่งตามผลตูมกานั้นเมื่อเราวิ่งเก็บได้เขาก็โยนไปข้างหน้าอีกอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะเหนื่อยหมดเรี่ยวแรงก็ง่วงพลอยหลับไปเองการเดินทางผ่านป่าเขาอันน่าสะพรึงกลัวร้อนแรมระหกระเหินนานวันนานคืนนั้นมันช่างเหนื่อยล้าสำหรับผู้ใหญ่แต่กลับเป็นสิ่งน่าพึงพอใจสำหรับเด็กน้อยที่ยังไม่รู้เรื่องราวของชีวิตคำโกหกคำโตของผู้ใหญ่เป็นสิ่งไร้สาระสำหรับคนโตโตแต่กลับเป็นสิ่งที่น่าสนุกสนานและน่ากลัวสำหรับเด็กน้อยที่ยังไม่รู้เรื่องราวของโลกเวลาเราร้องไห้คำขู่ง่ายๆที่เป็นไม้ตายซึ่งผู้ใหญ่ใช้กันไม่มีวันจบสิ้นนั้นก็คือระวังนะอย่าร้องไห้เดี๋ยวเสือมันจะมาคาบคอหลับเถอะนั่นหลานน้อยถ้าไม่หลับผีจะมาเอาตับไปกินและอย่าร้องไห้เสียงดังประเดี๋ยวผีป่ามันจะได้ยินคำขู่เพียงแค่นี้ทำให้น้ำตาเราไหลพรากอาบแจ้มแต่เสียงร้องจากริมฝีปากไม่มีแม้แต่น้อยส่วนภายในใจนั้นก็โอดครวญอยู่ตลอดการเดินทางเป็นอยู่อย่างนั้นเกือบจนกระทั่งถึงบ้านโคกพุทธาตำบลตาลเนิงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพอมาอยู่กับปู่ย่าที่บ้านโคกพุทธาตำบลตาเนิงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมาตอนหลังปู่ก็ตายแล้วก็อาผู้หญิงน้องพ่อก็ตายสามีอาเลยหนีไปทิ้งลูกไว้สามคนคนหนึ่งนี้ตายเลี้ยงไม่โตเลยเหลือสองคนที่บ้านนั้นก็เลยเหลือแต่ย่ากับอาผู้ชายคนสุดท้ายเราก็มาอาศัยอยู่กับเขาเลยเป็นพี่น้องกำพร้าทั้งสามคนอยู่ด้วยกันอยู่มาภายหลังอาเคียบเป็นชายหนุ่มยังไม่แก่จึงคิดว่าทำอย่างไรเนาะแม่เราก็แก่แล้วเลี้ยงหลานก็ไม่ไหวก็เลยไปจีบผู้หญิงที่เป็นคนแก่กว่าพอเสร็จแล้วไปตกลงปลงใจกันอย่างง่ายๆก็พามาอยู่ที่บ้านทีนี้พี่ชายใหญ่ก็ต่อว่าน้องชายว่าทำไมจึงเอาเมียแกอายุ19เอาเมียอายุตั้ง30ปีแกก็บอกว่าเอาสาวๆมากลัวจะเลี้ยงหลานไม่ไหวเขามีอายุแล้วเลี้ยงหลานคงเป็นก็เลยอยู่กันมาจนกระทั่งโตแล้วเรียนหนังสือจบแล้วก็ออกบวชจากนั้นอาผู้ชายนำมาเลี้ยงหลังจากย่าตายได้อยู่กับอาซึ่งเปรียบเสมือนทั้งพ่อทั้งอาตอนนั้นช่วยอาทำนาการทำนาในสมัยนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนปัจจุบันเพียงแต่หว่านเมล็ดข้าวลงในนาขายข้าวได้แสนละ50สตางค์1แสนเท่ากับ120กิโลกรัมแทบจะยกมือไหว้คนมาซื้อต่อมาเขาตั้งโรงเหล้าที่อุดรพวกโรงเหล้าก็มาซื้อข้าวทำนาทุกๆปีข้าวที่อยู่ข้างล่างผุเป็นขอบหมายถึงขายไม่ทันช่วงปีพุทธศักราช2480ถึง2485ราคาข้าวได้แสนละ2บาทขาย10แสนก็ได้20บาทไปทำนามีอา2คนคืออาชายกับอาหญิงมีหลานกำพร้าสามคนคือเด็กชายอ่อนศรีเราเด็กชายพุทธและเด็กหญิงบัวลีทำนาแต่ละปีแต่ละปีได้ข้าวท่วมหัวท่วมเกล้าขายข้าวแสนละ50สตางค์แสนหนึ่งมัน10หมื่นหมื่นหนึ่ง12กิโลรวมแล้ว120กิโลเป็น100,000ขาย50สตางค์ท ทำนากันทุกปีทำด้วยความขยันขันแข็งหมู่บ้านร้อยหลังคาเรือนเก็บเงินมารวมกันทั้งหมู่บ้านแล้วไม่ได้ถึง 1,000 บาทแต่เราอยู่ได้อย่างสบายเพราะในน้ำมีปลาในนามีข้าวขอให้มีน้ำปลาเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้มีน้ำหาปลาจะดีดน้ำก็ไม่มีทำไมมันไม่มียาฆ่าแมลงปลามันหนีหมดมันไม่มาไข่ให้เราสาวเล็กสาวน้อยเข็นฝ้ายไม่เป็นเดี๋ยวนี้ไปพาลูกพาหลานมันทำนะถ้าหลวงพ่อเป็นหนุ่มน้อยให้ไปหาเอาเมียบ้านนอกจ้างก็ไม่เอามันทำไมมันเข็นฝ้ายไม่เป็นเพราะฉะนั้นพากันฟื้นฟูพี่น้องทั้งหลายเราเข็นฝ้ายปีหนึ่งเราทอหู 20-30 เมตรมาตัดเสื้อผ้าแจกกันใช้ไม่ต้องจ่ายสตางค์เงินมีเท่าไหร่มีอยู่เท่านั้นสมัยเด็กนอกจากทำนาแล้วยังต้องซ้อมข้าวสารหาไปขายหาเงินเรียนหนังสือตอนเป็นนักเรียนไม่ได้เคยใส่เสื้อผ้าที่เขาตัดขายมีแต่เสื้อผ้าที่เย็บเอาเองเย็บด้วยมือนุ่งกางเกงขาก้วยบางทีก็แปลงมาเป็นสรงแบบสรงปาเต้ผู้หญิงเย็บเสื้อผ้าใส่เองตั้งแต่เด็กบางครั้งก็ไปซื้อฝ้ายทั้งเม็ดมาทำคันดีดให้หลานดีดเขาเรียกว่าล่อฝ้ายแล้วไปว่าจ้างชาวบ้านช่วยปั่นให้นำมาต้มชุบแป้งและจ้างชาวบ้านทอบางทีก็ทอเองแล้วก็เอามาตัดเย็บเสื้อผ้าใส่อยู่บ้านไม่ค่อยใส่กางเกงชอบนุ่งสโรงทำงานช่วยตัวเองมาตั้งแต่7-8ขวบจนถึง14ขวบเรียนจบป.6 ครูชวนไปสอนหนังสืออยู่โรงเรียนก็ไม่เอาเริ่มรู้สึกสำนึกตัวตั้งแต่รู้เดียงสาว่าชีวิตมันทุกข์ทรมานมันเครียดแค้นความจนความไร้พ่อแม่จึงตั้งปณิธานไว้ว่าขึ้นชื่อว่าทายาททุกข์จะไม่ให้มีชีวิตของหลวงพ่อว่าไปแล้วมันน่าสงสารถ้าลูกหลานมีมานะที่จะสร้างตัวเองเหมือนหลวงพ่อมันต้องเอาตัวรอดได้ทุกรายในความรู้สึกส่วนลึกไม่มีความรู้สึกเลยว่าที่ไหนเป็นบ้านไม่มีความรู้สึกเลยว่ามีพี่มีน้องมีญาติแต่แสดงความรู้สึกไปตามมารยาทใครมาปวารณาว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นหลานก็แสดงไปเขาจะเลิกรักเลิกนับถือก็สบายสบายใครมาบอกว่ารักก็รักเขาถ้าเขาเลิกรักนับถือก็ไม่มีความรู้สึกเสียใจเลยสักนิดเพราะว่าคนที่เกื้อกูลกันถึงเป็นคนอื่นก็นับเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องคนที่เป็นพี่น้องกันแต่ไม่เกื้อกูลกันก็เป็นเหมือนคนอื่นพระญาติเกิดในตัวเราเองแท้ๆยังไม่มีประโยชน์เลยแต่ยาเกิดในป่ากลับมีประโยชน์มหาศาลนักปราชญ์บางท่านกล่าวไว้น่าคิดมากว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงละทิ้งผู้ที่ทอดทิ้งเราไปโดยไม่เหลือเยื่อใหญ่ไม่พึงคบคนที่ไม่รักเราเหมือนนกที่รู้ว่าต้นไม้มีผลหวายแล้วมองหาต้นไม้อื่นทั้งนี้เพราะโลกกว้างใหญ่ไพศาลนักชีวิตเด็กบ้านนอกมันต้องต่อสู้มากวันๆทำแต่งานไม่มีเวลาไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วๆไปถ้าขี้เกียจขี้คร้านจะถูกคนเข้าดูถูกเหยียดหยามกลางวันฤดูฝนต้องทำนาแข่งกับเสียงฟ้าคำรามฝ่าเปลวแดดลมฝนกลางคืนหาปูหาปลาหากบหาเขียดนอนดึกลุกเช้าลุกขึ้นมาตำข้าวด้วยครกกระเดื่องเกือบจะทุกวันจนชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าเสียงครกไอพุทมันตำข้าวอีกแล้วพวกสู่ได้ยินกันบ้างไหมถ้าได้ยินอ้าวพากันตื่นขึ้นทำงานกันได้แล้ว าชีพซึ่งเคยทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเช่นเกษตรกรรมประจำครอบครัวอุตสาหกรรมประจำครอบครัวเกษตรกรรมประจำครอบครัวทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์อันนี้มันเป็นสิ่งที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายอุตสาหกรรมประจำครอบครัวชาวชนบทเขียนฝ้ายเลี้ยงไหมทอหูอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือชีวิตของพวกเรามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแต่มาสมัยปัจจุบันนี้ชาวชนบทพากันทอดทิ้งสิ่งที่เราเคยพึ่งพาอาศัยมาตั้งแต่เก่าก่อนโดยไปยึดเอาหลักและวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศไปดำเนินตามแบบชาวต่างประเทศพากันทิ้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมประจำครอบครัวเกษตรกรรมประจำครอบครัวเรามีข้าวในสวนเราก็มีผักที่เราปลูกเอาไว้มองลงไปใต้ทุนก็มีเล้าเป็ดเล้าไก่มีเล้าหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไร่ทำนากันถึงแม้ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่มีแต่เราก็อยู่กันได้เพราะว่าเรามองไปข้างบ้านก็เห็นยุ้งข้าวมองลงไปใต้ถุนบ้านก็เห็นเล้าเป็ดเล้าไก่มองเข้าไปในสวนก็มีผักมีหญ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อุตสาหกรรมประจำครอบครัวการเข็นฝ้ายเลี้ยงไหมทอหูเราก็ใช้เป็นอาชีพที่ช่วยชีวิตของเรามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราแล้วแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ชาวชนบทพากันทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วไร่นาก็กลายเป็นรถยนต์เป็นรถมอเตอร์ไซค์กันหมดแล้วไม่หนำซ้ำยังไปหวังพึ่งโชคลาภลอตเตอรี่หวยเบอร์หรือการพนันขันต่อต่างๆมันก็ยิ่งพากันยากจนลงไปใหญ่
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันรุ่ง

ื่องงานเลี้ยงเลิกกราลงเมล็ดมะม่วงก็อุทิศตนให้กับการงานอย่างเงียบสงบความสำเร็จแห่งการงานกลับกลายเป็นอุทยานแห่งความแบ่งปันแผ่ซ่านเป็นความสุขอันหอมหวานเบ่งบานอยู่ในมวลหมู่ชีวิตด้วยกันความสุขในการได้สิทธิ์ที่จะมีโชคโดยชอบธรรมโชควาสนาเป็นทาสรับใช้ของใจที่มีเจตนาดีพอเริ่มตั้งความหวังที่ยิ่งใหญ่ยังมีมานะมุ่งมั่นในใจ

เอาชนะประการแรกจะต้องตั้งเป้าหมายอย่างมีเหตุมีผลเหตุและผลลัพธ์นั้นจะต้องมีประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีประโยชน์ในปัจจุบันเฉพาะหน้าสามารถงอกงามไปต่อยอดในอนาคตและเกิดประโยชน์สูงสุดบาปแห่งความล้มเหลวที่ต้องเข้าใจคืออย่ามัวไปโทษคนอื่นเพราะว่าคำเยาะเย้ยถากถางของพวกเขาทำให้เราล้มเหลวหรือเพราะไม่เคยมีใครเข้าใจหรือให้ความสนับสนุนหากโทษเป็นความผิดพลาดของผู้อื่นก็จะไม่มีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดหรืออ่อนแอของตนเองหากคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่นจะไม่รู้จักพัฒนาความสามารถที่มีอยู่บาปแห่งความล้มเหลวที่ต้องรู้จักคือการเข้าใจศักยภาพถึงความสามารถพิเศษที่เป็นจุดแข็งและรู้จักกำจัดจุดอ่อนของตนเพราะทุกคนล้วนมีศักยภาพเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันส่วนโชคแห่งความสำเร็จที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมเรียกว่าสิทธิโชคคือเมื่อไรก็ตามที่คิดดีมีเจตนาดีชื่อว่ามีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับความสุขและอารมณ์ที่ดีงามตามเจตจำนงที่ดีนั้นโดยไม่มีใครแย่งความสุขนี้ไปได้อันรวมถึงการทำดีพูดจาดีสิทธิโชคอันหลากหลายจะหลั่งไหลตามมาเช่นเมื่อพูดดีทำดีมีความซื่อสัตย์ย่อมได้รับความนับถือความไว้วางใจการให้เกียรติการอยากร่วมคบหาอยากร่วมงานเพราะเชื่อมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมและเป็นมิตรภาพที่อบอุ่นดังนั้นโชควาสนาจึงเป็นเพียงทาสรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเหตุปัจจัยโชควาสนาเกิดจากพลังศรัทธาคือมีความเชื่ออย่างสมเหตุผลว่าเพราะเหตุนี้มีผลนี้จึงมีทำให้เกิดการตั้งเป้าหมายถูกและมีจุดเริ่มต้นที่ถูกกำจัดความงมงายมีพลังแห่งความเพียรปิดกั้นความชั่วใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นอีกทั้งทำลายความชั่วเก่าที่เคยชินเช่นความเกียจคร้านผัดวันประกันพรุ่งเพียรสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นและพัฒนาให้รุ่งโรจน์เรืองรองพลังแห่งสติที่ระลึกรู้กายและใจไม่ประมาทพลั้งเผลอด้วยการมีสติรักษาใจให้ปกติเพราะใจนั้นมีความปกติสุขมาก่อนความไม่ปกติล้วนมาจากการขาดสติทั้งนั้นพลังแห่งความแน่วแน่มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ทำกำจัดความฟุ้งซ่านมีใจสงบระงับด้วยความเป็นกลางอย่างมั่นคงพลังแห่งปัญญาที่รู้เห็นกระบวนการเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงกำจัดความหลงผิดการสร้างเหตุปัจจัยของพลังทั้งห้านี้เป็นส่วนประกอบของชีวิตอันสำคัญเช่นการมีสติกับชีวิตประจำวันเพราะสติเป็นองค์คุณธรรมในฝ่ายกุศลย่อมมีผลเป็นความสุขหากขาดสติเผลอคิดไม่ดีอาจตัดสินใจผิดพลาดพูดไม่ดีออกไปปัญหาทั้งหลายจะตามมาเมื่อสติเห็นความคิดไม่ดีเกิดขึ้นรู้เท่าทันไม่ยึดไว้ไม่ทำตามคำพูดไม่ดีหรือพฤติกรรมที่ผิดพลาดก็หมดโอกาสเกิดขึ้นเปิดโอกาสแค่การคิดดีพูดดีและทำในสิ่งที่ดีสิทธิโชคทั้งหลายจึงหลั่งไหลงอกงามตามมาทั้งพลังแห่งความเพียรอันเกิดจากการมีสติทำให้ปิดกั้นความชั่วและความเกียจคร้านพลังแห่งสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยใจที่เป็นกลางไม่ถูกครอบงำด้วยอคติจากการปรุงแต่งชอบชังพลังแห่งศรัทธาที่มีทัศนะอย่างมีเหตุมีผลทำให้งอกงามเป็นปัญญาเห็นเหตุปัจจัยทุกสิ่ง

ขึ้นตรงหน้าตามความเป็นจริงเกิดความสุขอันสมควรที่จะได้รับในสิทธิโชคอย่างเป็นธรรมไม่ว่าใครจะกลั่นแกล้งเยาะเย้ยหรือถากถางก็ไม่อาจปล้นชิงหรือเปลี่ยนสิทธิโชคในความสุขโดยชอบธรรมนี้ไปได้

รัศมีความปลอดโปร่งไร้กังวลแย้มปลายกล่องของขวัญแห่งความสุขอันอุดมด้วยขุมทรัพย์อันมีค่าซ่อนอยู่ในทิวทัศน์แห่งชีวิตตรงหน้าอยู่เสมอสุขใจที่ไร้มนทินดอกฟองคลื่นขาววิ่งแล่นอยู่บนโขดหินส่งเสียงหัวเราะเป็นเสียงคลื่นพลูพรายละอองขึ้นสู่ฟากฟ้าท้องฟ้าจึงมีดอกเมฆขาวล่วงพลูพรายเป็นดอกเข็มขาวราวสายฝนตกลงสู่แผ่นน้ำที่ผลิดอกชูช่อเป็นฟองคลื่นขาวสีสันของสายน้ำและหมู่เมฆล้วนไม่ได้มีสีอาศัยการฉาบทาของกาลเวลาและแสงตะวันเมฆสีทองหรือสีชมพูสีฟ้าหรือสีดำล้วนไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเองเช่นเดียวกับสายน้ำเมื่อยามรุ่งอรุณหรือยามพระอาทิตย์จะลับฟ้าเป็นเพียงการฉาบตาชั่วคราวของปรากฏการณ์เช่นเดียวกับอาการของใจทั้งหลายซึ่งเพียงพลังงานปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดปรุงแต่งธรรมชาติของจิตใจทุกดวงในทุกชีวิตล้วนมีความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสมาก่อนเพราะความไม่รู้และความอ่อนแอที่พ่ายแพ้ต่อผัสสะทำให้เกิดวิวัฒนาการของมนุษย์กลายพันธุ์ขึ้นมาเช่นเด็กที่จิตใจบริสุทธิ์มาก่อนแต่เพราะความถูกข่มเหงรังแกมามากจึงสร้างกลไกป้องกันตัววางท่าเป็นนักเลงใหญ่หรือเด็กหญิงบริสุทธิ์ถูกเยาะเย้ยถากถางทำให้อายในเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้ต้องยอมขายตัวแลกเงินเพื่อเติมเต็มวัตถุให้ทัดเทียมกับคนอื่นกลายเป็นชีวิตที่มีมนทินมนทินทางใจที่บดบังสภาพใจเดิมอันผ่องใสเห็นแต่รอยด่างดำอันเปรอะเปื้อนจากการปรุงแต่งเพิ่มไปในภายหลังแต่รอยเปื้อนเหล่านั้นอันเป็นมลทินที่ไม่ได้มีอยู่ถาวรเหมือนน้ำคลามเมื่อละเหยไปเป็นหมู่เมฆหรือตกลงมาเป็นสายฝนก็ยังคงมีความบริสุทธิ์ดังเดิมอาจสังเกตเห็นชีวิตที่มีมลทินในรูปแบบต่างๆได้มากมายในสังคมเช่นผู้หญิงคนนี้มีมลทินข้าราชการผู้นั้นมีมนทินแต่หากมีสติสังเกตเห็นมนทินที่เกิดขึ้นในใจเช่นเห็นผิดว่ามีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาจริงจังก็จะบดบังใจที่ไร้ตัวตนหรือไม่ได้มีความคิดปรุงแต่งขึ้นในรูปแบบต่างๆมาก่อนความปรุงแต่งทั้งหลายล้วนเป็นมนทินแปลกปลอมปนเปื้อนเข้ามาภายหลังการดูแลชีวิตจิตใจให้ไร้มนทินโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจในปัจจุบันขณะซึ่งสะอาดบริสุทธิ์ด้วยความสุขอันปกติผ่องใสและเบิกบานด้วยการมีสติรักษาจิตคือการรู้จักลักษณะแห่งมนทินเหล่านี้จนจิตจำสภาวะได้ว่ามนทินเหล่านี้ไม่ได้มีมาก่อนเป็นสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาในภายหลังครั้นเผลอผลิแย้มมนทินใดขึ้นมาในใจเช่นความริษยาสติจะเกิดขึ้นและอารักขาใจที่บริสุทธิ์เอาไว้ด้วยความรู้สึกตัวว่าหลงผิดไปในมุมใดมุมหนึ่งหรือไม่ใจจะตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาทำให้มนทินต่างๆไม่อาจครอบงำใจที่เป็นปกติสุขอยู่แล้วได้ทำให้การดำเนินชีวิตปลอดภัยมีความสุขใจอย่างไร้มนทินในสวนคือร่มเงาอันไร้มนทินเป็นมิตรที่ดีกับทุกชีวิตที่ผ่านเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่ลุ่มหลงมั่นคงต่อการให้อยู่เสมอทุกปลายมือของต้นไม้ล้วนผลิของขวัญอันมีความงามเฉพาะตนไร้ความริษยาชิงชังร่มเงาของสวนจึงห่างไกลจากมนทิน

สุขใจไม่ขุ่นมัวหากท้องฟ้าโปร่งอันว่างเปล่าจะมัวหมองก็เพราะจ้องจะหวงแหนเมฆขาวหรือค่ำครวญกับเมฆดำในค่ำคืนฟ้าว่างไม่เคยเสียดายกับหมู่เมฆที่กลายเป็นสายฝนไม่เคยบ่นกับสายฟ้าที่มาเพียงชั่วครู่ไม่เคยตู่ยึดถือกับภาพแห่งตะวันที่ฉายผ่านไม่เคยเห็นมีสิ่งใดที่อยู่ได้ในฟ้าว่างไม่เคยเห็นมีสิ่งใดแขวนเอาไว้ได้ในใจเดิมธรรมชาติเดิมของจิตใจนั้นมีความปกติสะอาดสุขสดใสอยู่ก่อนดุจน้ำใสอันสะอาดบริสุทธิ์ความขุ่นมัวแห่งสีสันในอารมณ์ทั้งหลายล้วนเติมลงไปในภายหลังบทบังใจเดิมที่ปกติสุขอยู่ก่อนแล้วเพราะความไม่รู้ขาดสติหลงคิดว่าไม่ได้ความสุขมากกว่านี้จึงเพ่งเล็งดิ้นรนอยากได้ในสิ่งที่ไม่สมควรจ้องแต่จะส่งใจออกไปกระสับกระส่ายทอดทิ้งใจเดิมที่มีความเป็นปกติสุขอยู่ก่อนแล้วหลงผิดคิดว่าได้สิ่งเหล่านั้นมาจะทำให้เกิดความสุขใจจึงขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะความจ้องอยากแต่จะได้ฝ่ายเดียวขุ่นมัวเพราะหลงคิดปรุงแต่งในแง่ร้ายปกปิดใจที่เป็นปกติสุขผ่องใสอยู่ก่อนขุ่นมัวเพราะโกรธขาดสติรักษาจิตที่ปกติอยู่ก่อนกระทบกับผัสสะที่ไม่ปรารถนาไม่น่าพอใจผูกโกรธเมื่อผัสสะที่ไม่พอใจดับความโกรธก็ดับแต่กลับผูกเอาความไม่ชอบไว้ในใจทำให้ความโกรธเกิดขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่นำความไม่ชอบมาปรุงแต่งจึงเกิดความผูกโกรธเอาไว้ในใจความลบหลู่ความดีของผู้อื่นความประพฤติของคนส่วนใหญ่มักคละเคล้าด้วยความดีความชั่วหากมัวจ้องแต่ความชั่วแล้วปิดซ่อนบุญคุณความดีของเขาย่อมทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ยอมรับตามความเป็นจริงไม่ยอมยกใครให้ดีกว่าตนเวลาผู้อื่นจะพูดถึงความดีของใครก็เอาอัตตาตัวตนของตนขึ้นขวางทำให้ใจขุ่นมัวไม่เปิดใจกว้างที่จะยอมรับคุณค่าความดีของคนอื่นริษยาเวลาเห็นผู้อื่นได้ดีเกิดความรู้สึกกระวนกระวายทนไม่ได้เกิดความขุ่นมัวขึ้นในใจความตระหนี่มีใจคับแคบหวงแหนเห็นสิ่งใดที่ครอบครองไว้แหว่งเว้าก็ขุ่นมัวไม่พอใจมารยาคือเสแสร้งแกล้งทำในสิ่งที่ไม่เป็นให้ดูเหมือนเป็นเพื่อเรียกร้องความเห็นใจทำให้ใจขุ่นมัวเปลือกเปื้อนปลอมปนด้วยมารยาหลอกลวงด้วยคำโอ้อวดประหวังให้เขาชื่นชมยกย่องหรือหวังได้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งจากการโอ้อวดหลอกลวงนั้นทำให้ใจมัวหมองสกปรกหัวดื้อกระด้างคือไม่ยอมรับฟังความเห็นของผู้ใดในสิ่งที่ถูกต้องดื้อรั้นที่จะยึดถือทัศนคติอย่างผิดพลาดทำให้ใจกระด้างขุ่นมัวอยู่เสมอกับความดื้อรั้นนั้นแข่งดีไม่ยอมลดละมุ่งมั่นแต่จะเอาชนะให้เหนือกว่าผู้อื่นด้วยกลอุบายในทุกวิธีทางทำให้จิตใจอ้างว้างหดหู่ขุ่นมัวเศร้าหมองไม่อาจยอมให้ใครดีกว่าได้มานะถือตัวทนงตนว่าดีกว่าเนื้อกว่าคนอื่นทำให้เกิดความหงุดหงิดขุ่นเคืองใจได้โดยง่ายเวลาเห็นใครก็มักเข้าไปเปรียบเทียบสูงส่งต่ำต้อยยิ่งใหญ่ด้อยค่ามีชื่อเสียงคุณวุฒิมากกว่าทำจิตใจขุ่นมัวปกปิดความว่างจากตัวตนตั้งแต่ดั้งเดิมไปดูหมิ่นเวลาเห็นใครหากส่งใจออกไปดูหมิ่นมองแต่ในแง่ความต่ำกว่าของในทางใดทางหนึ่งตั้งแต่ฐานะเสื้อผ้าการศึกษาหน้าตาเ
ข้าวของเครื่องใช้กิริยาท่าทางการประพฤติปฏิบัติโดยวางใจไว้ผิดพลาดว่าดีกว่ายิ่งกว่าในด้านใดด้านหนึ่งเสมอทำให้เผลอขุ่นมัวขึ้นมาในใจโดยไม่สมควรเลยความมัวเมาในลาภยศชื่อเสียงหรือวัตถุข้าวของที่ครอบครองสถานภาพต่างๆเหมือนเสพยาที่มึนเมาหลงว่ามีเราเป็นโน่นเป็นนี่จริงจังจมอยู่กับความคิดอันเคลิบเคลิ้มขาดสติจิตใจปนเปื้อนด้วยอารมณ์ปรุงแต่งที่แปลกปลอมเข้ามาด้วยความมึนเมาก็ไม่รู้ความประมาทละเลยเลินเล่อเผลอเมอล่องลอยไปในโลกของความปรุงแต่งจนลืมความเป็นจริงของกายของใจความประมาทนั้นจึงมีลักษณะเมอเผลอหรือขาดสตินั่นเองเพราะสติมีหน้าที่รักษาใจให้ปกติสุขอันเป็นธรรมชาติเดิมของใจที่มีอยู่ก่อนแล้วเมื่อขาดสติใจก็ลืมใจก็ไม่รู้สึกตัวจมอยู่ในความประมาทเปิดโอกาสให้ความผิดพลาดต่างๆแปลกปลอมปนเปื้อนเข้ามาโดยง่ายอาการแปลกปลอมเศร้าหมองทั้งหลายนี้ล้วนไม่ได้มีมาก่อนมีตอนเผลอขาดสติเท่านั้นคิดหลงปรุงแต่งไปในทางใดทางหนึ่งดังกล่าวจึงทำให้จิตใจขุ่นมัวสกปรกเปลอะเปื้อนนำมาซึ่งความทุกข์น้อยใหญ่อันไม่สมควรต้องได้รับหรือทำให้สูญเสียความปกติสุขของใจตั้งแต่เดิมไปอย่างไม่ควรจะสูญเสียดังนั้นการมีสติรักษาจิตย่อมปิดกั้นเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้หรือปิดโอกาสแห่งความเผลอปรุงแต่งอันขุ่นมัวเศร้าหมองทั้งหลายไม่ให้เข้ามาปนเปื้อนในจิตใจที่ปกติสุขได้ในสวนอยู่ร่วมกันด้วยความไม่ขุ่นมัวแต่ละต้นต่างตั้งมั่นอยู่กับการงานภายในจึงไม่มัวหมองด้วยการจับผิดใครไม่เพ่งโทษหรือริษยาต้นผักชีแม้จะเล็กก็ทำหน้าที่ต่างจากต้นโพต้นหอมแม้จะไม่โตก็ไม่แข่งขันกับต้นจามจุรีเพราะไม่มีใครแทนที่กันได้ในอุทยานความงามของสวนโลกจะเรียกคืนของขวัญที่มีค่าที่สุดที่เก็บเกี่ยวมาได้จากโลกจนกว่าจะยอมคืนทั้งหมดที่ไม่ใช่ของตนจึงจะปล่อยไปสู่อิสรภาพ

ุขอิสระซี่กรงเศษแก้วหรือกรงขังดอกไม้ก็ล้วนเป็นกรงขังเหมือนกันพันธนาการโซ่ตรวนแห่งการติดดีบางทีก็อาจทำให้คนดีว่าดีดูกลายเป็นคนร้ายอย่างน่าตกใจในขณะที่กำลังยึดกับสิ่งที่ตนทำว่าเป็นสิ่งดีและตำหนิติเตียนกล่าวทับถมหรือแสดงกิริยารังเกียจสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ตนหลงยึดไว้เป็นการหลงปรุงแต่งในเรื่องร้ายขึ้นมาฟาดฟันกดดันผู้อื่นอย่างขาดความปราณีในนามของความดีคมคายแห่งความดีที่เชื้อเฉือนสิ่งที่หลงคิดว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับทัศนคติที่ตนยึดอยู่มองอีกฝ่ายเป็นศัตรูอย่างขาดความเมตตาหรือหลงลืมความเสมอภาคที่มีในใจเดิมแท้ที่เป็นกลางเหมือนกันมาก่อนแต่ยังคงมีความบริสุทธิ์ดังเดิมเหมือนกันอยู่แม้ในขณะปัจจุบันเพียงแต่ถูกความปรุงแต่งดีร้ายเข้ามาบดบังก่อกิริยาชิงชังหลงสร้างฝักฝ่ายด้วยความเข้าใจผิดปกปิดความเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่ดั้งเดิมการมีทัศนะต่อความเป็นจริงว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนไม่คงที่ทำให้สิ่งที่ประกอบสรรพสิ่งชีวิตต่างๆไม่คงที่อยู่ได้ลักษณะจะต้องประสบกับทุกขลักษณะอันไม่คงที่อยู่ตลอดเวลาความไม่รู้ที่หลงเข้าไปยึดกับทุกขลักษณะเหล่านั้นว่าเป็นเราและดิ้นรนแสวงหาภาวะที่สมบูรณ์หรือดีกว่านี้มีความสุขมากกว่านี้จึงปรุงแต่งการแสวงหาในทิศทางต่างๆขึ้นความหลงผิดในตัณหาที่แสวงหาในทิศต่างๆจึงมีมากมายจากความไม่รู้ที่ใช้การปรุงแต่งแสวงหาความจริงอันเป็นสิ่งที่ไม่อาจพบเพราะความหลงปรุงแต่งต่างๆนั่นเองที่มาบดบังความจริงและสันติสุขที่เสมอภาคและมีอยู่แต่ดั้งเดิมพันธนาการแห่งการยึดติดดีและมองเพื่อนร่วมทุกข์ที่แสวงหาหรือปฏิบัติแตกต่างจากตนเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นความเปรอะเปื้อนแห่งความดีที่มีโซ่ตรวนแห่งความปรุงแต่งมัดติดไว้หลงเทิดค่ากับสิ่งที่ยึดไว้จนลืมความเห็นอกเห็นใจต่อความไม่รู้ที่พร้อมจะดื่มด่ำกับความรู้ที่เป็นความจริงอยู่เสมอเพียงแต่การหยิบยื่นให้ต้องมาจากใจที่บริสุทธิ์เป็นกลางอย่างเสมอภาคต่อจิตเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วในทุกชีวิตประดุจความเป็นเนื้อแท้เดียวกันที่ถูกบดบังอยู่ชั่วคราวด้วยความไม่รู้ที่หลงเข้าไปยึดทุกขลักษณะอันไม่คงที่ด้วยการดิ้นรนค้นหาความสุขความสุขที่เป็นอิสระจากการดิ้นรนและมีใจเป็นกลางไม่หลงเอียงไปข้างปรุงแต่งข้างใดข้างหนึ่งซึ่งไม่มีข้างไม่มีค่ายไม่มีฝักฝ่ายมาแต่ก่อนเป็นอิสรภาพที่เสมอภาคแต่ดั้งเดิมเป็นความสุขที่ไม่มีความสูญเสียไปจากจิตใจนกกระจิบสองตัวนอนหลับอยู่บนใบชะบาที่ยื่นเข้ามาอยู่ใต้ชาย

เมื่อมองจากที่สูงเหนือห้วงมหันนพอันตรการแห่งจักรวาลจึงมีเพียงคลื่นพลังงานและรูปและนามไหลเวียนเปลี่ยนปฏิกิริยาไปตามเหตุปัจจัยไม่มีภาวะใดคงที่สักขณะเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์แห่งความเป็นหนึ่งทั้งจักรวาลอนันตการแห่งความไหลเวียนมีเพียงความไม่คงที่อันเป็นหนึ่งอยู่เช่นนั้นแม้ความเป็นหนึ่งแห่งความว่างที่รองรับปรากฏการยังคงงดงามเสมอภาคบริสุทธิ์อยู่เช่นนั้น

อย่ามองแต่มุมที่สูญเสียเมื่อน้ำค้างแหลกสลายกลับกลายเป็นหมู่เมฆเสกสายฝนบางทีการประเมินตนเองไว้สูงกว่าความเป็นจริงอาจทำให้ไม่ค่อยซาบซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้มาหรือหลงคิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้และมองสิ่งที่ผ่านไปในแต่ละวันเช่นลมหายใจหยาดเหงื่อแรงงานการเดินการพูดและพลังงานในร่างกายที่ใช้ไปเป็นการสูญเสียหากเฉลียวใจสักนิดจะพบเห็นพลังงานฟรีที่เรานำมาใช้เช่นลมหายใจแสงแดดแรงดึงดูดของโลกความชุ่มชื่นร่มเย็นหรือร่มเงาจากใบไม้สายน้ำหรือถนนหนทางที่คนรุ่นก่อนๆสร้างเอาไว้หากถือซิว่าเราคือแขกผู้มาเยือนของโลกนี้จะเห็นของฟรีมากมายที่เรามีโอกาสได้สัมผัสรับรู้หรือได้มีโอกาสร่วมเรียนอยู่อย่างน่าเคารพและงดงามเช่นการมีดวงตาที่ตกทอดมาจากสายใยแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกทำให้เราได้มีโอกาสเห็นดวงดาวมากมายบนท้องฟ้าโดยไม่ต้องไปจ้างสถาปนิกที่ไหนมาออกแบบหรือติดตั้งด้วยวิศวกรจัดวงโคจรของดวงดาวต่างๆและไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้ามากมายคอยจัดแสงกระพริบอันหลากสีสันหรือไม่ต้องใช้ช่างฟิสิกส์มาช่วยจัดระบบพลังงานขับเคลื่อนให้กับจักรวาลและทางช้างเผือกที่เป็นอ้อมกอดของหมู่แสงดาวสีขาวกล่อมโลกให้ได้พักร้อนจากแสงตะวันในทุกค่ำคืนรวมถึงสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้หน้าบ้านหรือสวนดอกไม้บนเกาะกลางถนนหลากสีสันสวนหย่อมหน้าที่ทำงานที่เบ่งบานลักษณะเฉพาะของดอกไม้แต่ละดอกไม่ซ้ำกันแต่ล้วนใช้ทรัพยากรเดียวกันกับชีวิตเราและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสรรพชีวิตทั้งหมดในจักรวาลของฟรีมากมายในความเป็นยูนิคหรือลักษณะเฉพาะของสรรพชีวิตในความเหมือนกันในธรรมชาติเดิมอันเป็นยูนิตี้หรือความเป็นหนึ่งเดียวกันในเอกภาพใหญ่ทั้งหมดการแปลงร่างอันดารดาษที่งดงามเกลื่อนกราดไม่ซ้ำกันเพียงแค่นี้ก็นับเป็นของขวัญการได้เรียนรู้อันวิจิตรท่วมท้นจากกระบวนการเหตุปัจจัยที่ถักทอสายใยจากอเนกสู่อนันต์อันวิจิตรอยู่ต่อหน้าการรู้จักเปิดวิสัยทัศน์อันประจักษ์ถึงสัมพันธภาพของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตรวมถึงบุคคลมากมายรอบข้างเป็นการดื่มด่ำอย่างซาบซึ้งต่อความเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ตลอดเวลาภายใต้เปลือกอันแตกต่างซึ่งต่างต้องเรียนรู้และเข้มแข็งต่อทุกขลักษณะอันไม่คงที่ของมวลสารและพลังงานในโลกและจักรวาลที่สัมพันธ์ต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่ตลอดเวลาการตระหนักถึงคุณค่าแห่งการได้มาอันมากมายเช่นนี้ทำให้เกิดจุดยืนอันเข้มแข็งที่จะแบ่งเบาภาระในทุกขลักษณะที่ผู้อื่นกำลังประสบอยู่โดยไม่มองว่าจะได้อะไรจากใครหรือสูญเสียอะไรไปให้ใครความเคารพอย่างซาบซึ้งและอ่อนน้อมจะยอมรับในจุดยืนที่เหมาะสมของความสามารถและหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกันทุกปัจจัยของการเวลาที่เชื่อมต่อกับเงื่อนไขสัมพันธภาพของโลกและจักรวาลเพราะแท้จริงไม่มีใครเคยได้รับหรือสูญเสียอะไรเลยนอกจากความไหลเวียนอันไม่มีเจ้าของและความเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เช่นนั้นมวลธุลีที่กระจัดกระจายจากเท่าธุลีอัฐิของทุกศาสดาอันมหาศาลมวลอนุภาคแห่งอนันตการอันมิรู้สิ้นรวมตัวเป็นร่างกายแล้วแตกสลายครั้งแล้วครั้งเล่า
ผสานกันเข้าด้วยละอองน้ำละอองแดดละอองลมที่โอบล้อมและอบกอดอยู่รอบโลกดุจใบไม้แห้งและดอกไม้แรกแย้มเป็นหนึ่งเดียวกับกิ่งเก่าอันเฒ่าชราสุขอันเสมอภาคเป็นหนึ่งเดียวแท้จริงกลับมาดารดาษอยู่ทั่วทุกหัวระแหง

นิโรธสัตว์คือความดับของทุกขสัตว์ที่เป็นรูปนามทั้งหมดเมื่อนักปฏิบัติบรรลุมรรคญาณรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วย่อมยังเห็นว่ารูปนามทั้งหมดเป็นทุกข์และปราศจากตัณหาที่เพลิดเพลินยินดีในรูปนามด้วยเหตุนี้อุปทานขันธ์ 5ที่ควรจะเกิดขึ้นย่อมดับไปไม่เกิดอีกจัดเป็นความดับที่ไม่มีขันธ์เหลืออยู่ซึ่งเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานหรืออนุปาทะนิโรธคือความดับไม่เกิดอีกดังนั้นพระนิพพานอันเป็นอารมณ์ของมรรคญาณจึงชื่อว่านิโรธสัตว์สมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสัตว์คือทุกขนิโรธได้แก่ความดับสนิทตัณหานั้นทั้งหมดความสละตัณหานั้นความปล่อยตัณหานั้นความวางตัณหานั้นและความไม่ปัวพันตัณหานั้นฉบับไทยมีรูปว่าทุกขสมุทโยอริยสัจจังและทุกขนิโรโธอริยสัจจังแต่ฉบับฉัตถสังเคติมีรูปว่าทุกขังสมุทยังอริยสัจจังและทุกขนิโรธังอริยสัจจังโดยทุกขสมุทยังและทุกขนิโรธังมีรูปเป็นนปุงสกลิงตามอริยสัจจังปาฐะที่เป็นนปุงสกลิงนี้สอดคล้องกับอรรถกถาของปฏิสัมภิทามักว่าในคำว่าอิทังทุกขังอริยสัจจังเป็นต้นเมื่อควรกล่าวว่าทุกขสมุทโยทุกขนิโรโธแต่ได้กระทําการเปลี่ยนลิงว่าทุกขสมุทยังทุกขนิโรธังข้อความข้างต้นแสดงว่าคำว่าทุกขสมุทยังทุกขนิโรธังเป็นลิงควิปลาสที่กล่าวเป็นรูปนปุงสะกลิงในเมื่อควรกล่าวเป็นรูปปุงลิงว่าทุกขสมุทโยทุกขนิโรโธอย่างไรก็ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาดีกากล่าวถึงรูปว่าทุกขสมุทโยและทุกขนิโรโธโดยเห็นว่าแม้ลิงจะต่างกันก็ไม่ผิดหลักภาษาเหมือนคำว่าอุปโทพยังความเกิดขึ้นของสังขารน่ากลัวดังสาธกในคัมภีร์นั้นว่าเมื่อมีเนื้อความเสมอกันแห่งบททั้งสองลิงย่อมต่างกันได้เช่นทุกขสมุทโยอริยสัจจังด้วยเหตุดังกล่าวในที่นี้จึงใช้ตามฉบับไทยรูปนี้ยังสอดคล้องกับคำว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งเป็นอิทธิลิงอีกด้วยมรรคสัตว์คืออริยมรรคมีองค์8อันมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นซึ่งอย่างเห็นพระนิพพานโดยประจักษ์สมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอริยสัตว์คือมรรคอันเป็นทางดับทุกข์ได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองกล่าวคือความเห็นชอบความดำริชอบการกล่าวชอบการกระทําชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งมั่นชอบปุถุชนทั่วไปควรตามรู้อริยสัจ2อย่างคือทุกขสัจที่เป็นรูปนามซึ่งเกิดดับอยู่เสมอและสมุทัยสัจที่เป็นตัณหาอันเพลิดเพลินอารมณ์ที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6ส่วนนิโรธสัตว์และมรรคสัตว์ไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานอย่างแท้จริงนักปฏิบัติผู้น้อมใจไปสัจจะทั้งสองนี้ว่าเป็นสัจจะที่ดีเลิศไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสก็จัดเป็นการตามรู้โดยปริยายดังคัมภีร์อรรถกถากล่าวว่า
ในบรรดาสัจจะเหล่านั้นสัจจะสองอย่างแรกชื่อว่าวัตตสัจสัจจะที่อยู่ในวัตตะสองอย่างหลังชื่อว่าวิวัตตสัจสัจจะที่พ้นจากวัตตะในสัจจะสองอย่างนั้นการเจริญกรรมฐานย่อมมีแก่ภิกษุในวัตตสัจไม่มีการเจริญกรรมฐานในวิพัตตสัจนักปฏิบัติได้เรียนรู้สัจจะสองอย่างแรกโดยสังเขปว่าขันธ์ห้าเป็นทุกขสัจตัณหาเป็นสมุทัยสัจหรือโดยพิสดารมีในว่าขันธ์ห้าคืออะไรคือรูปขันธ์เป็นต้นการสาธยายด้วยวาจาอยู่เสมอๆย่อมเป็นการบำเพ็ญกรรมฐานส่วนในสัจจะทั้งสองที่เหลือย่อมบำเพ็ญกรรมฐานด้วยการสดับอย่างนี้ว่านิโรธสัจเป็นสัจจะที่ดีเลิศน่าปรารถนาพอใจมรรคสัจเป็นสัจจะที่ดีเลิศน่าปรารถนาพอใจเธอเจริญกรรมฐานอยู่อย่างนั้นย่อมบรรลุสัจจะสีด้วยการแทงตลอดคราวเดียวกันย่อมยังเห็นด้วยการรู้ชัดคราวเดียวกันกล่าวคือย่อมบรรลุทุกขสัจด้วยการแทงตลอดคือการกำหนดรู้ย่อมบรรลุสมุทัยสัจด้วยการแทงตลอดคือการละย่อมบรรลุนิโรธสัจด้วยการแทงตลอดคือการกระทำให้แจ้งย่อมบรรลุมรรคสัจด้วยการแทงตลอดคือการเจริญย่อมยังเห็นทุกขสัจด้วยการรู้ชัดคือการกำหนดรู้ย่อมยังเห็นสมุทัยสัจด้วยการรู้ชัดคือการละย่อมยังเห็นนิโรธสัจด้วยการรู้ชัดคือการกระทำให้แจ้งย่อมยังเห็นมรรคสัจด้วยการรู้ชัดคือการเจริญโดยประการดังนี้ในเบื้องแรกการแทงตลอดคือการเรียนไต่ถามฟังทรงจำและกำหนดรู้ย่อมมีแก่เธอในสัจจะสองอย่างแรกส่วนการแทงตลอดคือการฟังย่อมมีในสัจจะสองอย่างหลังต่อมาการแทงตลอดโดยหน้าที่ย่อมมีในสัจจะสามอย่างส่วนการแทงตลอดอารมณ์ย่อมมีในนิโรธสัจความจริงแล้วมรรคญาณเป็นสภาวะรับรู้นิโรธสัจเป็นอารมณ์ส่วนสัจจะสามอย่างที่เหลือนักปฏิบัติย่อมรับรู้โดยหน้าที่คือการกำหนดรู้การละและการกระทำให้แจ้งนอกจากนี้การเรียนไต่ถามฟังและทรงจำจัดเป็นความเข้าใจในระดับปริยัติเท่านั้นความเข้าใจในระดับวิปัสสนาต้องการกำหนดรู้เท่านั้นซึ่งในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาญาณทั้งหมดอันหนึ่งปุถุชนไม่อาจรับเอาโลกุตรธรรมคือมรรคผลและนิพพานมาเป็นอารมณ์โดยประจักษ์ได้เพราะตนยังไม่ได้บรรลุปุถุชนจึงกำหนดรู้นิโรธสัจและมรรคสัจไม่ได้ส่วนพระอริยบุคคลแม้บรรลุโลกุตระธรรมแล้วก็ไม่กำหนดรู้นิโรธและมรรคสัจเพราะไม่มีประโยชน์ในการละกิเลสด้วยการกำหนดรู้อย่างนั้นการน้อมใจไปนิโรธสัจและมรรคสัจว่าเป็นสัจจะที่ดีเลิศคือความตั้งใจในการบรรลุนิโรธสัจและมรรคสัจนั้นด้วยการปฏิบัติธรรมสมดังความปรารถนาว่าเราจะพ้นจากความแก่และความตายด้วยปฏิปทานี้โดยแท้มิใช่ความพอใจแล้วระลึกถึงอยู่เสมอโดยอิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิดังคัมภีร์ดีกาอธิบายว่าการเจริญกรรมฐานย่อมมีในวัตตสัจเพราะสามารถกำหนดรู้ได้โดยสภาวะไม่มีการเจริญกรรมฐานในวิวัตตสัจเพราะไม่ใช่อารมณ์ของปุถุชนและแม้เป็นอารมณ์ของพระอริยบุคคลก็ไม่มีประโยชน์ในการกำหนดรู้
คำว่าอิตถังกันตังสัจจะที่ดีเลิศน่าปรารถนาพอใจแสดงการน้อมใจไปในนิโรธสัจและมรรคสัจมิได้แสดงความพอใจพึงทราบว่าการน้อมใจไปในสัจจะเหล่านั้นคือการเจริญกรรมฐานในสัจจะดังกล่าวนักปฏิบัติผู้ตามรู้รูปนามปัจจุบันตามความเป็นจริงย่อมรู้ชัดลักษณะหน้าที่และอาการปรากฏของรูปนามนั้นๆพร้อมทั้งสภาวะแปรปรวนของรูปนามสภาวะน้อมไปสู่อารมณ์ของนามธรรมและสภาวะเป็นทุกข์ที่ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับเมื่อบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงย่อมรู้เห็นว่าสภาวะธรรมปัจจุบันที่กำหนดรู้ทั้งหมดนั้นมีสภาพเกิดดับอยู่เสมอไม่มีอารมณ์ที่ดีงามน่าพอใจแต่อย่างใดการรู้เห็นอย่างนี้คือการรับรู้ทุกขสัจตามหลักสัจจะเทศนาดังข้อความว่าภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าอุปทานขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์ภิกษุย่อมรู้ชัดธรรมที่มีในภูมิสามยกเว้นตัณหาตามสมควรแก่สภาวะว่าอุปทานขันธ์ห้านี้เป็นทุกข์คำว่ายัตถาสภาวะโตหมายความว่าตามสภาวะที่ไม่แปรปรวนคือตามลักษณะเบียดเบียนอีกในหนึ่งสภาวะที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างชื่อว่ายัตถาสภาวะภิกษุย่อมรู้ชัดตามสภาวะทุกๆอย่างอันมีการแปรปรวนและความแข็งเป็นต้นตามในแรกคำว่ายัตถาสภาวะมีรูปวิเคราะห์ว่าสภาวัสสะอนุรูปังยัตถาสภาวังยัตถาสภาวะคือสมควรแก่สภาวะในหลังมีรูปวิเคราะห์ว่าโยโยสภาโวยัตถาสภาวังยัตถาสภาวะคือสภาวะทุกๆอย่างธรรมที่มีในภูมิสามซึ่งเรียกว่าเตโพมกธรรมคือธรรมที่เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรซึ่งเกิดภายในหล่าสัตว์ส่วนธรรมะภายนอกอนินทริยพัทธรูปอันได้แก่อาหารเสื้อผ้าเป็นต้นไม่จัดว่าเป็นทุกขสัตว์เพราะมิได้เกิดจากตัณหาที่เป็นสมุทยสัตว์และไม่อาจระงับด้วยมรรคสัจความจริงแล้วในบางขณะนักปฏิบัติอาจตามรู้อารมณ์ภายนอกที่มาปรากฏเองได้บ้างเมื่อรับรู้อารมณ์ภายในอย่างชัดเจนแล้วเรื่องนี้จัดเป็นข้อยกเว้นพิเศษเท่านั้นอารมณ์ภายนอกทั้งหมดจึงไม่ใช่ทุกขสัจที่ควรกำหนดรู้อนินทริยพัทธรูปคือรูปที่ไม่มีใจครองจัดเป็นสัจจะวิมุตติพ้นจากสัจจะทั้งสี่อริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริงของชีวิตนี้ปรากฏอยู่ภายกายที่ยาวาหนาคืบกว้างศอกเพราะทุกขสัจที่เกิดจากตัณหาได้เกิดขึ้นภายในกายนี้แม้นิโรธสัจที่มีความดับทุกข์และมรรคสัจที่เป็นทางดับทุกข์ก็เกิดภายในกายนี้เช่นเดียวกันดังนั้นการตามรู้อริยสัจภายในกายจึงเป็นหลักสำคัญจะเห็นได้ว่าพระบรมศาสดาตรัสการตามรู้กองรูปภายในไว้ก่อนกองรูปภายนอกในมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อแสดงความสำคัญของกองรูปภายในและเวทนาภายในเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสาทกอื่นว่าดูกระอาวุโสสัตว์ย่อมไม่เกิดย่อมไม่แก่ย่อมไม่ตายย่อมไม่จุติย่อมไม่อุบัติ
ในที่ใดเราไม่กล่าวที่นั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยการไปและเราย่อมไม่กล่าวการกระทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะไปไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแต่เราย่อมบัญญัติโลกเหตุเกิดของโลกความดับของโลกและปฏิปทาให้ถึงความดับของโลกในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้นคำว่าโลกังโลกคือทุกขสัตว์คำว่าโลกะสมุทยังเหตุเกิดของโลกคือสมุทยสัตว์คำว่าโลกนิโรธังความดับของโลกคือนิโรธสัตว์คำว่าปฏิปทังคือปฏิปทาคือมรรคสัตว์โดยประการดังกล่าวพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติสัจจะสี่เหล่านี้ไว้ในอารมณ์ภายนอกมีหญ้าและฟืนเป็นต้นแต่บัญญัติไว้ในอัตภาพที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เท่านั้นแม้นิโรธสัตว์อันบุคคลกำหนดรู้โดยความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกขสัตว์และสมุทยสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในกระแสจิตของตนก็เหมือนปรากฏอยู่ในกระแสจิตของตนดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถาว่าอัตโนวาจัตตาริสัจจานิสัจจะสี่ของตนแม้คำว่าปรัสวาสัจจะสี่ของคนอื่นก็มีใดเดียวกันนี้ความจริงนิโรธสัตว์แม้เป็นธรรมภายนอกตามที่กล่าวไว้ในพระอภิธรรมว่าเป็นพหิทธธรรมธรรมภายนอกก็จัดว่าเป็นธรรมภายในตามปริยายที่กล่าวมานี้เพราะเหมือนปรากฏอยู่ในกระแสจิตของตนสรุปความว่าอริยสัจ4เป็นธรรมชาติที่ปรากฏภายในกระแสจิตของตนโดยการกำหนดรู้ทุกขสัจและสมุทัยสัจกระทำนิโรธสัตว์ให้แจ้งและเจริญมรรคสัตว์ให้บังเกิดภายใต้อัตภาพที่ยาวาหนาคืบกว้างศอกนี้ไม่ปรากฏในกระแสจิตของบุคคลอื่นผู้ที่เจริญสติตามรู้รูปนามปัจจุบันอยู่เมื่อเกิดความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่พบย่อมจะกำหนดรู้เท่าทันได้การรับรู้อย่างนี้เป็นการรู้ประจักษ์สมุทัยสัตว์ในปัจจุบันพบแต่สมุทัยสัตว์ดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้เกิดรูปนามซึ่งทุกขสัตว์ในพบต่อไปไม่ใช่สมุทัยสัตว์ที่เป็นเหตุเกิดของพบนี้สมุทัยสัตว์เป็นเหตุเกิดของพบนี้นั้นเป็นสิ่งที่เหล่าสัตว์ได้กระทำไว้ในพบก่อนกล่าวคือบุคคลต้องการจะได้รับอัตภาพที่ดีงามเพียบพร้อมด้วยความสุขจึงบำเพ็ญกุศลไว้เขาย่อมไปเกิดในภพนั้นด้วยผลบุญที่ทำไว้ซึ่งมีตัณหาเป็นมูลเหตุแต่บุคคลไม่อาจรู้ประจักษ์ตัณหาซึ่งดับไปแล้วได้อย่างไรก็ตามตัณหาในอดีตที่มีสภาพเหมือนกับตัณหาในปัจจุบันและเกิดขึ้นในกระแสจิตของบุคคลเดียวกันจึงกล่าวได้ว่าเหมือนกันโดยอาศัยโดยเอกตนัยคือในที่มีสภาพอย่างเดียวกันเหมือนการเห็นมหาสมุทรหรือภูเขาบางส่วนก็อาจจะกล่าวได้ว่าเห็นมหาสมุทรภูเขาทั้งนั้นการตามรู้ตัณหาในปัจจุบันจึงจัดเป็นการตามรู้สมุทัยสัตว์นักปฏิบัติผู้ยังเห็นวิปัสสนาญาณตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นไปอาจอนุมานรู้ตัณหาในอดีตได้อีกด้วยตัวอย่างเช่น
เมื่อเขาได้อย่างเห็นสภาวะลักษณะของรูปนามอย่างชัดเจนแล้วย่อมรับรู้ความเป็นเหตุผลของรูปต่อจากนั้นกล่าวคือสภาวะการเหยียดเกิดขึ้นจากจิตที่คิดอยากจะเหยียดรูปมีลักษณะเห็นเกิดขึ้นจากธาตุไฟที่มีลักษณะเย็นสภาวะเห็นเกิดขึ้นจากจักขุประสาทและรูปารมณ์การกำหนดรู้หรือความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจากการมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตรับรู้ได้จิตที่เกิดในภายหลังจากจิตที่เกิดขึ้นก่อนนักปฏิบัติผู้รู้เห็นความสืบเนื่องของเหตุผลอย่างนี้แล้วย่อมอนุมานรู้ว่ารูปนามในภพนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นมาควรมีเหตุสืบเนื่องกันเหมือนรูปนามที่กำหนดรู้ในปัจจุบันขณะเขาย่อมอนุมานรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจกรรมและผลของกรรมว่ารูปนามดังกล่าวเกิดจากอกุศลกรรมที่กระทำไว้ในอดีตและอนุมานรู้ต่อไปว่ากุศลกรรมเกิดจากตัณหาที่ต้องการไปเกิดในภพที่ดีมีความสุขความจริงผู้ที่อนุมานรู้อย่างนี้ไม่ได้ครุ่นคิดเป็นเวลานานเขาเพียงเกิดความเข้าใจด้วยการอนุมานรู้แล้วตามกำหนดสภาวะธรรมปัจจุบันต่อไปทันทีมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องในคัมภีร์อรรถกถาว่าเธอย่อมรู้ชัดตัณหาที่ยังทุกข์นั้นให้เกิดขึ้นมีขึ้นตามสภาวะว่าตัณหานี้เป็นเหตุเกิดของทุกข์อันหนึ่งทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ทั้งสองนี้เป็นสภาพที่ประจักษ์แก่เหล่าสัตว์อยู่แล้วแต่การจะเข้าใจสภาวะหน้าที่ของสัจจะเหล่านั้นโดยปรมัตถ์ล้วนๆไม่มีบัญญัติเจือปนเป็นสิ่งที่ทำได้ยากผู้ที่จะเริญวิปัสสนาตามรู้สัจจะเหล่านั้นตามความเป็นจริงย่อมจะเข้าใจสภาวะและหน้าที่ที่ได้ตามสมควรต่อเมื่อบรรลุมรรคญาณแล้วจึงเข้าใจได้อย่างหนักแน่นไม่หวั่นไหวดังมีสาทกว่าโดยแท้จริงแล้วทุกขสัตว์เป็นสภาพปรากฏด้วยการเกิดขึ้นชาวโลกมักกล่าวในขณะกระทบตอไม้และหนามเป็นต้นว่าโอหนอเป็นทุกข์แม้สมุทัยสัตว์ก็ปรากฏด้วยการเกิดขึ้นโดยความต้องการจะเคี้ยวหรือบริโภคเป็นต้นแต่ทั้งสองอย่างนั้นลึกซึ้งด้วยการแทงตลอดสภาวะสัจจะเหล่านั้นลึกซึ้งเพราะรู้เห็นได้อย่างนี้คำว่าทุทธสัตตาเพราะรู้เห็นได้ยากหมายความว่าสัจจะเหล่านั้นแม้ปรากฏด้วยขณะที่บังเกิดขึ้นก็ลึกซึ้งเพราะไม่อาจรู้เห็นสภาวะและหน้าที่ด้วยปัญญาปกติแต่ควรรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยภาวนาปัญญาที่ลุ่มลึกพร้อมด้วยมรรคญาณอันประเสริฐที่แก่กล้าแล้วสัจจะทั้งสองอย่างหลังนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแก่ปุถุชนจึงเป็นสภาพลุ่มลึกที่ปุถุชนไม่อาจรับรู้ได้โดยประจักษ์ผู้ที่เริ่มเจริญวิปัสสนาจึงได้แต่น้อมใจไปในสัจจะเหล่านั้นต่อมาเมื่อปฏิบัติตามลำดับวิปัสสนาญาณจนถึงญาณที่สี่ซึ่งเรียกว่าอุทยพยญาณคือญาณอย่างเห็นความเกิดดับในบางขณะอาจอนุมานรู้เหตุผลที่สืบเนื่องกันว่าขันธ์ห้ามีสาเหตุมาจากอวิชชาตัณหากรรมอาหารผัสสะและรูปนามถ้าไม่ใช่อวิชชาเป็นต้นขันธ์ห้าก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อบรรลุพยญาณคือญาณอย่างเห็นสังขารว่าเป็นของน่ากลัวเป็นต้นไปแล้วก็ไม่อาจอนุมานรู้ว่าทุกขณะที่มีการเห็นได้ยินก็ยังมีความเร่าร้อนด้วยทุกข์ในวัฏฏะความสงบอย่างแท้จริงย่อมไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อสภาวะธรรมเหล่านั้น
มดสิ้นไปความสงบจึงเกิดขึ้นได้สมจริงดังข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่าพึงรู้ชัดว่าการเกิดเป็นภัยการไม่เกิดเป็นความเกษมนอกจากนี้เมื่อบรรลุญาณที่9ซึ่งเรียกว่ามุจจิตุกัมยะตาญาณคือญาณรู้เห็นที่ต้องการจะพ้นไปจากสังขารนักปฏิบัติบางท่านอาจไม่ต้องการจะตามรู้ปัจจุบันเพราะรู้สึกว่าสภาวะธรรมทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่ดีงามน่าพอใจแม้เขาจะไม่กำหนดรู้รูปนามก็สามารถรับรู้รูปนามได้เองด้วยกำลังวิปัสสนาที่สั่งสมมาจนถึงระดับนี้ต่อมาเขาจะอนุมานรู้พระนิพพานว่ารูปนามไม่ได้ดับไปด้วยการไม่ใส่ใจตามรู้แต่ดับไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการรู้เห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเขาจะเพียรปฏิบัติเพื่อการบรรลุพระนิพพานต่อไปนักปฏิบัติย่อมรับรู้สัจจะทั้ง4โดยประการดังนี้

สถานีวิทยุวัดป่าเซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียง

ซึ่งจะอธิบายในวันนี้มีบาลีที่ท่านแสดงไว้ว่าดุรังคมังเอกจาลังนัสสาวิรังคู่หาสยังเยจิตตังสัญเมตสันติโมกขันติมาละบันธนาความว่าเยจิตตังเอกจารังอาศัยหลังคุหาพยังจิตอันนี้เที่ยวไปคนเดียวไม่มีผู้ในที่ไกลอาศัยหลังคุหาพยังที่อยู่คือคุหาที่ทำนอนของเขาคือคุหาได้เก็บตัวของเราเยจิตตังสัจเมตสันติถ้าหากผู้ใดมาสำรวมจิตได้โมกขันติมาละบันธนาจะพ้นจากบ่วง

ในการที่ไปกระทบหรือไปประสบอารมณ์ต่างๆเช่นจิตไปผูกในอารมณ์ต่างๆอันนั้นเรียกว่าไปผูกไปถูกบ่วงของมารเยจิตต่างสัญญาเมตสันติหากก็เคยสำรวมจิตได้จะพ้นเครื่องผูกของมารคือมารในเครื่องผูกของมารที่ว่านั่นแหละคือมันไม่ไปยึดไปเกาะยังเรียกว่าพ้นจากเครื่องผูกของมารได้อธิบายฟังแล้วว่าจิตเป็นของอันเดียวกลงกันเต้งเลยไม่จิตแค่ว่าจิตอันเดียวที่อธิบายฟังอยู่เรื่อยๆว่าจิตอันเดียวแต่ในนี้มันเที่ยวไปคนเดียวแต่ไปประสบอารมณ์เข้าไปเกาะแล้วไปติดในอารมณ์นั้นเรียกว่าไปถูกบ่วงของมารคำว่ามารมันจริงความกว้างกิเลสมารวัตถุมารกิเลสมารได้แก่จิตคุณข้องมัวเมาในเรื่องความรักความชังเรื่องความเกลียดความโกรธพอใจไม่พอใจสารพัดทุกอย่างถ้าหากว่าจิตออกจากหนึ่งแล้วไปเกี่ยวข้องผัวพันในสิ่งต่างๆอารมณ์ต่างๆมันต้องเป็นเครื่องเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสกิเลสมารขันธมารคือตัวของเราขันธ์ห่างเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นมารเหมือนกันมารนั้นหมายความว่าเบียดเบียนมาโลท่านแสดงที่อธิบายว่าการเบียดเบียนคือทำให้คล่องตัวขันธ์ห้าเนี่ยที่เรามาพิจารณาอยู่เนี่ยเพื่อให้เห็นตามเป็นจริงแล้วจะได้ปลอดวางคือจิตจะไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวจึงจะไม่ไปถูกเครื่องผูกของมันที่เราพิจารณาเพราะขั้นห้าตัวนี้เวลาเจ็บป่วยไม่อยู่ที่สบายมีคนมีการอะไรเกิดขึ้นถึงรูปขันมันทำให้ใจระหวั่นไหวเราไม่เห็นตามเป็นจริงเมื่อหวั่นไหวก็แสดงถึงการเศร้าหมองของจิตเวทนานั้นทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็เป็นการเศร้าหมองโดยกลบคนเราเข้าใจว่าสุขไม่เศร้าหมองไม่จริงคือไม่เห็นเรื่องใจความเพลินสนุกเฮฮาทารพัดทุกอย่างเข้าใจว่าเป็นใจผ่องใสล่าเริงความเป็นจริงคือมันติดมั่นอยู่ในความสนุกเฮฮานั่นแหละทำใจไม่ให้ผ่องใสความหัวเราะเฮฮาและเพลิดเพลินสนุกนั่นคือความเมาไม่ใช่ของบริสุทธิ์คือความเมาความหลงหลงกับสิ่งที่ประสบพบเห็นนั่นจึงค่อยล่าเริงบันเทิงหัวเราะเฮฮาแท้ที่จริงก็คือทำใจให้เศร้าดีๆคนไปเห็นแต่ด้านทุกข์ไม่พอใจว่าเป็นกิเลสว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองเวทนายังได้ชื่อว่าเป็นมารอันหนึ่งไม่ให้จิตปกติพูดง่ายๆเลยว่ามันเป็นเครื่องเบียดเบียนจิตไม่ให้ปกติสัญญายิ่งแล้วจะจำอารมณ์ต่างๆเป็นอดีตอนาคตก็ตามที่เราไปจำจดจำหมายใหม่นั่นนี่อะไรต่างๆเราสำคัญเราจำคนจำวัตถุจำสิ่งจำของชุดที่จำอารมณ์ที่เราเคยคล้องใจทั้งดีทั้งชั่วมาแล้วแต่ก่อนเก่าเราลึกได้สัญญาไปจดจำหมายมั่นแม้อดีตที่ร่วมงานมาแล้วก็ไม่ลืมจึงเรียกว่าสัญญาอันนั้นเป็นกิเลสโดยเฉพาะเลยทีเดียวไม่มีข้อแม้

0: กิเลสนั่นกลุ้มเลยทีเดียวถ้าสัญญาจำในสิ่งใดก็เศร้าหมองทั้งดีและชั่วสังขารก็ในทำนองเดียวกันการปรุงนั่นหมายความว่าไม่ปกติแล้วก็ปรุงจิตไม่เป็นหนึ่งแล้วยังก็ปรุงปรุงคิดนึกลึกกว้างตรงต่างอะไรต่ออะไรอะไรน้ออะไรน้อสารพัดทุกอย่างแต่มันจะเกิดจะมีขึ้นมาเป็นจริงไม่เป็นจริงเนาะสมประสงค์ไม่สมประสงค์ไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะเสียงอะไรต่างๆนี่สังขารก็เป็นมารไม่ให้จิตปกติวิญญาณคือความรู้สึกก็เป็นมารในตัวเองรู้สึกเฉยมันเป็นสภาพของวิญญาณที่รู้สึกตรงนั้นอยู่ตรงนั้นยังไม่เป็นไรรู้สึกแล้วมันหวั่นไหวที่อธิบายให้ฟังที่เรียกว่ากระทบคือเมื่อกระทบเรียกว่ารู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วก็ส่งเมื่อรู้สึกแล้วก็มีเสียงคือมันส่งไปตามอาการพอความรู้สึกเกิดนั่นเรียกว่ากระเทือนคือมันแสดงอาการออกมาจึงเรียกว่ากระเทือนมันไม่อยู่คงที่วันไหวนี่ก็ส่งสายไปตามอากาศส่งสายหรือวุ่นวายหรือเดือดร้อนในหมายถึงเรื่องของถ้าหากทุกข์แล้วคนไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นการเดือดร้อนมันร้อนต่างกันร้อนไฟที่ลุกโคลงขึ้นนั้นร้อนอันหนึ่งร้อนแดดก็ร้อนอีกอย่างร้อนอีกอย่างหนึ่งร้อนอบอ้าวไม่ใช่ไฟแต่อากาศมันอบอ้าวร้อนอีกอย่างหนึ่งร้อนในน้ำน้ำเดือดน้ำพุ่งเป็นของเย็นแต่กลับเป็นของร้อนคำว่าร้อนในที่นี้วิญญาณคือความรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็เถื่อนแล้วก็หวั่นไหวตรงตายสถานการณ์ที่พอใจชอบใจมันก็ร้อนเหมือนกับน้ำเดือดน้ำพุ่งหรือร้อนเหมือนกับอากาศอบอ้าวไม่ใช่ร้อนอย่างไฟลุกโลงนะทั้งหานี่ยังเรียกว่ามาแล้วคราวนี้มาลึกถึงเรื่องคำว่ามารเป็นเครื่องเบียดของจิตใจลองคิดดูกันคนเราตั้งแต่เกิดถึงวันตายมันมีอาการกระทบมีอาการกระเทือนมีอาการหวั่นไหวอยู่ตลอดกาลเวลามันตรงไหนได้หาความสุขในโลกอันนี้ตกลงเลยเราเป็นเหยื่อของมารผูกมัดรัดลึงเราไว้ตลอดเวลาอาการที่มารผูกมัดรัดลึงไว้ตลอดกาลเวลาก็ไม่ผิดอะไรกับพวกนักโทษอยู่ในเรือนจำนักโทษในเรือนจำเขาใส่กวนเขาตีกวนไว้ผูกไว้ถึงแม้จะมีถึงแม้ว่าจะอยู่ตามลำพังละแต่ก็อยู่ในข้อขังอยู่ในคุ้มขังแล้วยังมีหนามยังมีเครื่องผูกอีกครับคือโซ่หรือกวนมนุษย์คนเรานั้นมันดีตรงไหนกันมีสระตรงไหนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายตายได้ก็ยังไม่พ้นจากเรื่องตกลงจริงว่าเป็นนักโทษมันดีตรงไหนกันใครก็ลืมตัวโดยมากมักลืมตัวว่าตนเกิดมาเป็นอิสระนี่เป็นไทยแก่ตนเองมันไม่ใช่เป็นไทยไม่มีอิสระเลยอยู่ใต้อำนาจบังคับของมารแท้ๆพระพุทธเจ้ายังเทศสอนในบทที่ว่านี่นะเยจิตตังสัญญเมตสันติ โมคันติมายวันธนาถ้าหากว่าใครรวมสำรวมจิตใจได้จึงจะพ้นจากบ่วงของมารเครื่องผูกของมารหากมีปัญหาถามขึ้นมาเพราะว่ามันจะพ้นได้ยังไงเราเกิดขึ้นมาอยู่ในขันธ์อาศัยขันธ์จะพ้นได้ไหมจะพ้นตรงไหนขันธ์นี่ไม่ได้มันพ้นไม่ได้หรอกมันพ้นได้ตรงใจสำรวมนั่นเองครับท่านจึงมาให้สำรวมที่กายสำรวมกายไม่พอท่านให้สำรวมใจเนื้อเยื่อจิตต่างสัญญาเวทันติสำรวมใจนะครับไม่ใช่สำรวมกายคือใจไม่ให้หลงเข้าไปยึดในเวทนาสัญญาในรูปเวทนาสัญญาต่างๆถ้าไปยึดมันเกิดทุกข์จึงได้มีบทว่าปัจจุปทานขันธานุขขาทุกข์จะว่ามากมายสักเท่าไรก็ตามเถอะสรุปรวมมาแล้วขันเนี่ยโดยเฉพาะคือขันตัวเนี้ยเข้าไปยึดขันตัวเนี้ยจึงค่อยเป็นทุกข์อันนี้เราไปแก้ทุกข์มันแก้ภายนอกมันแก้ไม่หลุดหรอกถ้าเราไปโกรธก็ไม่ชอบใจคำพูดของคนอื่นเนี่ยก็พูดเพราะพูดนิ่งนวลเราจึงค่อยจะหมดกิเลสหรือเขาทำให้พอใจแสดงปฏิกิริยาให้พอใจให้เราไม่พอใจจะให้เขาดีแล้วเราจริงจะหมดเกลียดมันไม่ได้ไปแก้คนอื่นไหมมันต้องแก้ใจของเราที่เราจะแก้ใจของเราจริงให้มีอุบายเงียบหายหลายด้านหลายทางไม่พอใจนะสมัยก็ไม่พอใจสิ่งอื่นนอกจากตัวของเราหรือคนอื่นนอกจากเราเกลียดเหมือนกันโกรธเหมือนกันไม่พอใจในคนนั้นแหละหรือในสิ่งนั้นเราจึงเกลียดจึงโกรธแค่นั้นท่านยังสอนให้พิจารณากลับพวงกันขาดสิ่งที่เราไม่พอใจไม่ชอบใจมันมีดีอยู่ในนั้นเหมือนกันให้เห็นเป็นของดีเราไม่พอใจในคนใดแล้วเกลียดในคนใดโกรธในคนใดเราจะต้องให้เห็นโทษในความเกลียดความโกรธด้วยความไม่ดีว่ามันไม่ดีเราอย่าทำอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปเกลียดเขาเพื่อมาเป็นกระจกส่องเงาเราเลยเป็นคุณหันถ้าเห็นอย่างนั้นเราเลยกลายเป็นคุณหันพระพุทธเจ้ายังตอนที่พิจารณาถึงเรื่องกรรมของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมไม่เหมือนกันสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันคนที่สร้างกรรมเหมือนกันจึงค่อยมีนิสัยวาสนาบุญบารมีหรือปัญญาสติปัญญาเฉลียวฉลาดหรือโง่เง่าคิดแตกกันไม่เหมือนกันแล้วคราวนี้เราไปมันจะอยากจะให้มันเหมือนเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็หมดหนทางขนาดเป็นมหากรุณาพระไทยแต่ก็หมดหนทางแต่เรานี่จะฝ่าฝืนธรรมชาติธรรมดาก็สิ่งทุกอย่างอยากให้เป็นอย่างเราต้องการหรือเปล่าจะมาอยากให้เหมือนกับเราตั้งใจแล้วนั้นแล้วเราก็ลืมคิดถึงตัวของเราแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังทำสิ่งใดยังไม่ถูกใจของเราเป็นอย่างนี้เยอะแยะแล้วคนอื่นที่ไหนมันจะเหมือนถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็สบายถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางมีวิธีแก้ที่จะไม่ให้เข้าไปยึดไปถือมีหลายเรื่องหลายอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีอุบายหลายอย่างเราเห็นของไม่ดีกลับมาเป็นของดีขึ้นมันยังจะดีใจมันยังจะสบายใจเราขึ้นมาอย่างเคยอธิบายให้ฟังทุกข์ของไม่ดีมันใครชอบสักคนแต่ทุกข์นั่นแหละกลับกลายเป็นอุบายให้เราได้ทำคุณงามความดีขยันหมั่นเพียรเพราะธรรมะหาเลี้ยงชีพไม่พอปากพอท้องครูบาอาจารย์ท่านพูดใหญ่เลยผู้เหนือบังคับบัญชาของเราต่อว่าต่อขานเราเพราะเราทำผิดทำพลาด เราจะได้แก้ตัวหากบางครั้งบางคราวเราทำดีอยู่แต่ว่าครูบาอาจารย์หรือผู้ปกครองเราหรือผู้เหนือบังคับบัญชาเราต่อว่าต่อขานนะว่าโดยประการต่างๆมันก็เป็นเรื่องของคนนั้นต่างหากของเราทำถูกแต่คนนั้นไม่ถูกมันก็เป็นเครื่องวัดอีกเหมือนกันเราอย่าเอามาเป็นเรื่องของเราถ้าเป็นเรื่องของคนนั้นถ้าเราพิจารณาได้ยังจะไปแก้มารแก้ขันธมารมารมีหลายเรื่องเราสํารวมใจเช็คก่อนยังค่อยจะเห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าสํารวมใจไม่อยู่แก้มารไม่ได้ไม่พ้นจากเครื่องผูกของมันกายยังไงก็เป็นอย่างนี้ได้เกิดมาแล้วก็เหมือนอย่างนี้เป็นไปตามเรื่องตามสภาพของมันเมื่อเข้าใจนั้นแล้วเราไม่เข้าไปยึดไปถือเป็นการแก้บ่วงของมันอยู่ในตัวถ้าหากเราทำถูกต้องนี่เรียกว่าเราสร้างคุณงามความดีถึงไม่อยู่ในคุ้มขังก็ช่างบางทีอาจจะไม่โทษ10ปีไอ้จะไปถึง10ปี5ปีหรือ8ปีอาจจะอภัยโทษได้ถ้าเราไม่ทำอย่างว่านี่นี้แต่จะทารุณคือว่าทำผิดให้นักเข้ากว่าจะดื้อผิดแล้วไม่ยอมแก้นี้แต่จะผูกมัดรักให้แน่นพอทุกทีคือว่าไปแก้แต่คนอื่นไม่แก้ตัวเองนั่นแหละผูกมัดแน่นกับทุกทีอย่ามาเคยไปเห็นเขาดักตัวแล้วถูกขาหมูถูกหมูธรรมดามันถูกแล้วมันถูกขามันก็ดิ้นมันก็อยากมันกลัวตายยิ่งดิ้นเท่าไรก็ยิ่งจะรัดต่อรัดจนกระทั่งหนังขาดเนื้อขาดเอ็นขาดจนกระทั่งถึงกระดูกนั่นเนี่ยวิธีแก้ไม่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้คือเราดิ้นรนทุกคนก็ดิ้นรนอยากจะให้เหมือนความประสงค์ของตนแล้วไม่แก้ตนเองไปแก้คนอื่นเรียกว่าดิ้นรนไปยิ่งรักตัวเขาอีกถ้าหากว่าเราแก้ตัวของเราแล้วรู้เท่าเข้าใจพิจารณาโดยไตรปิฎกเราก็สงบเย็นไปคนอื่นจะไม่สงบก็เป็นเรื่องของคนอื่นในทางพุทธศาสนาพระองค์สอนให้แก้ตัวเรื่องของใครของมันถ้าหากว่าเข้าใจโดยในนี้แล้วทุกคนพากันแก้ตนของตนแล้วอยู่หมู่มากก็สบายหมู่น้อยก็สบายอยู่ที่ไหนเยือกเย็นทั้งนั้นในทางพุทธศาสนาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกมากที่สุดแต่คนไม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าและปฏิบัติไม่ถูกเอาแต่คิดทีละมาหน้าของตนไม่ยอมฟังคำสั่งพระพุทธเจ้าและไม่ยอมถ่อมตนคือไม่ยอมรับสารภาพความจริงถ้ายอมรับสารภาพความจริงแล้วแสดงความจริงออกมาแล้วไม่มีการระแวงสงสัยซึ่งกันและกันคนที่ผิดพลาดไปแล้วนะไม่ยอมแสดงความผิดของตนให้ปรากฏขึ้นมาและไม่ยอมรับความผิดนั้นโอ้หนักตรงนี้หนักมากไม่มีวันที่จะแก้ได้อย่างที่เรามาหัดอบรมจิตพิจารณาสมถะใช้อุบายพิจารณาจิตดังอธิบายเมื่อเข้าทั้งจิตแก้ทั้งจิตแต่เราไม่ต้องไปแก้ตัวเองจิตมันก็สงบเมื่อจิตสงบมันก็เห็นสิ่งที่มันไม่สงบเกิดจากความสงบแล้วก็ไม่ต้องไปแก้คนอื่นแก้ที่มันไม่สงบมันไม่สงบเพราะมันกระทบมันพุ่งออกไปจากของความสงบที่เคยอธิบายเสมอว่ามันออกไปจากหนึ่งที่ว่ามันพุ่งออกไปจากความสงบนี่แหละเป็นเหตุแก้ตรงที่ไม่สงบอันนี้มันแก้ตรงนั้นไม่ได้มันต้องหาอุบายพิจารณาค้นคว้าออกไปภายนอกอีกมนุษย์สัตว์ทั้งหลายสร้างบุญกรรมมาไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันความคิดความเห็นก็ไม่เหมือนกันอย่างแบบเชลีและประชาธิปไตยมันเป็นทางดีเหมือนกันใครอยากพูดใครอยากว่าใครอยากทำอะไรทำไปเข ถ้ามีจิตจะดีตามหน้าที่ในทางธรรมก็เหมือนกันทำไปตามเรื่องมันมีอยู่นิสัยใจคอเรื่องบุญวาสนาบารมีทั้งสามอันนี้ก็แสดงไปตามเรื่องครับแต่เราไม่เอามาเป็นเรื่องของเราเราทำอย่างนี้เราไม่เอาเรื่องของเราเขาก็ไม่เอาเรื่องของเราเราก็ไม่เอาเรื่องของเขามันก็สบายนี่ที่ผู้เข้าถึงธรรมแล้วแต่ว่าผู้ที่ยังเข้ามาถึงธรรมใช้สิทธิ์เสรีเกินขอบเขตไม่อยู่ในขอบเขตเหตุนั้นจึงค่อยมีกฎบังคับไว้อีกทีนี่ว่ากฎหมายจึงค่อยจะอยู่ถ้ามันไม่อยู่มันเลยขอบเขตไปใช่มันเลยกลายเป็นมันเลยเถิดสิทธิ์เสรีไปใช่ให้ทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งตนและคนอื่นนั่นมันจึงไม่เป็นธรรมถ้าใช้สิทธิ์เสรีดังทางธรรมแล้วนะไม่เข้าไปยึดไปถืออะไรทั้งหมดแล้วใครจะทำอะไรกันปล่อยตามเรื่องเราจะทำแก้ตัวของเราไม่มีการกระทบกระเทือนเดือดร้อนเสียหายเกิดอะไรทั้งหมดเราก็ไม่เสียหายคนหนึ่งก็ไม่เสียหายเห็นนั้นธรรมะจริงเป็นของดีมีค่าประโยชน์แก่โลกมากอย่างนี้เราพากันสนใจเรื่องธรรมะมาสมัยนี้พวกเด็กๆหนุ่มๆก็พากันสนใจเรื่องธรรมะมากแต่ว่ามีกี่คนที่จะเข้าถึงธรรมะตรงนั้นเท่านั้นแต่ถึงจะเข้าถึงไม่ถึงก็ยังว่าน่าพอเป็นการดีที่สุดดีก็ไม่สนใจเลยศาสนาอิสลามเขาสอนกันเขายกโทษเรามันดีเขายกโทษว่าเราไม่ดีนั่นดีนะเขาจะได้สนใจตัวของเราแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้จักของดีของเราล่ะถ้าเขาสนใจดีก็เขาไม่สนใจเสียสักเมื่อเขาได้สนใจเขาจะรู้เราได้ไงเพราะเขายกโทษเขาก็มองเราแง่ไม่ดีต่อไปเขากันพิจารณาถึงเรื่องแง่ไม่ดีของเรามองแง่ไม่ดีของเราเขาสนใจในเราแล้วต่อไปจะเป็นรูปของพระพีมีศาสนานี่ก็ดีเหมือนกันเขาสอนกันดีเหมือนกันพระคิสเตียนเนี่ยบาทหลวงเขาสอนให้อดให้ทนให้โต้ตอบไปใครจะว่าให้จับให้อดให้ทนกันในทำนองเดียวกันเนี่ยเรียกว่าศาสนาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เขาไปเห็นตามเป็นจริงแต่เขามีการมุ่งที่อยากจะให้คนสนใจในตัวของเขาไม่ใช่เขาเห็นตามสภาพเป็นจริงอย่างที่ว่านี้ในทางศาสนาพูดนะให้เห็นสภาพ
1: เกิดตรงว่าคนเรานั้นเป็นโรคไม่ชอบยาเพื่อมันฝ่าฝืนเรื่องกิเลสกิเลสของคนเรามันไม่อยากจะให้ข่มเหงตามโบราณภาษาโบราณท่านเรียกว่ามารมันจีบกันจะทำดีทำชอบไม่ได้มันหาเรื่องจีบกันแต่ว่าความดีที่เราพยายามชำระสะสางให้หมดจดกันนั้นเป็นเหตุนำมาถึงความสุขสุขในที่นี้เนี่ยถ้าหากสุขทั้งที่สุขได้สุขทั้งที่จริงแล้วนั้นท่านไม่ได้เรียกว่าสุขท่านเรียกแต่ว่าระงับทุกข์ขึ้นดับทุกข์เฉยๆทุกข์นั้นท่านไม่ให้เลยละท่านสอนในพิจารณาทุกข์ทุกข์เป็นของควรกำหนดไม่ใช่ว่าละตรงจิตที่เป็นสมุทัยที่ได้เป็นตัวโรคภัยชำระโดยยาระงับโดยยาธรรมโอสถเมื่อเข้าไปชำระด้วยยาคือธรรมโอสถแล้วโรคหายเฉยๆไม่ได้เรียกว่าสุขในที่นี้ถ้าเรียกว่าสุขมันก็ยังมีทุกข์อยู่ไม่ได้เรียกว่านิโรธ
0: ค่อยทำใจให้สงบค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลงค่อยๆลงจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจท่านผ่อนลงผ่อนมันก็อารมณ์ต่างมันก็ค่อย
1: คอต่างๆเราจึงจับเอาอาการนั่นน่ะอาการที่มันผ่อนลงนั่นน่ะกำหนดลงแน่วแน่ลงนั่นแน่นั่นน่ะคำว่าอารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองลมผ่อนมันก็ผ่อนตามยากความเจ็บความปวดต่างๆเนี่ยกั้นลมหายใจอดทนจุดกั้นลมหายใจอดออกเลยผ่อนลงจุดกั้นลมหายใจมันก็หายค่อยเบาไปอันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนลงอย่างนั้นแล้วเราก็จับอาการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้มันสงบผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเป็นอยู่ยังไปรู้สึกเหตุนั้นน่ะตัวนั้นน่ะผู้รู้นั่นน่ะยังมีอยู่ผู้รู้นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นหมดจึงค่อยจับผู้รู้นั้นคนเดียวสิ่งอื่นมันก็วางไปหมดกำหนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบเอาละ
2: ถ้ากันรีบเร่งประกอบความเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องรีบเร่งทำอย่าให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดถ้าหนอทันตลาดคือทันกาดนั่นเองรีบเกลียวรีบพายอย่าให้มันสายดอกบัวจะเหี่ยวเข้ามาตัวของเรามันเหี่ยวทุกวันทุกวันรีบเกลียวจะรีบพายจะอย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาสมควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็ยังว่าฉันร่วงหมดก็มีที่ครอบบานนี่ก็มีที่เวลานี้เพราะมีกลิ่นหอมบานบานอยู่ก็มีชีวิตเนี่ยมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานนะคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ยังเรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่เรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสอนพระเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งฝันวันนี้แล้วได้ยินได้ฟังแล้วไม่ชื่อว่าบาปถ้าหากนิ่งนอนใจ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินทโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

0: ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในช่วงสมัยที่ทรงบำเพ็ญบารมีธรรมอยู่ก็มาถึงช่วงที่สุเมธดาบสได้รับการพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าในขณะที่ท่านได้สมบูรณ์ด้วยธรรมสมุทฐานครบ8ประการซึ่งคนที่มีธรรมสมุทฐานครบ8ประการนั้นถ้าว่าจะคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวออกบวชในศาสนาของพระทีปังกรพุทธเจ้าก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้แต่เพราะว่ากรุณาที่สะสมอยู่ภายในพระคันธสันดานตลอดกาลยาวนานคือถ้ากล่าวตามตำนานจริงๆก็เรียกว่ามันตั้งสิบกว่าอสงไขยกับกำไรแสนกับก็เรียกว่า16อสงไขยกับกำไรแสนกับนะฮะแต่ว่าในสุดพระองค์ก็เลือกเอาการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีอีกถึง4อสงไขยกับแสนกับเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าคำพยากรณ์ของพระทีปังกรพุทธเจ้านั้นก็ทรงอาศัยเขาเรียกว่าอนาคตังสยานคือญาณที่รู้อดีตอนาคตการนานไกลมากๆระดับพุทธญาณ นั้นเป็นการรู้ที่ไม่อาจจะกำหนดนับได้ว่าเท่าไหร่กันแน่ย้อนอดีตก็ไม่อาจจะนับได้ย้อนอนาคตก็ไม่อาจจะนับได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสามารถให้รายละเอียดในเรื่องเหล่านั้นได้ด้วยโดยทรงบอกแก่พระสงฆ์อรหันต์เหล่านั้นเมื่อตอนที่ก็จะเราจะเรียกว่าทำนายก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงความจริงแต่ความจริงเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเพียงแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตการอีกนานไกลซึ่งในตรงนี้เองก็ได้แสดงอะไรอีกเป็นอันมากคือถ้าหากว่าผู้ศึกษาได้สวดสอบพินิจพิจารณาจากเรื่องที่เราศึกษาเราเรียนมาเนี่ยเราเห็นว่าประโยคแต่ละประโยคนั้นได้สะท้อนถึงกฎเกณฑ์เงื่อนไขในด้านต่างๆเป็นนั้นมากแล้วก็เป็นพุทธลักษณะคือลักษณะของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นเองเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเวลาพระพุทธเจ้าของเรารับสั่งเล่าถึงอาชีพภิกษุแต่ว่าต่อไปจะเป็นพระเสยยมเมสัยก็ทรงรู้รายละเอียดวิจิตพิสดารเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะทรงแสดงหรือไม่ทรงแสดงพระเสยยมเมสัยนั้นมันผ่านการได้รับพยากรณ์จากสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้วตอนพระองค์ก็ไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงอะไรวิจิตพิสดารแต่ว่าสุเมธมานพซึ่งต่อมาก็คือสิทธัตถราชกุมารนั้นก็เพิ่งสมบูรณ์ด้วยธรรมสมุทฐานในพระชาตินั้นกรรมยากรจึงบอกไปความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูดาบทผู้มีตบะรุ่งเรืองนี้ในกับปัญหาประมาณไม่ได้ต่อจากพัตรกับนี้ไปดาบทนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตจะเสด็จออกจากพระนครกบิลพัทอันน่ารื่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขกิริยาพระตถาคตจะประทับนั่งณควงไม้อัจฉปาลนิโครธทรงรับข้าวมัทุปายาตณที่นั้นและเสด็จไปยังแม่น้ำในรัญชราพระ ระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปลายาดณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จเข้าไปยังกวงไม้โพธิพฤกษ์ตามมคาอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้ต่อแต่นั้นพระองค์ผู้ทรงพระเกียรติคุณยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมจากทำประทักษิณโพธิมณฑลแล้วจะสรู้ณกวงไม้อัสัตถพฤกษ์ประมาณดาผู้ให้กำเนิดของดาบทนี้จักมีพระนามว่ามายาพระบิดามีพระนามว่าสุโธทนะดาบทนี้จะมีนามว่าโคดมหรือโคตมะพระเถระนามว่าโกลิตะและอุปติสสะจะเป็นอัครสาวกพระเถระนามว่าอานนท์จะเป็นพระอุปถากปฏิบัติบำรุงพระชินเจ้านั้นพระเถรีนามว่าเขมาและอุบลวรรณาจะเป็นอัครสาวิกาต้นไม้ที่สัจรู้ของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นชาวโลกเรียกว่าอัสสัทธะจิตตะคือหบดีและหัตถกะคือหบดีชาวเมืองอลวีจะเป็นอัครอุปถากนันทมารดาและนางขุชุตราจะเป็นอัครอุปถายิกาซึ่งคำก็เราอาจจะเรียกว่าคำรับรองนะฮะแต่ว่าท่านใช้คำว่าพยากรณ์มาได้แสดงถึงกระบวนการของกรรมกระบวนการของสังสารวัฏแล้วก็ผลจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าทรงบรรณามาทีปังกรด้วยแล้วก็บุคคลทั้งหลายที่มีนามซึ่งนามเหล่านั้นที่จริงก็เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าอีกตั้งสี่อสงไขยกับกำไรแสนกับตอนในขณะนั้นที่จริงเมืองกบิลพัทก็ยังไม่มีนะแล้วก็ชื่อสารีบุตรโคลิตะอุปติสสะนี่ก็ยังไม่มีทั้งนั้นมันแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงหนึ่งกฎเกณฑ์แห่งกรรมพัฒนาการแห่งบารมีธรรมที่บุคคลได้สร้างสมบูรณ์เอาไว้แต่ว่าทำให้บุคคลหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏมีการปรับเปลี่ยนภพชาติได้ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนบุคคลเหล่านั้นในที่สุดถึงจุดหนึ่งก็จะมีบารมีเต็มเมื่อบารมีเต็มแล้วก็จะเกิดร่วมยุคสมัยกับพระพุทธเจ้าตอนที่ทางการมาสู่พระพุทธศาสนาของบุคคลในคำทำนายแต่ละท่านนั้นจะมีความแตกต่างกันลำดับขั้นตอนของการบรรลุมรรคผลก็มีความแตกต่างกันนั่นก็แสดงให้เห็นในการจำแนกของกรรมแล้วก็พื้นฐานของบารมีธรรมแล้วก็มรรคผลที่ท่านเหล่านั้นได้บรรลุก็ไม่เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าอย่างท่านจิตตะเครื่องบดีและหัตถกะเครื่องบดีเนี่ยก็เป็นอุบาสกระดับอนาคามีนันทามาตานั้นเป็นระดับสกทาคามีกุชุตราเป็นระดับอุบาสิกาโสดาบันนอกจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นก็คือความแตกต่างของกรรมที่เราเรียกว่าบารมีธรรมมันก็จะแนกอะไรให้เห็นก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจวันก่อนเนี่ยได้ฟังเขาอภิปรายในหัวข้อตามาแกนธรรมโดยอาจารย์เจริญศักดิ์ปิ่นทองนะครับก็เป็นการอภิปรายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเสียด้วยแล้วเจ้าคุณเทพรู้สึกจะปัญญามุนีอะไรเนี่ยนะมาพร้อมโควิดโดดก็นั่งเป็นประธานด้วยแล้วก็นายกพุทธสมาคมแล้วก็สสแล้วก็มีอาจารย์แล้วก็มีชาวบ้านอีกเป็นกันมากแล้วก็จากการสังเกตติดตามมาหลายครั้งแล้วเวลาให้พูดเรื่องเกี่ยวกับกรรมกับเรื่องสังสารวัฏเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการปฏิเสธค่อนข้างสูงแล้วก็กล่าวอ้างคือคนที่กล่าวอ้างออกจะใช้อัตตวิสัยมากเกินไป เพราะข้อความที่ท่านนำมากล่าวอ้างนั้นไม่ใช่ได้อ้างพระพุทธเจ้าแต่เป็นการอ้างครูบาอาจารย์ของท่านแล้วถ้าเราดูแล้วก็เป็นการอ้างที่ผิดด้วยนะคือหมายความว่าในลักษณะของการฟังไม่ได้สับแล้วก็จับมากระเดียดเรื่องแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเต็มรูปแบบทีเดียวเพราะว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นจะแสดงแบบปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งก็ดูพื้นฐานของผู้ฟังว่าสามารถจะเรียนรู้สามารถจะเข้าใจได้ระดับใดก็จะทรงแสดงในระดับตรงนั้นถึงก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่านเฉพาะตรงนั้นแล้วก็จะเข้าใจได้หมดทั้งกระบวนความมันต้องศึกษาพิจารณาเทียบเคียงให้เต็มในแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วถ้าเป็นพระพุทธวจนะเองนั้นเขาจะไม่ขัดแย้งกันตลอดในพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มจะไม่มีตรงไหนขัดกันเลยแต่เราจะต้องเข้าใจว่าตรงเนี้ยเป็นการแสดงโดยโวหารยังไงแล้วก็อนุโลมตามพื้นฐานของใครทำไมจึงแสดงเท่านี้ทำไมไม่แสดงให้หมดมันก็ขึ้นอยู่กับคล้ายๆกับการสอนหนังสือนี่แหละลองสังเกตมันก็สอนหนังสือเรื่องวิชาความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมมติจักรวาลเนี่ยทุกวันก็ไม่มีใครเรียนได้จบสิ้นแม้นักวิทยาศาสตร์เองก็เรียนยังไม่ได้จบสิ้นแต่เมื่อเราเอาไปสอนเด็กระดับอนุบาลก็พูดนิดหน่อยพอถึงประถมก็เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ก็เพิ่มมากก็ไม่ได้ถึงระดับมัธยมก็เพิ่มขึ้นไปอีกระดับอุดมศึกษาก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาให้ตลอดมันก็ต้องมองให้หมดแต่วุฒิภาวะของผู้เรียนเนี่ยมันอยู่ระดับนั้นมันก็เรียนกันขนาดนั้นแล้วการที่คนได้แสดงปฏิเสธเรื่องกฎของกรรมกฎของสังสารวัฏเนี่ยมันก็คือปฏิเสธพยานของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็แสดงให้เห็นนึงว่าตนเองขาดตถาคตโพธิสัตถาคือขาดปัญญาขาดความเชื่อในปัญญาเครื่องสัสรู้ของพระพุทธเจ้าคนเราถ้ายังคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งนะแล้วก็สามารถวินิจฉัยเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ศึกษาคุ้นเคยอยู่มันก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิผลปริยายของเทศนาต่างๆเนี่ยเราจะไม่พบว่าแสดงทุกระดับในที่เดียวกันแต่ว่าดูคนแล้วก็ดูธรรมวางธรรมให้สอดคล้องกับคนแต่เวลาเนี้ยที่น่าสังเกตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่ามีการอ้างเรื่องกาลามสูตรเนี่ยแพร่หลายมากวันก่อนมีท่านผู้หนึ่งได้มีจดหมายก็ร้องอาตมาเรียบเรียงเรื่องกาลามสูตรกับเรื่องอะไรอีกเรื่องนึงลืมนะเรื่องพิธีกรรมอ้อศีลปฏิปรามาสนะแต่เราก็เห็นสำนวนหนังสือที่ท่านใช้เนี่ยดูแล้วเหมือนกับคนอื่นไม่รู้อะไรแต่ว่าเรื่องกาลามสูตรนั้นอาตมาเคยพูดเคยบรรยายแล้วเคยอภิปรายเคยเรียบเรียงนะก็ส่งไปให้ก็เงียบไปไม่ได้ตอบรับอะไรมาเรื่องกาลามสูตรมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือกลุ่มคนวุฒิภาวะของคนเนี่ยมันไม่ใช่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายในการศึกษาธรรมะในศาสนานั้นเราจะต้องหาข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์แล้วแง่มุมของธรรมะแล้วก็แง่มุมของปาฏิหาริย์หมายความว่าต้องได้ข้อเท็จจริงทั้ง3ระดับนั้นโดยเฉพาะคำว่าประวัติศาสตร์คำเดียวเนี่ยมันกินเนื้อหาสาระต่างๆอเนกอนันต์ได้เก่งมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่ามันมีเศรษฐกิจมันมีสังคมมันมีการเมืองมันมีลักษณะทางภูมิศาสตร์มันขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศาสนาคติความเชื่อ การคมนาคมอะไรแต่ละคนเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ตรงนั้นแหละเหตุการณ์ต่างๆในอดีตเนี่ยตอนถ้าเราไปใช้เงื่อนไขของเราซึ่งเราอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็วุฒิภาวะเนี่ยมันจำกัดในสุดก็ตัดสินเอาตามประสาทสัมผัสที่มาหดหู่นี่ก็คือว่าถ้าเรานั้นเป็นผู้เฒ่าแล้วแต่พูดจาเนี่ยก้าวร้าวกับพระรัตนตรัยเหลือเกินยกย่องเชิดชูอาจารย์ตัวเองแล้วก็อ้างว่าพุทธเจ้าซึ่งอ้างก็ผิดด้วยนะไม่ใช่อ้างแล้วก็ถูกด้วยคือหมายความว่าพูดเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งธรรมะที่ท่านพูดระดับปรมัตถ์แล้วก็ตัวเองก็เอามาปฏิเสธในระดับของสมมติมันก็กลายเป็นคนละเรื่องพระพุทธปรมัตถ์นั้นไม่มีเขาเรียกว่านิสัตโตนิชีโวสุญโญนิสัตโตไม่ใช่สัตนิชีโวไม่ใช่ชีวะสุญโญมันว่างมันไม่มีอะไรอาหารก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันแบบปรมัตถ์อ่ะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันมีลักษณะเกาะกลุ่มของมวลสารอนุเล็กๆมาเกาะกลุ่มกันเพราะเมื่อเราพูดระดับปรมัตถ์ก็คือปรมัตถ์สมมติก็คือสมมติแต่ว่าคำสอนจริงๆเนี่ยจะสอนเรื่องสมมติมากกว่าระดับปรมัตถ์เพราะอะไรเพราะว่าคนมันอยู่ระดับสมมติเนี่ยมากกว่าอยู่ระดับปรมัตถ์คือถ้าเราคำสอนมาพิจารณาดูนะลองสังเกตดูก็จะเห็นว่าระดับที่เรียกว่าวัตถามีกุศลคือการพัฒนาคุณธรรมขึ้นไปแล้วก็ตกแต่งภพชาติประณีตขึ้นคนยังหมุนบุญอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยจะมากกว่าระดับปรมัตถ์เพราะอะไรเพราะระดับปรมัตถ์มันเป็นยอดของเจดีย์เป็นยอดแหลมของเจดีย์มันจะมีคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองที่สัมผัสได้เพราะการสั่งสอนจึงสั่งสอนในรูปของบันไดที่ไต่ขึ้นไปแล้วก็ต้องใช้เวลาศึกษามากพอสมควรเพื่อจะมาสังเกตก็คือกาลามสูตรเนี่ยที่จริงมันมีอาสาลหัสสูตรอยู่ด้วยนะติดกันอยู่ตรงนั้นนะประสูตรติดกันเลยแต่ว่ายังไม่มีใครอ้างสูตรนั้นลักษณะโครงสร้างแบบเดียวกันแล้วข้อความเนี่ยเกือบจะเหมือนกันทุกตัวอักษรนะเพียงแต่ว่าผู้ฟังแตกต่างกันประสูตรต่อมานั้นเป็นการแสดงกับหลานของท่านพระนางวิสาขาแล้วก็แสดงไปอีกระดับหนึ่งนะคนฟังในพื้นฐานใกล้เคียงกันพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงระดับเรียกว่าจินตามยปัญญาคือเขาต้องสามารถคิดได้อะพอพูดออกไปแล้วก็ต้องสามารถคิดได้พอพื้นฐานคนระดับนั้นเขามีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นอยู่พูดไปเขาก็คิดต่อได้ก็ตั้งคำถามให้คิดก็แล้วกันวันตรงนี้ถ้าเราไม่มีการประสบการณ์ตรงมาเราก็คิดไม่ได้ตัวคิดไม่ได้ผมก็เข้าใจเอาเองที่น่าคิดก็คือว่าในอัปปนกสูตรพระเจ้าทรงแสดงกับประชาชนที่หมู่บ้านมหาศาลาคือคนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเยอะเสด็จไปเพราะข่าวลือนี่หรือเรื่องพระเจ้านั้นก็แพร่หลายไปคนก็ต้องการพบเห็นแต่เมื่อรับสั่งสอบถามว่าท่านเหล่านั้นนับถือใครเป็นศาสดามีศาสนาหรือยังท่านเหล่านั้นก็บอกว่ายังไม่ได้นับถือใครเป็นศาสดาพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าสำคัญอย่าปฏิบัติได้ผิดก็แล้วกันและข้อที่ทรงเน้นเนี่ยคือเน้นที่ความเห็นซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มันแพร่หลายกันอยู่ในสมัยนั้น10เรื่องด้วยกันคือพวกปฏิเสธว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทำทั้งดีทั้งชั่วนั้นไม่มีผลแล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านที่รู้แจ้งโลกนี้ด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้แจ้งตามนั้นไม่มีซึ่งก็หมายความว่าพูดง่ายๆก็คือปฏิเสธความมีอยู่ของกฎแห่งกรรมความมีอยู่ของสังสารวัฏแล้วก็ความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดหมายความว่าศรัทธา4ประการในแวดวงของชาวพุทธ4ประการเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ พระเจ้าทรงรับสั่งว่าเป็นความเห็นผิดทั้งหมดใครเห็นว่าไม่มีก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิใครคิดว่าไม่มีก็เป็นมิจฉาสังกัปปะใครพูดว่าไม่มีก็เป็นมิจฉาวาจาใครไปบอกกล่าวชี้แนะให้บุคคลอื่นเห็นตามคล้อยตามว่าไม่มีก็ชื่อว่ามีวาทะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระหันทั้งหลายในโลกจะประสบบาปกรรมเป็นอันมากแล้วในที่สุดก็ทรงยืนยันว่าสิ่งทั้งสิบเนี่ยมีตอนใครเห็นว่ามีความเห็นก็เป็นสัมมาทิฏฐิใครคิดว่ามีก็ความคิดก็เป็นสัมมาสังกัปปะใครพูดว่ามีคำพูดก็เป็นสัมมาวาจาใครไปสั่งสอนชี้แจงให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก็ชื่อว่ามีวาทะคล้อยตามพระหันทั้งหลายในโลกจะประสบบุญเป็นอย่างมากแม้ข้อความเพียงเท่านี้ประสูติขนาดนี้เราจะเห็นว่ามันก็ได้ความคิดอะไรอีกเยอะแยะสำคัญอย่างยิ่งคือคนเราจะต้องรู้กำลังตัวเองไม่ใช่ว่าไปวินิจฉัยตัดสินระดับพระสัพพัญญุตญาณน่ะมันเก่งเกินไปและที่น่าน้อยใจก็คือว่าบางทีพระที่นั่งอยู่นั่นเองไม่สามารถจะจับประเด็นเหล่านั้นขึ้นมาวิเคราะห์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างน้อยก็อธิบายหลักการต่างๆให้ญาติโยมที่ก็อยู่ตรงนั้นฟังด้วยเพราะพอออกไปเป็นโทรทัศน์เนี่ยมันพวกที่มีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วมันก็ได้เชื่อเพิ่มเติมในสุดอันตรายมันเกิดขึ้นแค่คนนั้นแหละมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่คนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะทำตามที่เขาเชื่อทำตามที่เขาคิดและในสุดก็จะวิปริตออกนอกลู่นอกทางไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องผลกรรมไม่ต้องรับผิดชอบในสังสารวัฏอะไรความคิดแบบนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่มีอันตรายมากแล้วก็น่าเป็นห่วงท่านฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี
1: ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอความเป็นมาของพระโพธิสัตว์สมัยที่เป็นสุเมธดาบสเราก็แวะเพิ่มเติมเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวกับสังสารวัฏกับความเชื่อที่เกี่ยวกับกรรมอันสะท้อนมาจากพระพุทธธรรมของพระเจ้าทรงประนามปฏิปังกรนั่นเองมันแสดงพัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ว่าผลที่จะเกิดขึ้นแก่คนเนี่ยไม่ว่าจะออกมาจากด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตามมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเป็นตัวเสริมสร้างพระโพธิสัตว์นั้นปรารถนาผลสูงสุดคือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องใช้เวลาในการเพิ่มพูนบารมีบางครั้งท่านเรียกว่าพุทธการกธรรมคือธรรมะที่ทำบุคคลผู้มีคุณธรรมเหล่านี้สมบูรณ์ให้เป็นพระพุทธเจ้าในความรู้สึกนึกคิดของสุเมธดาบสท่านก็เกิดโสมนัสยิ่งนักและคิดว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดย่อมเชื่องแท้แน่นอนเราคงได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ความปรารถนาของเราจะสำเร็จแม้มาชนก็พากันร่าเริงยินดีว่าท่านผู้นี้จะเป็นพุทธังกูลคือหนอนเนื้อเชื้อสายของพระพุทธเจ้าต่างตั้งความปรารถนาว่าในศาสนาของพระโลกนาถองค์นี้ในอนาคตขอเราทั้งหลายพึงเป็นผู้สามารถรู้แจ้งอรหัตมรรคอันเป็นผลเลิศในที่สุดแห่งสุเมธดาบสนี้เป็นพระพุทธเจ้าเถิดตัวนี้เราเห็นว่าฐานสังคมนี่มีความสำคัญคนที่ความพระพุทธดำรัสของปฏิปังกรพุทธเจ้าขณะนั้นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพระอรหันต์ทั้งหลายกลุ่มที่สองก็คือคนที่มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิเราลองสังเกตความคิดของคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ย เมื่อสุเมธดาบทได้รับการพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการผ่านยุคสมัยไปถึง 400,000 สงไขยกับก็ไม่แสนกับแน่นอนท่านสุเมธดาบทต้องยินดีที่เห็นแรงอธิษฐานของท่านจะประสบความสำเร็จแม้จะอยู่ไกลก็เหมือนกันแต่ว่าในความรู้สึกของท่านก็คล้ายๆกันจะใกล้ๆคนเราตามปกติแล้วเมื่อได้ทราบข่าวคนอื่นเขาจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือเห็นความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นความรู้สึกมันจะออกมาเป็น3อย่างอย่างหนึ่งก็คือริษยาอย่างที่สองก็คือเฉยๆอย่างที่สามก็คืออนุโมทนาเกิดมุทิตาจิตเพราะคนที่สามารถมุทิตาจิตหมู่ได้เนี่ยหมายความว่าคนจำนวนมหาศาลแล้วก็ฟังข้อความเดียวกันแล้วก็เกิดมุทิตาจิตร่วมกันมันก็แสดงถึงพื้นฐานจริตอัตยาศัยของคนเหล่านั้นว่ามีคุณธรรมสูงแล้วก็ถ้าเราคิดสมัยนี้ก็คือกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาที่มาทำงานเสียสละเพื่อเป็นพุทธบูชานะฮะทุ่มเทชีวิตจิตใจความเพียรพยายามลงไปทำงานตรงนี้แสดงว่าจิตใจของท่านก็สงบประณีตสูงสุขสูงส่งมากและการที่พวกท่านเหล่านี้ตั้งความปรารถนาที่ว่าในศาสนาของพระโลกนาถตรงนี้ในอนาคตก็เราทั้งหลายพึงผู้เป็นผู้สามารถรู้แจ้งราตรมรรคอันเป็นผลเลิศในเวลาที่สุเมธดาบทนี้เป็นพระพุทธเจ้าเถิดท่านเหล่านี้ยอมรับเรื่องอะไรยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรมยอมรับเรื่องกฎแห่งสังสารวัฏแล้วถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อว่ามีกรรมมีสังสารวัฏท่านก็ขอบรรลุในสมัยพระพุทธีบังกรพุทธเจ้าจะก็ได้แต่ท่านก็รู้ความจำกัดของตัวท่านเองบวชศาสนาบารมีในขณะนั้นของท่านเนี่ยยังไม่ไปหรอกเพราะอะไรเพราะเราดูจากการกระทำแม้แต่เตรียมตัวต้อนรับพระทีปังกรพุทธเจ้าของสุเมธดาบสกับกลุ่มชาวบ้านทั้งหลายนี่ต่างกันเยอะสุเมธดาบสทำด้วยชีวิตเลยเมื่อทำไม่สำเร็จก็ทอดตัวเองให้เป็นสะพานเลยแต่ท่านเหล่านั้นก็ถากถางไปปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นปัจจุบันขณะที่สัมผัสกับพระพุทธเจ้าตอนเทียบบารมีกันแล้วเนี่ยสุเมธดาบสก็ไกลกว่าเยอะที่ต้องการอย่างยิ่งคือสมบูรณ์เหตุสัมปทาพื้นฐานบารมีของท่านในขณะนั้นถ้าออกบวชก็สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วท่านรู้ความจำกัดของตัวท่านท่านเชื่อว่าความดีเนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นมาได้แล้วเมื่อความดีเพิ่มขึ้นเนี่ยความชั่วก็ลดลงไปได้บารมีของท่านก็แก่กล้ามากยิ่งขึ้นแล้วการปรารถนาลองสังเกตว่าไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาขอบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เท่านั้นซึ่งก็แน่นอนว่าการใช้เวลาบำเพ็ญความดีเรียกว่าบารมีเหมือนกันนั่นนะใช้เวลาถึง 400,000 สงไขยกับก็ไม่แสนกับนี่ท่านเหล่านี้แน่นอนนะท่านก็ต้องบรรลุมรรคผลอยู่แล้วแต่เราอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ที่เสียสงไขยกับกมัยแสนกับนั้นมันเริ่มเป็นความคิดภายในใจอยู่ช่วงหนึ่งเปล่งวาจาอยู่ช่วงหนึ่งตัวนี้มันผ่านไปตั้งเยอะแล้วแต่ว่าท่านเหล่านี้ก็เริ่มตั้งความปรารถนาแต่ว่าจะรับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ทั้งหลังนะฮะก็เหมือนกับถ้าเราสังเกตดูพวกพระอรหันต์ทั้งหลายในยุคพุทธกาลผู้ง่ายพระอริยบุคคลทั้งหลายในยุคพุทธกาลที่มีชื่อเสียงปรากฏในพวกเถรคาถาเถรีคาถาอะไรต่างๆนะพวกชาดกต่างๆเนี่ย

ความเชื่อที่สำคัญคนเราถ้ารู้ความจำกัดของตัวเราอย่าคิดว่าตัวเองสามารถไปวินิจฉัยตัดสินเรื่องขนาดนั้นได้เรื่องระดับนี้เราใช้ความเชื่อเป็นหลักเราไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นหลักหรอกเพราะปัญญาเรามีไม่พอเวลานี้เวลาไปบรรยายรวมในที่บางแห่งพอเขาถามในลักษณะนี้คือต้องการจะให้สามารถสัมผัสได้คือพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเป็นรุ่นๆ นะฮะมันเป็นชิ้นๆมันเป็นอันๆมันก็นำมาให้ดูได้แต่ว่าที่จริงถ้าเราไม่มีพื้นฐานมากพอเนี่ยก็อธิบายเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละแม้จะเป็นรูปวัตถุก็เถอะคือคนเราไม่ควรคิดว่าจะต้องเห็นด้วยตาคือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสจะก่อนจึงเชื่อนะเพราะว่าแหล่งที่มาของความเชื่อของมนุษย์เนี่ยแหล่งความเชื่อหลักที่มีกฎมีเกณฑ์พอสมควรเนี่ยแต่ไม่ใช่ 100% นะหมายความว่าหนึ่งเราสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสของเราเองซึ่งตรงนี้ก็เถอะไม่แน่ว่าจะจริงเสมอไปสองเนี่ยมันเกิดจากศึกษาจากหลักฐานเอกสารฟอสซิลตำรับตำราหลักทางโบราณคดีต่างๆต่อมาการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยกันแล้วก็สามก็คืออนุมานเอาจากสิ่งที่เราสัมผัสมาแล้วเป็นข้อมูลที่ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ใช่ 100% ข้อมูล 100% ต้องเป็นข้อมูลระดับญาณพระเจ้าทรงแสดงเรื่องเหล่านี้โดยระดับญาณทรงบรรลุก่อนแล้วก็ทรงแสดงมันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับคนกินขนมหวานแล้วเนี่ยแล้วก็บอกคนอื่นว่าหวานใจคอจะปฏิเสธไม่เชื่อหรอก็ชิมดูก็แล้วกันแล้วก็เชื่อตอนชิมพิสูจน์ด้วยการชิมเราธรรมะเองก็เป็นอย่างนั้นแหละวันอย่าลืมพระพุทธธรรมคุณสองข้อนะสันทิติโกกับปัจจตังวิริตบวมโยหิเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนต้องใช้สัมผัสตามลำดับขั้นตอนที่ท่านเคยสัมผัสหมายความว่าเช่นสมมติว่าขนมสูตรอย่างเนี้ยมันกินแล้วก็หวานอร่อยเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยขนมสูตรเดียวกันไม่ใช่ไปพิสูจน์ขนมอีกสูตรหนึ่งซึ่งอาจจะหวานแต่ไม่อร่อยเหมือนกันก็ได้แต่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนั้นเป็นเรื่องของคนชอบนะเพียงแต่ว่ายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้ทีนี้เมื่อชาวบ้านเหล่านั้นได้แสดงความรู้สึกอย่างนั้นพระทีปังกรพุทธเจ้าเองก็ทรงสรรเสริญพระโพธิสัตว์แล้วก็บูชาด้วยดอกไม้แปดกำถามว่าทรงเอาดอกไม้มาจากไหนดอกไม้ที่ชาวบ้านถวายนั่นแหละโดยพระหันทั้งหลายทำประทักษิณคือเดินเวียนขวาร้านกีนาศพทั้งหลายเหล่านั้นก็บูชาด้วยรองหอมและดอกไม้ธรรมศิลแล้วก็หลีกไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ทำการสักการะบูชาพระโพธิสัตว์กันเป็นการใหญ่ตอนนี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะตอนแรกนี่ไม่แน่แต่ว่าตอนนี้แน่แล้วก็เรียกว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือต้องได้ตรัสรู้แน่แต่มันนานหน่อยแต่นั้นเองท่านไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าที่ปังกรไม่ได้เทศให้ฟังเพราะงั้นถ้าก็เริ่มคิดอ่ะก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับคนจะบวชมันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะบวชคนจะเข้าสอบเอ็นซานเข้ามหาวิทยาลัยก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะสอบคนที่สอบไล่ในชั้นต่างๆก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะในการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญมันไม่ใช่พอได้รับคำทำนายแล้วก็นอนรอโชคชะตามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่ท่านเล่าถึงก็อดีตภิกษุสองรูปนะบวชอยู่หลายพรรษาพอสมควร

แล้วต่อมาก็เกิดคิดจะศึกอาจารย์ซึ่งเก่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ได้ทำนายโชคชะตาให้ฟังต่อมาคนหนึ่งบอกว่าเธอเนี่ยจะได้ตายภายใต้สเวตฉัตรแต่อีกคนหนึ่งท่านก็เป็นห่วงว่ามันจะจนเรามากๆเลยจะไม่มีบ้านดูทีเดียวแต่ว่าท่านก็คิดสึกแล้วมันตัดใจแล้วนะคือต้องสึกแน่จะเป็นยังไงก็ไปตายอดับหน้าก็แล้วกันแต่รู้สึกไปแล้วด้วยอารามที่กลัวจะจนเนี่ยก็ค่อยหยันทำงานหามรุ่งหามค่ำกันเลยประหยัดอดออมสะสมเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ในการต่อมาก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแต่คนที่ถูกทำนายว่าจะตายไปใต้สเวตฉัตรเนี่ยญาติพี่น้องก็คิดว่าก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสเวตฉัตรสเวตฉัตรก็คือฉัตรสีขาวนะก็ต่อมาก็นำญาติตัวเนี้ยแย่งกันไปเลี้ยงดูไว้เพื่อจะได้อาศัยบุญบารมีเวลาเขาเป็นกษัตริย์แต่คอยหายในที่สุดก็ทุกคนก็หมดหวังไอ้นี่ก็วางมาดไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันในสุดก็ถูกกลับลากจากบ้านเที่ยวกระเซิงกระเซิงไปจะขอทานอยู่ในที่ต่างๆแล้วเกิดหิวโหยอย่างแรงเป็นลมสลบลมริมทางพอดีขบวนพระราชาเสด็จก็เงาของสเวตฉัตรก็ไปทับตัวเขาพอดีเขาก็ตายไปดิก็แสดงว่าอาจารย์ทายถูกบ้างผิดบ้างนะแต่คำทายเนี่ยบางทีมันก็ทำให้คนเสียคนได้แต่ถ้าเราบอกว่าเออเธอนี่ถ้าสึกไปเนี่ยแล้วก็มีความมันมีความขยันมีความเฉลียวฉลาดสามารถสร้างตัวเองได้แล้วก็เธอนี่บารมีสูงอาจจะได้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากก็ได้แต่ต้องขยันนะมันก็เป็นการปลุกเร้าให้คนทั้งสองฝ่ายขยันยังไงก็ไม่ถึงกับขอทานอาจารย์ก็ทายไม่เก่งเหมือนกันคือการทำนายทายทักนี่ที่จริงถ้าเอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปมันก็พออยู่ในเกณฑ์ปกฝังได้เหมือนกันนะสมัครคนบางคนทีนี้ธรรมะประเภทที่เราเรียกว่าพุทธกาลกะธรรมในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละเป็นเครื่องมือในการลดละโลภโกรธหลงที่เราเรียกว่าบารมี30ทัศน์แต่ว่าตัวบารมีเนี่ยมันมีแค่10ข้อแต่นั้นเองเพียงแต่ว่าในภาคของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยลำดับเช่นสมมติว่าเราให้วัตถุสิ่งของก็เป็นทานบารมีบริจาคอวัยวะบริจาคโลหิตบริจาคสัดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นทานอุปบารมีบริจาคขนาดชีวิตอย่างของพระโพธิสัตว์ที่เล่าฟังว่าสละชีวิตให้เป็นอาหารของเสือซึ่งกำลังจะกินลูกตัวเองเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าทานปรมัตถบารมีเพราะพระโพธิสัตว์จึงดำริว่าคนนี้แสดงไว้ในชินะมหานิทานนะฮะกล่าวไว้ว่าเป็นการกระตุ้นเตือนตัวเองบอกว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณแล้วไซท่านจงมาเป็นทานบารมีเถิดอันว่าหม้อที่เต็มด้วยน้ำที่ก็วางคว่ำปากลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังติดอยู่ในหม้อนั้นฉันใดท่านนิจจกทั้งหลายทั้งชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงจงให้ทานอย่าให้เหลือดุดหม้อน้ำที่ก็วางคว่ำปากไว้ฉะนั้นเหมือนกันเรื่องทานเนี่ยเราจะเห็นว่าทานแบบพระโพธิสัตว์เป็นการให้แบบไม่กลัวจนอย่างตัวอย่างในสมัยที่ท่านเป็นสุเมธมานพเราจะเห็นว่าให้หมดเลยให้หมดเลยโดยไม่คำนึงว่าต่อไปเนี่ยท่านจะเป็นอยู่ยังไงแล้วท่านก็บวชเป็นฤาษี
แล้วคนเหล่านี้แม้ในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะนะอย่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยมีทรัพย์สมบัติถึง650โกฏนะโกฏหนึ่งเนี่ยเท่ากับ10ล้านหนึ่งโกฏเท่ากับ10ล้านแล้วก็ล้านกหาปณะนะเงินแพงนะไม่ใช่เงินถูกอย่างนี้แต่ท่านก็สลับมาได้แล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นทายาทรับมรดกแบบเดียวกับสุเมธมานพเนี่ยเจ็ดชั่วสกุลตอนนั้นพระเจ้ายังไม่ได้เกิดขึ้นแกมองเห็นว่าทรัพย์สมบัติมันยังปรากฏอยู่แต่เจ้าของทรัพย์สมบัติไม่ปรากฏก็เป็นความไม่ฉลาดของเจ้าของทรัพย์สมบัติที่มาสร้างภาระให้แก่ท่านวันท่านจะไม่ครอบครองทรัพย์สมบัติแล้วก็บริจาคเป็นทานเมื่อก่อนคิดจะบริจาคทานวันละ7วันละ1 แสนมันไม่ไหวถ้าอย่างนั้นหลายปีเลยจึงจะหมดตกลงก็ไปกราบทูลพระราชาให้ประกาศปราบร้องให้คนมารับทานบริจาคเต็มที่นะใช้เวลา7วันบริจาคหมดแล้วก็ตัวเองออกบวชเป็นดาบทประเภทที่เรียกว่าใช้ขวานแทะเปลือกไม้กินบำเพ็ญตบะอย่างเข้มงวดมากแล้วต่อมาก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามปัญหาพระเจ้าทรงพยากรณ์ปัญหาท่านก็ศรัทธาออกบวชและบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เพราะความคิดของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ความคิดธรรมดาไม่ใช่ความคิดสามัญนะมันเป็นการให้แบบคว่ำภาชนะเลยไม่ได้คิดว่าต่อไปจะเป็นอะไรและเป็นสุขจากการได้ทำเช่นนั้นอันนั้นแบบพระโพธิสัตว์นะแบบพระโพธิสัตว์ว่าคนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยความคิดเราตัดสินด้วยสามัญสำนึกเราไม่ได้อย่างคนเคยวิพากษ์วิจารณ์พระเวสสันดรอาตมาไปบรรยายรวมในที่บางก็เจอบ่อยนะเขาวิจารณ์พระเวสสันดรไม่รักลูกไม่รักเมียเห็นแก่ตัวเอาเมียไปให้เป็นทานเอาลูกไปให้เป็นทานอย่างนี้แสดงว่าเห็นแก่ตัวแล้วก็บางทีก็โจมตีพระพุทธเจ้าด้วยทิ้งลูกทิ้งเมียรับความลำบากบอกคุณคิดแปลกดีเงี้ยคนอยู่ในวังได้รับความลำบากคนอยู่ในป่าได้รับความสบายเนี่ยก็คิดดีกันนะก็เราจะเห็นว่าเราคิดเทียบเคียงความคิดเราไม่ได้เลยเราจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าหากว่าเราเทียบเคียงคนที่ลดหลั่นลงมาคนที่ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเช่นตำรวจทหารที่อยู่ตำชายแดนนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่นะพวกแพทย์พวกพยาบาลที่ค่ำคืนดึกดื่นก็ตื่นขึ้นมาไปดูแลคนไข้คนป่วยเนี่ยมันเป็นบุคคลที่ทำงานด้วยจิตวิญญาณตามอุดมคติของเขาแต่ถ้าสามัญชนคิดคนทั่วไปคิดมันคิดไม่ออกอ่ะแต่เขาก็คิดได้แล้วเขาก็ทำงานด้วยความสุขด้วยความเชื่อมั่นแม้บาดเจ็บล้มตายลูกเมียก็ดีอกดีใจแม้ตัวเองจะสูญเสียนั่นก็คือคนที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกันคือมันคิดได้เหมือนกันแล้วก็การให้ทานตรงนี้ความคิดตรงนี้เราจะลองสังเกตว่ามันไม่ได้ไปมองไปที่ตัวทักขิณายบุคคลด้วยคือผู้ที่ควรมีการรับทานด้วยแต่ก็มองว่ายาจกแปลว่าผู้ขอนะที่จริงเนี่ยคือเป็นคำรวมๆชื่อแล้วมันก็คล้ายๆอนาถาไปหน่อยชื่อภาษาไทยเนี่ยฟังแล้วนะถามไปหน่อยแต่จริงก็คือหมายความว่ามีผู้ขอโดยวิธีใดก็ตามอย่างพระที่บิณฑบาตก็ที่จริงก็ขอนะครับแต่ว่าก็ขออีกแบบหนึ่งคือเดินไปเรื่อยๆคนก็รู้เองก็จะเองถ้าเกิดศรัทธาจะตักก็ตักไม่ตักก็แล้วไปพระก็เดินไปเรื่อยๆในแง่ความจริงก็คือว่าเป็นการขออีกแบบหนึ่งคนเหล่านั้นจะไปอยู่ในชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงสุดอะไรก็ตามให้ด้วยจิตวิญญาณของนักให้จริงๆคือนักเสียสละจริงๆนั่นเป็นการเตือนตัวท่านเองนะฮะหมายความมาเตือนตัวท่านเองเขาเรียก
สำนวนอีกอย่างหนึ่งถ้าเรียกว่าปรึกษากับราชกายคือตักเตือนกับราชกายตัวเองให้คิดแล้วก็พยายามทำให้ได้ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเราอาจจะไม่เดินตามเต็มที่ขนาดนั้นแต่การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอป้อมารีต่อบุคคลอื่นสามารถสงเคราะห์ได้ตามเหมาะตามควรนั้นเป็นภารกิจที่ควรจะทำโดยแท้ต้องฟังทลายแต่รูปพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายดูทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 เมกะ

เฮิร์ตซ์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 เมกะเฮิร์ตซ์อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 เมกะเฮิร์ตซ์ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.wadpasaingam.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

0: สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ความงอกงามรุ่งเรืองไพบูลย์ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัทธรรมิกทันสาธุชนเนกัมมจารีเนกัมมจารินีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้ได้เวลาที่ตะวันจะลับฟ้าคุณเขาไปแล้วความมืดแห่งราตรีก็จะย่างกลายเข้ามาเป็นเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมนิกถาก่อนฟ้าสนธยาเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งความเข้าใจยิ่งขึ้นขอท่านทั้งหลายได้วางมือลงซ้าไม่ต้องประนมมือจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังส่วนเนคขมจารีชีพราหมณ์พระทรงองค์เจ้าก็ได้อุตส่าห์อดทนกระทำความภาคเพียรเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่บ่ายสามโมงมาจนตะวันลับฟ้าไปแล้วได้ระดมทุ่มเทความภาคเพียรพยายามสั่งสมอบรมบุญญาบารมีใช้ความอดความทนความภาคเพียรสัจจะอธิษฐานหลายอย่างระดมกันมาจึงมาถึงเดี๋ยวนี้ส่วนท่านผู้ที่แสวงบุญตามกำลังแห่งสติปัญญาตามโอกาสที่จะเอื้ออำนวยให้ทำอาหารการกินและผู้ที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลที่จะเพิ่มเติมปัญญาบารมีก็ตั้งหน้าตั้งตามาฟังธรรมขออนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายในวันนี้เราทั้งหลายจะต้องเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงแห่งคุณงามความดีอริยญาณธรรมทั้งหลายทีละเล็กทีละน้อยตามกำลังแห่งสติปัญญาคนโบราณภาคอีสานบ้านเราบางทีท่านก็เปรียบพืชพันธุ์ธัญอาหารเมื่อถึงหน้าฝนตกลงมาน้ำเจิงนองท้องทุ่งความเขียวชอุ่มทั่วทั้งป่าเขาลำเนาไพความอุดมสมบูรณ์มีขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดงดงามบ้างก็ออกดอกสะพรั่งบานชูช่อเป็นลูกเป็นหมากแต่นี่มันก็มีต้นไม้บางชนิดไม่ได้บานกับเขาในหน้าฝนเพราะเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างไม่เอื้ออำนวยให้มันก็มาบานในหน้าแรงบ้างในหน้าหนาวบ้างในหน้าร้อนบ้างถึงเดือน3มัน2เดือน3ดอกมะม่วงสมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้มันเอาแน่ไม่ได้เดือน4เดือน5ก็คงจะบานดอกจานดอกทองเปล่าดอกงิ้วป่าเริ่มเบ่งบานในหน้าหนาวจะคอยไปสู่หน้าร้อนพอถึงเดือน4เดือน5ก็ดอกโคนเรื่องอลามตามท้องทุ่งดอกไม้เหล่านี้ก็มาบานเอาในฤดูเช่นนี้มันเหมาะสมกับมันพวกเราก็คงไม่ผิดกันอะไรมากนักเดี๋ยวนี้ถ้าเปรียบเป็นฤดูกาลของคุณงามความดีสมัยพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายยังมีอยู่สมัยนั้นเปรียบเสมือนหน้าฝนอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างต้นไม้จำนวนมากก็เป็นลูกเป็นดอกเป็นหมากแต่ในสมัยนี้มันคงจะเหมือนกับหน้าแล้งเหมือนกับหน้าร้อนพวกเราเกิดไม่ทันในสมัยนั้นก็พากันมาบานเอาหน้านี้แหละอาศัยน้ำหมอกอาศัยน้ำค้างไม่ได้รับน้ำฝนคนโบราณว่าหญ้าเหมือนที่ตั้งเติมฤดูเดือนใหม่ ดอกเกดบานสะพำผอมน้ำหลอมแขลำสะพังผัวพ่วงพีสารพี่กันิกากายแก่ไพ่พ่วงดาวลำดวนดัวหอมเย็นดอกกล้วยโบมกาละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มคำแรงดอกจานแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกหยงป่าสกุน่าบินส่วนแสวแสวงกลัวกินหวานนั่นบ่งบอกถึงฤดูกาลหน้าแรงมันบานอากาศกว่าง สุดขอบจักรวาลเมธนีสุดสัวตาเต็มเยี่ยมเมยเมยห้องห้วยห้ำโลกลมพายโผดให้ดินสื่นสุ่มอื่นลุกโคดาวแดนไพ่พงเถือนอยู่ทางไข่กาบอาบานหอมเหินหอมโยธิกาขอมสารพี่พงพีแม่งภูบินส่วนแสวแสวงกลัวกินหอมโยธิกาโยธิกาเป็นภาษาบาลีคนโบราณฉลาดเข้าถึงภาษาโยธิกาขอมหมายถึงดอกคัดเข้าถ้าท่านเดินไปตรงนี้ที่อาตมาอาบน้ำเลยไปหน่อยตรงรั่วก็จะหอมกลุ่นเลยเดี๋ยวนี้กำลังหอมนึกถึงคำกล่าวคำกรโบราณที่ว่าโยธิกาขอมสารพี่พงพีเขามาบานเอาหน้านี้เขาอาศัยเมยเมยห่องห้วยห้ำโลกลมพายโผดให้ข้อดินสื่นสุ่มอื่นคือไม่ถึงกับเป็นน้ำเจิ่งนองน้ำหมอกน้ำค้างพอได้รวยรินพอให้ชุ่มชื้นพอได้แบ่งบานดังนี้มันเหมือนกับหน้าแรงแหละครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าที่เทศนาแนะนำพร่ำสอนให้เรารู้จักว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ควรละอันนี้ควรกระทำให้เกิดให้มีในจิตในใจทานควรจะทานอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้คำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ในยุคนี้ท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล2536ปีเรียกว่ามันบ่ายมันค่อยแล้วก็เปรียบเสมือนน้ำค้างไม่เหมือนน้ำฝนไม่เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยเหล่าพระอรหันต์พวกเราก็พากันมาแบ่งบานบางท่านก็บานด้วยทานบางคนก็บานด้วยศีลผู้ที่มีความเข้าใจมากขึ้นก็บานมาถึงสมาธิบานมาถึงปัญญาอาตมาเห็นพี่น้องที่มาทำบุญเห็นพี่น้องที่ช่วยกันขวนขวายกิจกรรมแห่งบุญอย่างเมื่อวันนี้เมื่อฉันเช้าเสร็จคิดว่าจะกลับไปพักผ่อนโยมก็พากันไปมากๆไปขอนิมนต์ปีหน้าให้มาอีกนั่นแสดงว่าจิตใจกำลังเบ่งบานเหมือนดอกไม้ทั้งหลายกำลังเบ่งบานชูช่อรอตะวันรับอรุณแห่งศีลแห่งธรรมเมื่อคืนมาดึกๆก็เห็นบางพวกก็นั่งเป็นกลุ่มบางพวกก็นอนคงจะเหน็ดเหนื่อยจากการกระทำอาหารจากการช่วยขนขวายกิจกรรมเพื่อจะมาทำบุญให้ทานเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องบางพวกก็นอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวผ้าห่มก็ไม่มีนอนกับดินกับทรายนั่นแหละบางพวกก็นั่งช่วยกันทำอะไรอยู่เป็นกลุ่มๆคนหนุ่มๆก็มีคนสาวก็มีคนรุ่นพ่อคนแม่คนกลางคนก็มีอาตมานึกถึงสมัยโบราณนะคือเอาบุญแต่พอแต่แม่ซอยกันเหตุซอยกันทำก็เก็บจับกลุ่มเป็นหมู่กันภูเมืองกันนอนไปบอบอได้ตั้งตะตั้งเกณฑ์หมู่เมืองขึ้นก็ซอยกันเหตุซอยกันทำนักก็ซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงดูแล้วเราช่วยกันรักษาศาสนาพระพุทธเจ้าช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยกันดึงเท่าที่เรี่ยวแรงกำลังเราจะมีผ่านมาข้างในก็มาเห็นอีกพวกนั่งสมาธิสงบเสงี่ยมใต้ร่มเงาเมฆไม้ขาวก็เป็นบรรยากาศ
2: เหมือนกับต้นไม้ที่มันเบ่งบานดอกมะม่วงดอกจานดอกงิ้วป่าเขาก็บานในหน้าเดือน3ต่อมาเดือน4เดือน5ดอกคูนดอกคัดเขาที่ว่าโยธิกาโยธิกาขอมสารพี่พ่วงพีดอกเกดวันนี้เห็นโยมนำดอกเกดมาบูชาโบราณว่าดอกเกดบานสะพังผอมน้ำหล่อมแค่ล่ำสะพังผัวพ่วงพีสารพี่กันนิกากายเหือไพ่พ่วงดาวพวกเราก็เลยเหมือนดอกไม้พากันบานในหน้านี้พวกที่ไม่บานก็มีที่แบ่งบานบ้างก็มีบานด้วยการให้ทานคิดว่านี้เป็นบุญนี้เป็นกุศลเช้ามาพี่น้องหลั่งไหลกันมาทำบุญจากบ้านต่างๆถือเป็นโตถือกระติบข้าวมากันเป็นแถวนั่งใต้ร่มเงาแมกไม้บรรยากาศเช่นนี้เป็นบรรยากาศสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าเชตตะวันมหาวิหารอารามอันร่มรื่นด้วยร่มเงาแห่งแมกไม้เกลื่อนกล่นไปด้วยผู้คนแต่ก็สงบระงับเวลาในวันอุโบสถ8ค่ำ15ค่ำสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุโยงพอตกบ่ายค่อยมาก็เกลื่อนกล่นไปด้วยผู้คนเศษขี่ขี่รถมาพระราชามหาอำมาตย์ขี่ราชรถมาตามทางคนยากคนจนถือดอกไม้ธูปเทียนเดินมาก็จอดรับขี่มาด้วยกันสายทานแห่งธรรมไหลเอ่อท่วมทนให้กษัตริย์ขัตติยราชอำมาตย์ราชมนตรีคนร่ำรวยขหบดีพามหาศาลได้มีความเมตตาปาณีด้วยอำนาจแห่งธรรมคนรวยก็เป็นเศรษฐีใจบุญนายทุนหน้าเลือดก็หมดไปในประเทศอินเดียถือยศถือศักดิ์พวกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรโดยเฉพาะพราหมณ์พวกกษัตริย์จะไม่ร่วมแม้กระทั่งน้ำในบ่อกับคนยากคนจนพวกสูตรพวกจันทานแต่เมื่อกระแสอำนาจแห่งธรรมธรรมานุภาพพุทธานุภาพของพระศาสดาไหลเอ่อซึมซาบอาบรสสู่จิตสู่ใจของมหาชนชาวภารตะชมพูทวีปบุคคลเหล่านั้นก็ลดมานะระทิฏฐิราชรถอันงดงามประดับประดาด้วยทองคำเพชรนิลจินดาบัดนี้ก็มีคนยากคนจนได้ขี่ได้นั่งมาด้วยมาสู่วัดวาอารามเสมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่สาครอันไพศาลรับกระแสน้ำทุกทิศทุกทางสู่เชตวันนอกจากนั้นก็มีกษัตริย์สละราชสมบัติผู้ได้รับมูลธาพิเศษมาบวชเป็นภิกษุอุ้มบาตรดินที่โยขอทานกินเยี่ยงคนยากคนจนธรรมดาพามมหาศาลลูกเศรษฐีผู้มั่งคั่งตลอดทั้งคนยากคนจนลงมาบวชไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะเพราะอะไรพระศาสดาบอกว่าทรัพย์อันประเสริฐอย่างที่เราได้ยินพระท่านสวดเมื่อกี้อริยธนะอริยะแปลว่าประเสริฐธนะทรัพย์ทรัพย์อันจะยังความปลื้มใจตั้งแต่โลกนี้จนถึงโลกหน้าจนไปถึงที่สุดโลกเป็นสมบัติของคนทุกคนไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ของพราหมณ์ไม่ใช่ของแพทย์ไม่ใช่ของสูตรไม่ใช่ของเศรษฐีไม่ใช่ของคนจนแต่เป็นของทั่วไปเป็นสาธารณะถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติกระทำท่านจะบอกว่าอาริยังโขปนะภิกขหังภิกขเวโลกุตตลังธรรมังปุริสสะสัทธนังปัญญะเปมิดูก่อนพราหมณ์เรากล่าวว่าอาริยทรัพย์อันประเสริฐคือโลกุตตรธรรมอันจะนำออกเสียจากโลกพ้นเสียจากทุกนั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนทุกคนในโลกนี้เพราะนั้นพวกเรากำลังพากันมาเอาทรัพย์สมบัติภายในทรัพย์ภายนอกข้าวของเงินทองรถราพาหนะช้างมาโคราเลือกสวนไรนาให้ได้แต่ความสะดวกสบายทางกายเท่านั้น ทรัพย์สมบัติจำนวนมากนั้นก็จะให้แต่ความสะดวกชั่วขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไปจนถึงวันตายแต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่สามารถให้ความสงบสุขร่มเย็นในจิตในใจที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นที่ความพอใจถ้าหากมีทรัพย์แสนล้านไม่มีความพอใจนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขกินอยู่ก็ไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดพอใจขึ้นมาแม้จะไม่มีอะไรกระท่อมหลังน้อยๆอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยความปองดองอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจมีความพอใจสภาพเช่นนั้นนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเราจึงแสวงหาความสุขความสุขมีด้วยกันหลายระดับความสุขจากการได้ดั่งใจคือพวกกามคุณตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเลือกสวนไร่นาช้างม้าโคราเงินคำกำแก้วพวกนี้ให้สุขแต่ไม่พอให้เราเย็นเป็นสุกกอไก่สออุสุสุกกอสุกสุกชนิดนี้สุกนานๆเข้าก็ไม่มันไม่ใช่สุกเย็นๆสออุขอสุกเราก็เลยเลื่อนมาถึงความสุกอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิรามิสสุกสุกอันไม่เกี่ยวข้องกับอามิตรไม่ซื้อเอาด้วยเงินได้แต่เป็นความสุกทางใจล้วนเกิดมาจากการกระทำคำที่กล่าวข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นทำให้ตนเองพอใจในภาวะของชีวิตเช่นนั้นภาษาบาลีท่านเรียกว่าสุขที่ยังสู่พรหมจรรย์พรหมแปลว่าประเสริฐจริยะแปลว่าการประพฤติปฏิบัติความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐชีวิตที่ปราศจากการกระทำชั่วที่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นแต่จะเป็นชีวิตที่เคลื่อนไหวไปกับศีลกับธรรมไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอยู่ในครอบครัวก็มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นภาษาบาลีท่านจึงบอกว่าพรหมจริโยคะพังสุขันติมีความสุขอันหยั่งลงสู่พรหมจรรย์หมายความว่ามีความสุขที่จิตใจหยั่งลงสู่คุณงามความดีพอใจที่จะทำแต่ความดีพอใจที่จะพูดแต่ถ้อยคำที่มันดีมีประโยชน์พอใจที่จะคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มันไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นที่มันเป็นประโยชน์จิตใจมันก็เลยมีความสุขความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่มีคุณค่ามากพวกเราทั้งหลายที่ทำลองคิดดูคนโบราณจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคนเขาตายไปเราจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้แต่ลองฟังอาตมาเกิดมาก็ได้ยินโดยเฉพาะแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กๆยังไม่ได้ลงเรียนตอนเย็นๆแม่เล่านิทานให้ฟังจำตั้งแต่ยังไม่ลงเรียนยังเด็กๆแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อคนตายไปโยมพบาลก็จะเอาเขาไปที่ศาลาผ่านห้องแล้วก็จะไปถามไปสอบถามว่าทำคุณงามความดีอะไรบ้างทำความชั่วอะไรคนเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะโกหกเพราะว่ามีบัญชีจดเอาไว้เราเป็นเด็กเราก็ฟังเชื่อด้วยแต่พอโตมามันไม่เชื่อดอกมันเถียงตอนเด็กๆฟังแม่พูดเป็นตัวเป็นตาหลับตาคิดไปเหมือนจะเห็นเป็นตนเป็นตัวนั่นแสดงว่าเป็นบุญอันหนึ่งที่เกิดมาในตระกูลพ่อแม่มีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจถูกต้องแม้ท่านรู้เพียงเท่านั้นท่านเล่าให้เราฟังเด็กๆยังไม่มีความคิดมากก็เชื่อตามไปอาตมาก็เชื่อแม่เล่าว่าโยมพบาลเขียนไว้ถ้าผู้ใดทำดีเขียนไว้ในแผ่นทองคำถ้าผู้ใดทำชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักของเขานอกอกนอกใจสามีภรรยาล่วงล้ำก่ำเกิน ของรักของผู้อื่นพูดจาไม่ดีไม่งามโกหกหลอกลวงโดยเฉพาะคือการละเมิดศีล5แม่บอกว่าพระญาติโยมก็เขียนไว้ในบัญชีหนังหมาเน่าโกหกไม่ได้แล้วก็จะไปตกนรกเพียงแต่เล่าเท่านี้ก็จำแล้วก็กลัวกลัวแล้วได้ยินคำว่าบาปคำว่าบุญมาตั้งแต่เด็กๆพอไปเล่นกับเพื่อนกับฝูงถ้าอะไรไม่ดีเราก็จะบอกว่าอย่าเหตุได้มันบาปมันบาปอังคลัมเด็กๆสมัยก่อนนั้นรู้จักคำว่าบาปรู้จักคำว่าคลัมความคิดก็ยังไม่เจริญเติบโตพอโตมาแล้วระดับอายุ10กว่าปีก็เชื่ออย่างนี้อยู่พอไปสู่ถิ่นที่เจริญอาตมาไปอยู่กรุงเทพมาหลายปีไปทำงานทำการไปรับความรู้การศึกษาใหม่ในยุควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาความเชื่อเหล่านี้ก็เลยเริ่มเลอะเลือนโอ้ผู้เฒ่าตัวเว้ยพระสันผู้เฒ่าตัวมันสิแม่นอีหลีบ่ย่อม

ปานนี้ย่อมพบานล่าออกเลยละขึ้นในใจล่าตัวคนทำดีหน่อยมีแต่คนทำชั่วร้ายนั่งหันหน้าจดในหนังมาเนาเบิดมือโอ้ยไปสิดูจดกระดอกกระเดียดเหม็นมาสั่นย่อมพบานล่าออกแล้วยิ่งเวลาฝนตกใหม่ๆมันคิดไปฝนตกใหม่ๆคนไปก้านกบก้านเขียดมันสิดูจดปันใดมันจะเกิดไปฟ้องกับพระบาทมันขึ้นไปเองฮะอาตมาเป็นคนช่างคิดโตมาแล้วไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆอีกแล้วตามาก็ไปอยู่กรุงเทพก็เห็นคนจีนเวลาเขาเอาบุญเขาเอาบุญเขาเจ๊กเขาจะเอาบุญหลายคือเขาเด้ตุ๊ดจีนเท่านั้นเขาจะก็เอาน้ำกันเบิดบานเบิดเมืองแล้วเขาจะก็เลิกต่อมาก็วันเช้งเม่งวันเช้งเม่งก็คือบุญแจกเขาเจ๊กนะเขาพร้อมกันหมดประเทศบ่เปลืองเงินหลายคือเขาเขาในตาย10คนแจก10กองบุญบ้านหนึ่งแล้วในประเทศหนึ่งมันหลายพี่น้องชาวจีนนะเขาทำวันเดียวกันทั่วประเทศก็เรียกว่าวังเชงเม้งวังเชงเม้งวันแจกข้าวหลังจากนั้นเขาก็เสร็จพร้อมกันทั่วประเทศเขาก็ไปทำมาหากินถ้าเขาเนี่ยโอ้ยขันสิไปหาเบิ่งนังเบิ่งมอลำย่างพระเจ้าเอาบุญมอสนะแต่สิเบิ่งมันบ่พร้อมกันแต่เฮ็ดพร้อมกันคือแจกเนี่ยสิบ่เปลืองเงินหลายอาตมาก็คิดเองโอ้มื้อตุ๊ดจีนนี่เจกสมขาเป็ดขาไก่ขาบักผู้อกผู้แจ่ทั้งหานทั้งเป็ดไหวบ่ยมพบาลจะไปจดบัญชีจังใดมันสิขึ้นไปฟ้องทีนี้ก็นั่งคุยกันไปก็คิดไปพูดไปหัวเราะไปเหมือนไก่ที่มันขันเนี่ยตีปีกตับตับตับตับตับเฮ็ดจบเจือเด้อไก่ผู้อกมันนั่งมันบอกพวกปฏิบัติธรรมเฮ็ดจบเจือเด้อคิดไปอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นอาตมาไปคิดไปไกลกว่านั้นโอ้พ่อตายไปเนี่ยมันก็สิไปฟ้องสับหลาวันตุจีนฟ้องย่อมพบาลบาทย่อมพบาลสิเฮ็ดจังใดสิไปสืบสวนคดีจังใดหวาดไหวมันสิไปฟ้องจังน้อยมันก็สิไปเดินขบวนบักผู้อกมันสิห้องถามย่อมพบาลตีปีกทับทับทับทับว่ายังไงโว้ยมันว่ามันขากูร้ายแล้วเสียจังใดเสร็จจากนอยมพบาลก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันหลายคนมันหลายตัวไม่ใช่แต่มึงให้กูคิดบัญชีก่อนยังจดบัญชีบ่แล้วอีกหน่อยบักผู้แจ้ก็สิตีปีกตับๆๆๆขึ้นมันจะกินกูอีกว่าซั่นตัดสินไว้ๆนี่อีกหน่อยก็หันยืนโยกหน้าโยกหลังเฮ็ดข้อยาวๆยืนไปบอกไม่ได้การว่าซั่นไม่ได้การยมพบาลนี่บ่ได้การเลยเบิ่งดูมันขาตายว่าซั่นจังหน่อยเป็ดมันใจห่อนก็ยืนย่ำเท่าอยู่ของเก่าเฮ็ดข้องงับบอกกลับกลับกลับกลับบอกกลับเลยพักโดนประบาดเฮ็ดจังไงประเทศออกมันว่ากลับกลับกลับมันว่าอาตมาคิดเอาเองคิดเอาเองไม่ใช่เรื่องจริงจังแล้วก็คิดแต่ไปว่าโอ้ยมันสิแมนบอกย่อมพระบาลสิมาจดไปขันทำสัวจดใส่หนังหมาเน่าขันทำดีจดใส่แผ่นทองคำแต่พอเรามาบวชมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยความจริงก็ปรากฏขึ้นอันที่พ่อแม่เพิ่นบอกเพิ่นฟังนั้นมันสีคือๆบาดตะกี้เสื้อใหญ่มากสำนึงบ่เสื้อแต่พอเรามานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยนั่งสงบโอ้ทนขี้ข้านมันพลิกไปพลิกมาอาตมาขาบ่ดีเนี่ยมันขาหักมีความคิดนิดนึงก่อนโอ้ยกูสิมาพลิกเฮ็ดหยังพลิกไปทางนี้จักหน่อยก็สิพลิกขึ้นมานี่อีกพลิกไปนี่ก็สิพลิกอีกอย่าพลิกหัวมันเถาะพลิกเธอเดียวโลดให้มันปวดตายอยู่นี่ว่าซั่นก็อดก็ทนกัดเคี้ยวกัดฟันทำสมาธิเอาไปเอามาบ่หัวซ่ามันหลายมันก็บ่หัวซ่าเฮาบัดมันก็หยุดมันก็หายปวดเมื่อหายปวดแล้วก็ทำสมาธินี่แหละหายใจยาวๆหายใจเข้าใจออกยาวๆแล้วก็บ่หายใจสั้นปล่อยไปนั่นน่ะเข้าลืมปวดเจ็บปวดก็หายไปจิตก็สงบลงไปพอสงบหน่อยที่นี่โหมันจือได้บักแก่กันกันบาดจือควมสัวเจ้าของขึ้นมาซะก่อนปานนั่งเฝ้าหนังหมาเนาหวานนี่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่เลยเฮานี่แล้วเป็นย่อมพบาลเพิ่นเว้าเปียบให้เฮาตกใจย่านซื่อความจริงแต่เฮาทั้งเบิดได้นั่งสบายนี่มื้อนี้มาทำบุญมาเฮ็ดอาหารการกินมาตักน้ำ
ให้ผู้ปฏิบัติธรรมอาบมาต้มน้ำร้อนทำน้ำปานะจ้างก็บ่ลืมได้นี่แม่นว่าเฮาสิลืมก็อย่ามือใดมือหนึ่งย่ามสงบจื้อได้เปิดไปจูไฟอยู่หันไปเป่าอยู่นี่ความดีก็จื้อความชั่วก็จื้อนั่งสมาธิไปก็ระลึกถึงความชั่วตนเองไม่ใช่เราไปคิดถึงมันมันก็ลอยขึ้นมาเองสตานุสาลีโอ้ยสมาสัวเถิดเอ้กูนี่เนาะไปยังเด้จังไปเหตุจังสั่งของบ่เป็นแต่เหตุสั่งไปเหตุนึกถึงตนเองดื้อขึ้นมานี่ๆๆโดมืออาตมาเนี่ยมันหายไปนิ้วนี่มันหายไปบ่ฮู้เมื่อทีบนี่ทำบาปทำกรรมนี่ในท้องนี่ตัดม้ามออกไปแล้วนี่ถ้าเอาผ้าจีวรออกเฮาจะเห็นแต่แผลเบิกวักเฮาก็ลืมคือกันบาปนั่งสมาธิดีๆสงบไปเห็นข้วยตัวหนึ่งเขากอมๆหางกอมๆมกโลกขึ้นแล้วกันแล้วเด้อเฮาเด้อมันว่ามันเว้าก็เป็นจิตใจนี่ตกใจพอมันพูดเท่านั้นแหละก็รู้สึกนั่นคือยมพบาลยมพบาลจะไม่หลงจะไม่ลืมใครไปทำบาปใครไปทำชั่วใครไปทำดีอยู่ตรงไหนผู้ใดบ่ฮู้ก็อย่าเฮาทำดีนี่เฮาเนี่ยสิฮู้บ่ได้ลืมยมพบาลอยู่ในนี้เฮาสิจื้อได้เบิดเฮาไปเฮ็ดดีอยู่หั่นอยู่นี่นั่งสมาธิไปเจ้าของเดินทางผ่านโคกเห็นปลาขอนอีดูดอนสารมันย่ำสิดีเอาผ้าเข้ามาไปกวดเอาเบิดทั้งขี้ตมทั้งปลาแล้วก็ค้อนแล่นไปหาปล่อยลงห้วยลืมบ่ล่ะบ่ได้คำนึงถึงแต่พอนั่งสมาธิไปส่งมันก็เห็นจื้อได้แต่ข้าวหน่อยๆเฮ็ดดีก็เห็นอันไปเฮ็ดซัวบาดเนี่ยพอไปเห็นขั้วตัวนั้นปั๊บจื้อได้ปุ๊บเจ้าของเอาไฟไปจุดมันอาตมานี่ดื้อบาปมากนี่ดีได้เขาจะมาเอาท่านคันไปเอาศาสตร์อื่นผลสิที่บ่ฮู้เมื่อทีมาเอาไวๆนี่ดีตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มๆมีขั้วเจ้าของ2ตอกขาดย่ำได้ส้นกันย่ำนั่นขั้วเถิกเฮ็ดจังได๋เนาะมันจังสิแล้วซ่นกันในหนอซั่นขาดกันคืนซ่นกันคืนขาดกันเว้นซ่นกันเว้นยัดเอามันแล้วกันมาก่อนหน้าซะไปตัดเขามันตัดบ่ให้มันแหลมบ่ตัวต่อปล่อยมันซ่นกันบังตัวใดแพ้แล้วมันสิแล้วซั่นตัวนึงตัดมันสั่นมาทึกแต่คิ้วสิบ่ได้คิ้ววะเลยคิ้วนี่วะเลยนี่มันเอาไปกินนี่คิ้วอาตมาจากนี่ยันนี่มีแต่บาดแผลบักไงเลยพอดีกันปั๊บหล่นมันมาเอาคืนตัวนั้นคิ้วมันแตกยาวขนาดนี้ซ่อนกันบ่แล้วบัดแต่ก่อนคันบ่ตัดเขามันสิเลยคิ้วไปจักหน่อยบ่เถิดไปตัดแล้วสิบัดเอ้ยถึกแต่คิ้วมันฉีกยาวจังนี่ยันนี่ก็บ่ฮู้จักบาปจักกรรมอีหยังดอกต่อมาเมื่อบ่แล้วกันมือนึงขาดซ่อนกันย่ามเกี่ยวเขาเต็มข้าวสุกเต็มทุ่งเขาดอพอดีกำลังเกี่ยวข้วยเถิกใหญ่เจ้าของขาดซ่อนกันมุนมาดเอาออกบ่ได้อยากหายแลนไปเอาเฟืองมัดเฟืองที่เอาไปฟาดเขาดอเนี่ยนะเป็นหนึ่งเขาไม่กินนะเอาเฟืองมากกับไฟจุดล่นเข้าไปในท้องมันเป็นอย่างมืดบ่จักออกคือซ่อนกันดีแท้ซั่นล่นเข้าไปมันไหม้หมดเลยในท้องเนี่ยตัวที่มันถูกล่นมันเก่งๆมันเจ็บมันก็แลนหนีจากนั้นมาท้องมันนี่เป็นบาดแต้มแมงวันก็ไปขี่ใส่เป็นหนอนแล้วควายตัวนี้บ่กินหญ้าบาดโอ้ยคือย่านบ่าวก็เป็นอยู่ได้บาดนี่ไปลูบไปค้ําไปเว้าน้ํามันเอาน้ําไปอาบให้มันจ้อยหางมันนี่ไฟใหม่อยู่ท้องนี่ก็มีแต่นอนจื้อไปหาน้ําผึ้งมาทากันแมงวันเอานอนออกให้มันเอาไม้มัดแต่คอมันเนี่ยก็สัญญาณมันกลมมาเรียกเอายาฟอรีดอนทาให้นอนตายหลังจากนั้นมันบ่กินหญ้า10มื้อ20มื้อก็บ่กินบ่ทายพร้อมไปสวนเอาสบู่เอาหยังทาไปในมือนี่โตก็ไปสวนมันบ่ทายหญ้ามันยังท้องเว้านํามันคือคน
หาหญ้าเขียวเขียวมาให้มันกินกินสลาเอ้ยกินหญ้าสามใบกับหยอดเด้อให้เจ้ากินมันบ่หัวจักความน้ำเฮานะมันก็บ่หัวซ่ามันสิตายหลายมื้อประมาณทั้ง20กว่าวันจ่อยลงจ่อยลงเลือดแต่กระดูกแล้วหางมันก็ขาดไฟใหม่ขอดแกงหางหางขาดป๊อกกลายเป็นตัวหางสั่นๆตําหลังจากนั้นก็หูจักกินหญ้าค่ำหนึ่งสองค่ำโอ้ยดีใจไปหาไปใส่เห็นหญ้างามๆบ่ได้ไปหาเกี่ยวหาบมานึกย่านบาปอยู่หลังจากนั้นมันก็ดีวันดีคืนก็หายไปดีแล้วก็ไถไห้ไถนานจากนั้นมาอีกนานแสนนานจนมันก็ตายไปหลายเซนแล้วต่อมาบาปกรรมนั้นมันก็ตามมานั่งรถจากเมืองอุบลไปกรุงเทพรถคว่ำบอนอันไฟใหม่มันนี่บอนนอนจื้อนี่เหล็กเสียบมาจากตัวถังรถด่วน99เสียบเข้ามาเนี่ยโอ้ยออกมาได้ตาหมดนี่เลือดอาบมองไม่เห็นชั่วบาทเดียวตายทีเดียวเลย21คนเอามือป้ายเลือดออกจากหน้ามีแต่เลือดเห็นสมองอยู่ในมือพระเจ้าของตายแต่ความจริงเป็นสมองคนอื่นอยู่ข้างหน้ามันก็เด่นมาใส่เต็มหน้าแต่ของก็แตกบาดแผลนี่คิ้วนี่เหี้ยวจากฝีดันเพลเละวัดออกมาได้เห็นปอดวาบวาบเองสิแต่มันดีอันหนึ่งญาติโยมทั้งหลายบุญนี่แหละจะเฮามาเฮ็ดบุญหลายๆพากันมาเฮ็ดบุญเฮ็ดจังหันวันสอนคำเศร้าคำแล้งอยู่จังสิบัดเทื่อสิตายพี่น้องเอ้ยเวลาเราจักล้มตายจิตดวงสุดท้ายมันบ่คิดหายังเดี๋ยวนี้เฮายังมีเหือมีแห้งมันบ่ทันได้เป็นถ้าเวลาจักตายเข้าจริงๆบ่คิดหาหยังเลยผู้ใดเด้สิมาซอยกูได้อยู่ในโรงพยาบาลก็เลี้ยวเห็นหมอบ่คิดว่าหมอสิซอยได้มิแต่สิตายหายใจเข้าก็เจ็บหายใจออกก็คิดว่าเราต้องตายใจนี่มันจะวิ่งไปหาบุญจิตดวงสุดท้ายน่ะคิดหาบุญนะดีใจวันนั้นไปสร้างกุฏิที่บ้านห้วยตำบลบ้านห้วยเป็นสาขาวัดหนองประพงอาตมาไปสร้างกุฏิเอาเงินให้เขาหมดแล้วนั่งรถไปกรุงเทพจะมาถวายอีก15วันเขาเสร็จลดความใจมันก็คิดอ่อนต้อนอ่อนต้อนแต่นำกุฏิว่าเออเฮานี่ได้ทำบุญคันแม่นตายไปนี่คันแม่นศาสนามีก็คือสิดีอยู่เนาะได้ทำบุญได้ทำกุศลไปคันแม่นศาสนาบ่มีก็ดีคือกันเพราะว่ามันเกิดมาแล้วมันตายมันเจ็บมันปวดจังสิอย่าเกิดมาซะแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ว่าถ้าเกิดมาบุญที่เราทำนั้นคงจะช่วยเราจิตมันบ่คิดไปไสมันคิดแต่น้ำบุญนั่นจิตดวงสุดท้ายของคนเราจะหาที่พึ่งมันผิดกับคนบาปคนที่ทำแต่บาปนี้พอจากตายเข้าจากอวนกวายคิดหาบุญไม่มีจิตใจห่อแห่ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเรือนเขาช่วยหายใจให้ไม่ได้หมอเต็มโรงพยาบาลช่วยไม่ได้ตรงนี้จิตก็จะหาที่พึ่งคือบุญของตนเองนั้นอาตมาก็โสดตายตายแล้วป่านนี้ก็ยังดีใจอยู่ได้นะว่าตายแล้วได้สร้างคุณงามความดีไว้อยู่จิตใจมันก็สบายแต่มันก็ยังไม่ตาย41วันอยู่ในโรงพยาบาลบนที่ไฟใหม่ท้องมันนี่เขาก็ยิบตักเข้าไป27เข็มเอาม้ามออกอาตมาบ่มีม้ามนะมั้ยถูกตัดออกก็เย็บตอนนั้นกำลังเป็นหนุ่มกำลังหักกำลังแพงกับผู้สาวเมืองจันทบุรีเด้บุญหลายตัวขลดบ่ควมตายจังซั่นป่านนี้บ่ได้บวชเจ้าประจักษ์บุญได้พอออกไม่ออกความทุกข์นี่สอนเฮาถือว่าบุญก็ได้อย่าถือว่าบาปเถาะบุญตอนนั้นกำลังหากำลังแพงกับผู้สาวอยู่เมืองจันทบุรีเขาเป็นครูอยู่หมู่บ้านชายแดนพ่อแม่เขามีสวนเงาะสวนทุเรียนใหญ่เขาก็บอกให้มาสู่มาขอคันพ่อแม่บ่ให้สิพิจารณาใหม่เอาเองพุ่นน่ะเบิ่งเพิ่นมักกัน
พ่อดีลดความนั้นอยู่โรงพยาบาล41วันคึดขึ้นมาได้ว่าโอ้ยบาดนี่ซ้ำกันกับขาขี้ริ้วเนาะกูจะมันขี่หลายถ่ายเป้เลยดิบาดไผสิเอาเจ้าไปเฮ็ดผัวคนแนวนี้ว่าซั่นคิดขึ้นมาอย่าไปเป็นผัวผู้ใดเถาะบ่คือว่าเจ้าของสิแข็งแรงบาดถ้าแต่ตายแต่ใจก็รักเขาอยู่พ่อฮู้เมื่ออีหยังได้พ่อคิดได้ตีงได้เขียนหนังสือได้ก็เขียนหนังสือนอนหงายเขียนเอากระดาษมาเขียนใส่ฝ่ามือฝากหมอในโรงพยาบาลซ่องจดหมายให้เขาสื่อมาหายก็เขียนไปหาผู้หญิงคนนั้นว่าฉันมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วให้เธอคิดเสียว่าเราฝันได้พบกันจากนั้นก็เขียนบอกว่าลาเธอชั่วฟ้าดินสลายให้คิดว่าฝันบ่เห็นกันอีกเลยเท่าเดียวนี่ก็คิดว่าไผสิเอามาเฮ็ดผัวคนจังสิหลังจากนั้นก็น้อยใจในโชควาสนาเอ๊เฮามาทําบุญเป็นหยังจังเป็นจังซี่แต่ก่อนนั้นเงินเดือนแพงๆใช้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มีแต่เล่นแต่กินบ้านนี่เป็นทําบุญแล้วไปยังจะไปจังซี่เนาะก็คิดอยู่อย่างนั้นบ่ฮู้เมื่อว่าเป็นบาปเป็นกรรมโดนมาเป็น10เป็น20ปีพอเรามาบวชแล้วหลายปีแล้วมานั่งสมาธิอยู่ใต้กอไผ่จิตมันสงบลงไปมากๆเหมือนกับหลับไปเนี่ยก็ฝันเห็นควายตัวนั้นโตนั่นน่ะโตเฮาไฟโจดมันน่ะมอกโลกขึ้นมาเว้าเป็นปานคนพร้อมแล้วกันเด้อเฮาเด้อมันว่าดีใจมากเลยออกมาจากสมาธิในน้ําตาไหลไหลด้วยความดีใจว่าเบิดหนีกันก็ไปตรวจน้ําให้แก่มันอันหางกลมๆของมันก็เอานิ่วไปท้องบาดๆนอนจื้อนั่นมันก็มาเอาม่ามไปคิ้วมันที่มันบาดมันขวิดกันยาวเหยียดมึงก็เอาของเฮาไปคือกันในหน้าในตาตะมาเป็นห้อยมีแต่บาดแต่แผลแต่กี่บ่ขี้ลายทายเป้ปานนี้เรื่องขี้ลายทายเป้ว่ามันพ่อไปวัดไปว่านน้ําเพิ่นอยู่ตะกี้ก็ได้เดนี้มีแต่รอยบาดรอยแผลนี่เขาเย็บยิบสดๆเลยนะไม่ได้ใช้ยาชาเลยมันมีแต่บาดแต่แผลรวมแล้ววันนั้น52เข็มอยู่โรงพยาบาล40กว่าวันอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าอันผู้เฒ่าเพิ่นเว้าย่อมพบาลจื้อไว้ทําบาปจดใส่หนังหมาเน่าทําดีเขียนไว้ในแผ่นทองคํามันเป็นปัญหาเป็นปริศนาให้เรารู้ความจริงไม่ใช่ย่อมพบาลอยู่ทั้งฝ่าดอกอันนั้นก็เอาไว้ก่อนย่อมพบาลอยู่ในใจเฮานี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องป้องไปเฮาไปทําหยังมาบ่แม่นว่าเฮาสิไปลืมเด้ไปลักงัวลักควายเขาเจ้าของเขาบ่ฮู้ย่อมพบาลบ่ฮู้ตำรวจไม่รู้แต่ย่อมพบาลใหญ่ในใจนี่มันฮู้มาเฮาว่องว่องว่องกลางคืนในบ้านเพิ่นสิแลนแล้วทั้งนี้โอ้ตำรวจมาแล้วบ่เฮ้อเจ้าของเขาไม่รู้ไปนอกอกนอกใจสามีผัวก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้แต่ยมพบาลอยู่ในนี้จารึกไว้ในหนังหมาเน่าความขื่นขมความรู้สึกอันแสนจะอิดนาระอาใจเน่าข้างในแห่งจิตแห่งใจเวลาใดนั่งสมาธิสงบและลึกถึงอันนั้นขึ้นมามันเป็นเองตำหัวใจตึงหายกูสมาสัวร้ายแท้ๆนั่นแหละไปนั่งเฝ้าหนังหมาเน่ามันเหม็นถ้าทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลจังสี่คืดขึ้นมาพ่อย่ำไรก็ดีใจโอ้ยแม่นสิทุกสิอยากหายเคินขาดแล่งง่ายเนาะเฮาเนี่ยก็ยังได้เก็บเหล็กผสมหน่อยยังได้ทำบุญทำทานซอยบ้านซอยเมืองโคตรหัวเล่าเกาหัวหยาพ่อได้กินได้ทานน้ำเพิ่นอันนั่นก็ได้เฮ็ดอันนี้ก็ได้ทำคิดขึ้นมาเวลาใดรู้สึกเวลาใดมันรู้สึกเหมือนมันหวานมันชื่นในความรู้สึกเหมือนจารึกไว้ในแผ่นทองคำมานั่งสมาธิเป็นมู้อยู่นี่เมื่อหอดบ้านหอดซองทุกข์ยากลำบากใจเจ็บไข้ได้ป่วยสิล้มสิตายมามันสิแลนมาเอาภาพมูนี่ขึ้นไป
โอ้ยศาสตร์นี่ก็ว่ามันขี้หลายทายเปรปันไหนได้ไปปฏิบัติธรรมน้ำเพลินอยู่หันอยู่นี่มันจะระลึกขึ้นมานี่คือยมพบาลเมื่อตอนอาตมาอยู่จังหวัดหนองคายปีหนึ่งไม่ได้พูดกับใครเพราะว่าอยากจะทำกรรมฐาน ขออุปชาอุปชาท่านก็ดีดีอาตมาบวชได้7มื้อกราบอุปชาว่าผมขออยู่คนเดียวไม่ขอพูดกับใครจะพูดแต่กับอาจารย์บ่ขอเว้ากับไผเว้าแต่กับเจ้าของกับอาจารย์ผมอยากอยู่จอบเบิ่งเจ้าของโอ้อาจารย์เพิ่นว่าดีดีดีดีโอ้ยจะเป็นดีเด้ท่านอาจารย์ท่านก็จัดให้อยู่กุฏิมีห้องน้ำในตัวเสร็จแล้วท่านก็ไปเขียนป้ายไว้อย่ารบกวนพระทำความเพียรท่านว่าอย่างนี้เช้ามาท่านก็ให้คนเอาอาหารไปส่งคนก็อาหารไปส่งทุกวันทุกวันแต่บ่ได้เว้ากันฉันอิ่มแล้วกันให้พรอยู่ในใจแล้วเอาตังค์ไว้เขาจะเอามาเก็บปีหนึ่งที่อาตมาไม่ค่อยได้พูดเลยฉันเสร็จก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเอาบังแก่แกงกันคือว่าเจ้าของนี่มีกรรมมีเวรหลายมาบวชน้ำหลังเพิ่นบ่ได้บวชแต่หน่อยคือเขาเจ้าเอาบังแก่แกงกันก็ทำความเพียรพอมันสงบไปมันจือขึ้นมาเบิดอันความดีก็จือลำลึกถึงความดีก็ปลื้มใจน้ำตาไหลออกมาแล้วลึกถึงความชั่วก็คืนขมที่นี่มีผู้ชายคนหนึ่งแกขับรถเก๋งมาใส่สร้อยทองคำเส้นจังสิใส่แหวนเพชรสร้อยทองคำขับรถเก๋งเอาอาหารมาถวายอาตมาเครื่องดื่มอะไรต่างๆเอามาถวายอาตมาก็ไม่พูดเขามาทุกวันเขาอยากจะพูดแต่อาตมาไม่พูดเขียนหนังสือบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อของท่าน1ปีให้หลังเราค่อยพูดกันขอบคุณที่โยมเอื้อเฟื้อให้เวลาเป็นทานเขียนไปจดหมายวางไว้แล้วมาให้ยืนให้เราจับอ่านแล้วก็เข้าใจเราก็มาอยู่เรื่อยได้แนวกินแซ่บๆได้อาหารดีๆก็ขับรถเก๋งมาเป็นคนหนุ่มจนอาตมาออกมาแล้วครบ1ปีพวกฝรั่งเขามาฟังเทศอาตมาก็ให้ท่านอุปชาให้มาแสดงธรรมให้ฝรั่งฟังเขามาจากอังกฤษแล้วก็มาจากออสเตรเลียจากแคนาดาเป็นนักเรียนแลกทุนเขาต้องการจะศึกษาพุทธศาสนาพอดีท่านอุปชาก็ให้ไปแสดงธรรมให้ฝรั่งฟังอาตมาก็นั่งแสดงธรรมให้ฝรั่งฟังเป็นภาษาอังกฤษโยมคนนี้ก็ขับรถมาจอดคอยพอฝรั่งไปแล้วแกก็มากราบแกก็ถามว่าท่านอาจารย์พูดได้แล้วใช่ไหมเห็นท่านพูดกับฝรั่งก็เลยบอกว่าอาตมาพูดแล้วโยมมีอะไรจะคุยว่าอย่างนี้เขาก็มองอาตมาตั้งนานแล้วเขาบอกว่าท่านอาจารย์ผมอยากจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งกับท่านอาจารย์แต่เวลาผมพูดแล้วท่านอาจารย์สัญญาได้ไหมจะไม่ไปเล่าให้ใครฟังอาตมาบอกไม่ได้ถ้าหากว่าสิ่งที่โยมพูดกับอาตมานี่มันจะมีประโยชน์แก่คนอื่นอาตมาจะไปเล่าให้คนอื่นฟังถ้ามันจะมีโทษจักไม่เล่าเลยถ้าหากว่ามันเป็นความทุกข์พอที่จะให้อาตมาเนี่ยเป็นกระโถนเททุกข์ให้ก็ยอมมีอะไรก็เล่าเถิดแกก็คิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วแกก็บอกว่าผมจะเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังช่วยแก้ปัญหาผมทีและแกก็เล่ามาว่าแกมีเพื่อนรักกันมากคนหนึ่งเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆเรียนโรงเรียนมาด้วยกันจนจบปริญญาต่อมาเพื่อนก็แต่งงานกันเพื่อนหญิงกับเพื่อนชายนั้นก็แต่งงานกันตนเองก็ยังเป็นโสดเพื่อนก็เป็นนักธุรกิจค้าขายร่ำรวยตนเองก็เป็นคนร่ำรวยเหมือนกันเพื่อนนั้นมีลูกแล้วคนหนึ่งถึงขนาดว่ามีครอบครัวแล้วก็ไปมาหาสู่กันอยู่วันหนึ่งแกก็ขับรถไปหาเพื่อนบังเอิญเพื่อนไปต่างจังหวัดไปค้าไปขายเหลือแต่ภรรยากับลูกฝนตกแล้วแกก็จะกลับมาไม่ได้เข
ภรรยาของเพื่อนว่าอย่าไปเลยฝนมันตกรอให้ฝนหยุดก่อนจะอันตรายฝนตกหนักในขณะที่รอฝนเนี่ยก็เอาเหล้าเอาเบียร์มาให้กันกินต่างคนต่างก็กินกินข้าวกินปลากินเหล้ากินยากันกินไปกินมามันก็เมาเมื่อเมาเหล้าแล้วมันก็ลืมสติมันลาออกจากคนจิตใจความรับผิดชอบชั่วดีก็หมดไปความอายก็หมดไปนิลักขละไม่มีลิ่มคือความอายชั่วกลัวบาปสลักใจก็พากันกระทำกาเมสุมิจฉาจารหลังจากนั้นแกบอกว่าเมื่อทำผิดแล้วก็มาระลึกได้โอ้กูสมาสัวแท้เนาะวะสันทำไมหนอเราจึงทำอย่างนี้เพื่อนที่รักกันมาตลอดชายคนนี้ระลึกถึงความชั่วตนเองก็ลงจากบ้านไปหารถฝ่ายหญิงก็ตามไปดึงแขนขึ้นมาบอกว่าฝนตกจะไปเลยแกบอกจากนี้ไม่ฟังเสียงขับรถฝ่าฝนไปเลยเมื่อขับรถฝ่าไปแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นจนวันนี้5ปีทำให้จิตใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดนี่มันเกิดมาจากความเมาทำไมหนอผมจึงต้องทำอย่างนั้นแต่มันไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นถ้าเวลาใดสามีเธอไม่อยู่เธอขับรถมาหาแกบอกว่าผมต้องขับรถหนีผมกลัวมากเลยกลัวจะเป็นอย่างเก่าเพียงแค่นี้ผมก็ทุกข์ระทมมากแล้วอาตมาก็เลยบอกว่านั้นแหละยมพบาลจิตใจคุณนั้นคือยมพบาลความรู้สึกที่คุณมีต่อการกระทำความชั่วช้าเลวทรามนั้นมันทำให้คุณรู้สึกขมขื่นมากนั่นแหละคนโบราณบอกว่ายมพบาลจารึกความชั่วของคนทั้งหลายไว้ในหนังหมาเน่าผมจะทำอย่างไรดีครับท่านอาจารย์ช่วยแนะนำผมทีว่าจะให้ผมทำอย่างไรผมอยากจะบอกเรื่องอันนี้ให้แก่เพื่อนของผมจะดีไหมผมเป็นทุกข์มากอาตมาก็บอกว่าถ้าคุณไปบอกเพื่อนของคุณตรงนี้ไม่ใช่แต่คุณจะตกนรกด้วยกัน4คนเพื่อนคุณจะตกนรกเขาจะเร่าร้อนใจเป็นทุกข์ใจภรรยาของเขากับสามีเขาจะทะเลาะกันเขาจะขื่นขมมากจะบ้านแตกแสลกขาดโบกันเฮาลูกตัวเล็กๆนั้นก็จะพลอยฟ้าพลอยฝนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทางที่ดีคุณถมลงไปในดินในหญ้าเสียพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตินวั

หนึ่งถ้าคุณไม่ทำอีกเลยความสะอาดก็ยังมีเปรียบเหมือนคุณเดินไปตกหลุมส้วมส้วมถ่ายอันสกปรกคุณขึ้นมาจากส้วมแล้วคุณก็อาบน้ำคุณถอดเสื้อผ้าชุดนั้นทิ้งให้หมดอย่าให้มันเหลืออีกเลยคุณอาบน้ำทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยคุณใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ใส่น้ำหอมทาแป้งอะไรเข้าไปคุณจะสกปรกไหมเขาบอกว่าไม่สกปรกอีกชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณเลิกกิจกรรมอันนี้คุณอย่าทำอีกเด็ดขาดหลังจากนั้นคุณจะต้องพยายามกระทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลให้มากเหมือนคุณใส่เสื้อผ้าสะอาดแล้วก็ใส่น้ำหอมปะแป้งแต่งตัวใหม่รักษาความสะอาดไว้ให้ดีคุณอย่าไปลงในหลุมส้วมอีกนอกจากนั้นแล้วคุณจะต้องทำคุณงามความดีให้มากเหมือนน้ำอยู่ในแก้วที่ใส่เกลือเข้าไปช้อนหนึ่งมันเค็มคุณจะต้องเพิ่มน้ำเข้าไปอีกสัก50ลิตรหรือถังหนึ่งเกลือช้อนหนึ่งในน้ำที่มันเค็มมันก็จะละลายมันก็จะจืดมันก็จะจางกรรมชั่วของคนมีน้อยคุณทำกรรมดีมากๆแล้วมันก็จะละลายกันไปเองเขากล่าวอาตมาเขาบอกว่าเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกผม5ปีที่ผมเป็นทุกข์อยู่นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ายมพบาลความดีความชั่วใครไม่รู้เรารู้เราเองสุทธิอสุทธิปัจจตังอัญโยนันยังวิโซทเยความชั่วความบริสุทธิ์และความเศร้าหมองเป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นจะทำให้บริสุทธิ์คนอื่นจะทำให้เราชั่วไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายได้มากระทำคุณงามความดีนั้นมันเหมือนกับความเบ่งบานของดอกไม้ในหน้าแล้งคำสั่งสอนคำเทศนาว่าเก่าของครูบาอาจารย์รุ่นหลังรุ่น 2,536 ไกลห่างจากสมัยพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์แล้วมันเหมือนกับน้ำค้างน้ำหมอกพอได้โปรยปลายให้ต้นไม้บางชนิดได้พะเยอกลีบแย้มบานเหมือนต้นคูนเหมือนดอกจานเหมือนดอกงิ้วป่าเหมือนดอกมะม่วงในหน้าแล้งท่านทั้งหลายต่างก็บานบางท่านก็บานด้วยทานมาให้ทานมีสิ่งมีของน้อยก็เอาเรี่ยวเอาแรงมาทานมาช่วยกันจัดช่วยกันทำเรียกว่าถามมะพรีให้เรี่ยวแรงที่มีอยู่นี้เป็นทานช่วยกันจันกันตักน้ำช่วยกันหาฟืนช่วยกันทำกิจกรรมต่างๆนี้เรียกว่าเราได้แบ่งบานจิตใจเราแบ่งบานรับบุญรับศีลรับธรรมบางท่านก็สูงขึ้นบานด้วยศีลบานด้วยสมาธิอาตมาเห็นโยมมาจากไกลๆอย่างคุณยายแม่ใหญ่มาจากอำเภอชนุมานู่นไปไหนก็เห็นพากันอุตส่าห์นี่แสดงว่าจิตใจนี้มันเบ่งบานเราทั้งหลายกำลังเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐภายในที่พระพุทธเจ้าว่าอาทายะคัจฉติสามารถที่จะนำไปได้แม้ว่าเราจะล้มหายตายไปสิ่งเหล่านี้จะตามไปศรัทธาศีลจาคะปัญญาสิ่งที่เราได้สั่งสมเอาไว้ลักษณะเช่นนี้แหละท่านทั้งหลายการที่เราทำบุญในลักษณะนี้อาตมาดูๆแล้วมันเหมือนกับเราถอดแว่นตาถอดแว่นตาดำแต่ก่อนพี่น้องชาวบ้านโคกเลาะหนักใจไม่กล้าประกาศย่านค่ำเพิ่นบ่ไหวย่านพี่น้องมาบ่พ่ออยู่บ่พ่อกินย่านอึดอยากย่านขาดแค้นเป็นห่วงเป็นทุกข์ล่วงหน้ามาเป็นเดือนเดือนโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าคนที่ชักชวนเพื่อนเป็นทุกข์กว่าเขาแต่พอถึงวันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมความหนักอกหนักใจก็เบาบางไปเมื่อเช้าฉันเสร็จก็ไปขอปีหน้าขอให้มาอีกมากแค่ไหนก็ไม่กลัวพี่น้องบ้านอื่นก็มองเห็นคุณค่าการทำบุญเช่นนี้แต่ก่อนเราคิดว่าคงไม่มีใครมาเห็นคุณค่าบัดนี้เราก็ได้พบบัดนี้เราก็ได้เห็นแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเอาบุญจะต้องมีหนังมีหมอลำต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนั้นเราเชื่อมาแต่พ่อแต่แม่เหมือนใส่แว่นตาดำมาตลอด
ไม่เคยถอด

0: แดดเต็มฝ่าก็ว่าแต่มันขึ้นอยู่เรื่อยวันนี้พากันมาถอดแว่นตาดำออกมาดูโอ้มันบ่เป็นคือเฮาเห็นตะกี้ตัวทีนี้ก็เห็นว่านี้แหละคือบุญแบบโบราณบุญแบบสมัยพระพุทธเจ้าอาตมาพาท่านทั้งหลายย้อนสอนขั้นสิไปทั้งหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าล้านเอ้ยขั้นมาโหลดถูดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปเราจะพาบ้านพาเมืองพาสังคมก้าวไปข้างหน้าแต่ก้าวไปแล้วมันมีแต่ปัญหาลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองมีแต่คนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงความเมตตาปานีหมดสิ้นสูญหายจากจิตจากใจมีแต่มนุษย์อันตรายอยู่บ้านเดียวกันไว้ใจกันไม่ได้เพราะขาดศีลขาดธรรมเพราะเหตุเราหลงทางพากันทำบุญก็ทำแบบหลงทางอาตมาก็เลยชวนพี่ชวนน้องเลี้ยวหลังก่ำของเก่าขั้นมาลูดถูดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปมันมาลูดถูดเท่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าไปเลยย้อนหลังดีกว่าทำบุญแบบสมัยโบราณเมื่อคืนมาเห็นนั่งกันเป็นกลุ่มทำอาหารนอนหลับใต้ต้นมะพร้าวกันเป็นฟูงคนที่ทำก็ทำไปคนเหนื่อยก็นอนไปไม่มีใครว่าใครลักษณะนี้แหละโบราณเราทำตั้งแต่ก่อนๆนู่นในสมัยพุทธเจ้าเอาทีเดียว5เดือนเลยบุญอย่างนี้เปิดพระไตรปิฎกเภสัชขันธกะเล่มที่5มหาวรรคภาค2ข้อที่25หน้าที่38เปิดอ่านไปจะเห็นเอาบุญแบบเราเอาเนี่ยพระ 1,250 รูปโยมขาวๆ500รวมเป็น 1,750 คนทั้งหลายก็มาทำบุญจากว่าโน่นเมืองนี้บางคนเอาเกวียนบรรทุกอาหารตามหลังไปทำให้พระพุทธเจ้าเผยแพร่ศาสนาได้กว้างไกลประชาชนอยู่ในศีลในธรรมเพราะเหตุนั้นวันนี้แสดงธรรมโดยทั่วไปไม่ได้ลงสู่หลักการปฏิบัติเรื่องสมาธิภาวนาเพราะว่าพี่น้องมากันหลายทางทั้งผู้ที่ทำครัวทั้งมาจากในบ้านก็เลยแสดงธรรมไปในรูปลักษณะให้เห็นคุณค่าแห่งคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยเท่าที่เราจักทำได้อย่าพากันประมาทเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานไม่เกิน100ปีเราจะโบกมืออำลาญาตินิดดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบแห่งชีวิตโลกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะมาปลูกบ้านปลูกเรือนนอนอยู่อย่างถาวรถึง300ถึง500ปีถึง 1,000 ปีแต่เราจะอยู่ในโลกนี้ไม่นานนักชีวิตที่เกิดมาในโลกกับบ้านช่องที่เราอยู่มันเหมือนกับเราเดินไปตามสะพานสะพานนั้นไม่ใช่ที่เราจะมาผูกเปแขนอู่นอนเป็นสะพานที่เราจะต้องข้ามไปผ่านไปโลกนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่สถานที่ที่เราจะมาปลูกบ้านอยู่อย่างถาวรเราตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะบุญและบาปใดๆที่เราได้ทำในโลกนี้เราจักนำบุญและบาปนั้นไปเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาสาธารณะมันเยสร้างอโจระหาลโนนิธิบุญนี้ที่เรากระทำนี้โจรปล้นไปไม่ได้ไม่เป็นของคนอื่นโดยทั่วไปมันเป็นของใครมันเป็นของมันทรัพย์ประเภทนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นผู้ถือเอาไปในโลกหน้าคือคุณงามความดีที่เราทำไว้จึงขอยุติการกล่าวธรรมนิกถาก่อนฟ้าสนธยาลงด้วยเวลาอันสมควรเพียงเท่านี้ขอความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระธรรมอันประเสริฐนี้จงหยั่งรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายอย่างง่อนแง่นคอนแคลนอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นภายใต้อ้อมกอดแห่งพุทธธรรมภายใต้ร่มเงาแห่งศาสนาแห่งศีลธรรมมีครอบครัวอันสงบรำงับสังคมอันสงบร่มเย็นชีวิตอันปราศจากเวรภัยอยู่ไปด้วยความราบรื่นสงบร่มเย็นตลอดไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติ คลย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: สัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะคิรังวัตยังกายโยปัตถวิงอติเสสติสุตโตอเปตวิญญาโนนิรทังวะกริงคลันติณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องอสุภกรรมฐานและอาหารปฏิกูลสัญญาตามคำอรัธนาของโยมญาติโยมสนใจอยากจะได้ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องอสุภกรรมฐานและอาหารปฏิกูลสัญญาจะขอเทศให้กันนี้กันหนึ่งเทศมาแล้วสองกันคือไขปัญหาถึงเรื่องธรรมะที่โยมต้องการเกี่ยวกับเรื่องกายคตาสติและก็การพิจารณาสังขารกายสังขารให้เจริญกายพิจารณาสังขารเทศจบไปแล้วสองกันเพราะกันนี้โยมต้องการอยากจะให้บรรยายถึงเรื่องอสุภกรรมฐานและอาหารปฏิกูลสัญญาอสุภกรรมฐานญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอสุภะแปลว่าของไม่สวยไม่งามอันนี้เป็นเรื่องของซากศพหรอกแต่มันก็ไม่ใช่ซากศพที่ตายแล้วจึงจะเป็นอสุภะแม้ร่างกายของเราทุกคนก็เป็นอสุภะด้วยเป็นของไม่สวยไม่งามแต่เราเข้าใจว่าเป็นของสวยของงามท่านเรียกว่าสัญญาวิปลาสพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศว่าเป็นของสวยของงามเราก็ไอ้ร่างกายของเราพระองค์ตรัสว่าเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามพระองค์เทศรู้เสมอแต่ชาวโลกก็เห็นว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นของสวยของงามเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาที่เห็นว่าเป็นของเที่ยงเพราะอะไรมันบังเนาะเพราะท่านกล่าวว่าเพราะสันตติมันบังไว้เราไม่เห็นความเกิดความดับที่ว่าพระองค์ว่าไม่เที่ยงนั้นเราก็เห็นว่ามันเที่ยงเพราะอะไรบังเราจึงไม่เห็นท่านกล่าวว่าสันตติคือความสืบต่อมันบังไว้ไม่ให้เราเห็นได้เพราะว่าเป็นทุกข์แต่เราก็หันว่าเป็นสุขเพราะอิริยาบถบังไว้พระองค์ตรัสว่ามันเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนัตตาแต่เราก็เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนสิแล้วเป็นของสวยของงามก็เพราะอะไรบังไว้เล่าก็เพราะคณะสัญญาความเห็นว่าเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นเองดังนั้นอสุภกรรมฐานนี้จะว่าโดยส่วนกว้างๆแล้วคำว่าอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามมันเป็นซากศพท่านเรียกว่าพิจารณาถึงซากศพนั่นแหละอสุภะมีศีวัติกานวสีวัติกาภพะป่าช้าเก้าร่างกายของมนุษย์เหล่านี้ท่านกล่าวถึงว่าเป็นเหมือนป่าช้าไม่มีผิดกันเลยเพราะอะไรจึงเป็นเหมือนป่าช้าเราลองนึกดูกันแล้วกันวันหนึ่งวันหนึ่งเราเอาซากเป็ดเข้าไปในตัวเราเท่าไหร่เอาเนื้อไก่เอาเนื้อหมูเอาเนื้อปูเอาเนื้อปลาเอาเนื้อกบเนื้อเขียดเอาเนื้อวัวเนื้อควายตลอดจนบางทีเนื้อหมาก็ยังดันเราเข้าไปด้วยนี่ลองนึกดูกันแล้วกันเนื้องูเนื้อจระเข้เอาเข้าไปในร่างกายมันก็เหมือนเป็นซากศพอันหนึ่งนั่นแหละซากวัวซากควายซากนกซากหนูซากโอสัตว์ปลาก็ไปอยู่ในร่างกายเราแต่เราไม่ยักโกรธที่หลอกสัตว์เหล่านี้ด้วยนี่มันเป็นซากศพนอกจากนั้นหนอนที่มีชาติทั้งหลายอยู่ในร่างกายของเราก็เยอะมันก็ตายในนี้เกิดในที่นี้เป็นป่าช้าของเขาเป็นที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายด้วย เสร็จแล้วยังไม่พอเป็นโรงพยาบาลของพวกกิมมิชาติทั้งหลายในที่นี่อีกด้วยตายมันก็ฝังในร่างเรานี่แหละพวกนอนทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในร่างกายเราอยู่หลายหนหลายแห่งดังนั้นร่างกายของเราจึงชื่อว่าเป็นซากศพเป็นที่โรงพยาบาลของสัตว์ทั้งที่อาศัยอยู่ในร่างกายด้วยเป็นที่ฝังศพของเขาเป็นป่าช้าด้วยนะก็เป็นที่อยู่อาศัยของเขาด้วยดังนั้นคำว่าอสุภะแปลว่าของไม่สวยไม่งามในที่นี้หมายถึงอสุภกรรมฐานซึ่งจะเทศในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระปูติคัตไว้ว่าอจิรังวัตยังกาโยโอกายนี้ไม่นานหนอปะทวิงอติเศษสติจักนอนทับผมแผ่นดินชุดโทอเปตวิญญาโนเมื่อเขาระเมื่อไรวิญญาณถูกทอดทิ้งไว้แล้วมันก็เป็นเหมือนกับดอนไม้เหมือนกับพุ่นฟืนร่างกายของนบมันเป็นเหมือนอย่างนี้แหละดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้พระปูติคัตพิจารณาท่านพิจารณาตามจนกระทั่งสำเร็จมรรคผลนิพพานทีนี้ในวันนี้ก็จะเทศถึงเรื่องอสุภกรรมฐานตามคำรัตนาของโยมคำว่าอสุภะคำว่าอสุภกรรมฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในจำนวนกรรมฐาน40อย่างอสุภกรรมฐานเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในจำนวนกรรมฐานทั้งหลายแหละคือสมถกรรมฐาน40มีดินน้ำไฟลมเป็นต้นนั่นหมวดที่1เรียกว่าหมวดกสิณปฐวีกสิณเอาดินเป็นอารมณ์มั่งเอาน้ำเอาไฟสีเขียวสีเหลืองสีแดงนั่นหมวดหนึ่งมีอยู่10ข้อแล้วอสุภะนี่ก็มีอยู่10เพราะฉะนั้นวันนี้จะเทศอสุภะด้วยกับอาหาเรปฏิกูลสัญญาตามคำรัตนาของโยมทีนี้คำว่าอสุภะแปลว่าของไม่สวยไม่งามท่านจำแนกแจกอ้อยเป็น10อย่างในที่นี้เรียกว่าอสุภะ10 1อุทธุมาตกะอสุภะอุทธุมาตกะอสุภะแปลว่าซากศพที่ขึ้นพองนี่หมายถึงอารมณ์ของกรรมฐานเรียกว่าสมถะซากศพที่ขึ้นพองอันนี้มันต้องหาได้ตามป่าช้าเราจะดูในบ้านไม่มีต้องไปดูที่ป่าช้าป่าช้าทุกวันนี้เขาก็หีบศพเขาก็เจ็บมิดชิดมองไม่ค่อยเห็นหาดูได้ยากในสมัยก่อนเมืองอินเดียเขาเผากันที่ป่าช้าเอาไปทิ้งไว้ให้นางกาลีเป็นคนไปเผาศพที่ป่าช้าแต่ทุกวันนี้มันเตาพิสดารอย่าเอาเข้าไปเยียบหายไม่เห็นหมดศพนอกจากเปิดดูเขาก็เปิดไม่นานเอาน้ำล้างน้ำมะพร้าวล้างหน้านิดเดียวเขาก็เผากันแล้วเราจะหาดูซากศพในที่อย่างนี้ได้ยากนอกจากไปอยู่ตามป่าที่เขาเผาศพจริงๆห่างจากนอกเมืองออกไปเขาเอาศพไปเผาเออนั่นก็พอขยันช่วยหน่อยแต่หาดูได้ยากภาคปฏิบัติซากศพที่ขึ้นพองเรียกว่าอุทุมาตกะอสุภะวิธีปฏิบัติถ้ามีซากศพที่ขึ้นพองอย่างนั้นท่านให้เพ่งดูซากศพที่ขึ้นพองจริงๆคือดูด้วยตาเนื้อจริงๆก่อนในขณะที่เพ่งดูนั้นท่านให้จำสีจำเพศจำสันฐานจำทิศที่ตั้งจำโอกาสที่ตั้งแห่งซากศพว่าเป็นอย่างไรและจะกำหนดว่าซากศพนั้นขึ้นพองที่ตรงไหนเมื่อจำได้6อย่างนี้ได้ดีแล้วจึงให้จำไว้อีก5อย่างอันนี้สำคัญผู้ที่จะเจริญอุทธมาตกะ1ต้องจำสี2ต้องจำเพศ2ต้องจำสันฐานส่วนทรง4ต้องจำทิศที่ตั้งของศพแล้วก็5โอกาสที่ตั้งแห่งซากศพเป็นยังไงแล้วก็จำว่าซากศพนั้นขึ้นพองที่ตรงไหนเมื่อจำ6อย่างนี้ได้ดีแล้วต้องให้จำไว้อีก5อย่างคือ 1. ที่ต่อแห่งร่างกายของซากศพซึ่งเรียกว่ากระดูกต่อ 2. ช่องว่างแห่งร่างกายของซากศพคือระหว่างมือเท้าท้องหูตาปาก 3. ที่ต่ำแห่งซากศพคือที่หลุมตามันต่ำหลุมคอในปากแล้วก็ที่ต่ำแห่งที่ตนยืนหรือที่ซากศพอยู่นะแล้วก็ที่สูงแห่งซากศพคือเข่าหน้าอกหน้าผากและที่สูงแห่งตนยืนหรือซากศพอยู่ที่รอบคือที่รอบตัวซากศพได้แก่ตลอดทั้งตัวซากศพให้ดูว่าจะเห็นชัดที่ตรงไหนว่าขึ้นพองก็รวมเป็น5อย่างนะเมื่อจำ ังที่กล่าวมานี้หรือ11อย่างดังที่กล่าวมานี้แล้วก็ให้ตั้งใจดูเฉพาะที่ขึ้นพองดูแล้วหลับตานึกอย่างนี้ว่าขึ้นพองน่าเกลียดขึ้นพองน่าเกลียดสักครู่แล้วก็ลืมตาดูอีกดูแล้วก็หลับตานึกอย่างนี้อีกทำอย่างนี้หลายๆครั้งจนกว่าศพขึ้นพองนั้นจะปรากฏเห็นในเวลาหลับตาเหมือนกับในเวลาลืมตาถ้าปรากฏเห็นศพขึ้นพองในเวลาหลับตาเหมือนกันกับลืมตาดูในเวลาใดเรียกว่าได้อุคหานิมิตคือนิมิตติดตาในเวลานั้นและนิมิตติดตานั้นปรากฏเห็นเป็นของน่ากลัวมากขึ้นคือถ้าตัวเดินกลับจากที่ดูซากศพนั้นจะปรากฏเห็นซากศพที่พองนั้นตามไปด้วยถ้าในขณะนั้นรู้สึกกลัวให้รีบสอนตัวเองว่าธรรมดาศพย่อมไปไหนไม่ได้ย่อมเป็นเหมือนกับก้อนหินหรือท่อนไม้ถ้าก้อนหินหรือท่อนไม้เดินได้ซากศพนั้นก็เดินได้ถ้าของเหล่านั้นเดินไม่ได้ซากศพนั้นก็เดินไม่ได้ที่เราเห็นเดินตามมานี้ไม่ใช่ซากศพเป็นนิมิตติดตาต่างหากนิมิตที่ติดตานี้แหละจะทำให้เราได้คุณวิเศษยิ่งขึ้นเมื่อนึกสอนตัวเองอย่างนี้แล้วให้นึกในใจว่าขึ้นพองหน้าเกลียดขึ้นพองหน้าเกลียดดังนี้เรื่อยไปจนกว่าปฏิภาคนิมิตคือนิมิตเทียบเคียงจะเกิดขึ้นนิมิตเทียบเคียงในข้อนี้ได้จะปรากฏเห็นซากศพที่ขึ้นพองนั้นเหมือนคนอ้วนๆที่กินข้าวอิ่มแล้วนอนอยู่ฉะนั้นเมื่อนิมิตเทียบเคียงเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ 5ย่อมสงบไปเป็นตามลำดับกามฉันทะพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็สงบลงไปพยาบาทใจโกรธใจคนก็สงบลงไปถีนมิทะง่วงเหานอนก็หายไปอกทัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านนำคานก็หายไปวิจิกิจฉาสงสัยหลังเลใจก็หายไปดังนั้นเมื่อยอมสงบไปตามลำดับคือความรักใคร่สงบไปก่อนแล้วความคิดปองร้ายผู้อื่นสงบไปเป็นที่สองตอนนั้นความกล้าหาญในการปฏิบัติขึ้นทำให้ละความม่วงเหงาเหานอนอ่อนแอและใจปล้ำและใจปล้ำขึ้นในการปฏิบัติทำให้ละความฟุ้งซ่านรำคาญได้แล้วตั้งใจพิจารณาคุณวิเศษที่ตนได้แล้วคือที่ได้ละความรักความปองร้ายความห่วงเหงาเหานอนอ่อนแอความฟุ้งซ่านรำคาญเมื่อพิจารณาอย่างนี้จะละความสงสัยในพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติในผลของการปฏิบัติเมื่อนิวรณ์5สงบแล้วใจจะตั้งมั่นอยู่ในนิมิตเทียบเคียงนั้นและอาการที่ใจตั้งมั่นนั้นประกอบด้วยองค์5คือนึกถึงนิมิตเทียบเคียงนั้นเรียกว่าวิตกยกจิตสู่นิมิตยกจิตขึ้นสู่นิมิตนั้นวิจารนิมิตเทียบเคียงนั้นคือจวนรอบอยู่กับนิมิตนั้นเกิดความเอิบอิ่มขึ้นเรียกว่าปิติรู้สึกสบายมากแปลกจากความรู้สึกสบายธรรมดาใจแน่วแน่อยู่เฉพาะนิมิตเทียบเคียงนั้นเมื่อใจตั้งมั่นพร้อมด้วยองค์5ดังนี้แล้วเรียกว่าได้บรรลุปฐมฌานเมื่อทำให้ชำนิชำนาญในปฐมฌานแล้วก็จะขึ้นสู่ฌานขั้นสูงต่อไปโดยลำดับเมื่อสำเร็จฌานทุกขั้นแล้วเจริญวิปัสสนาต่อไปโดยเอาฌานเป็นบาทก็สามารถจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานสูงส่งขึ้นไปตามลำดับทั้งนี้ก็แล้วแต่วาสนาบารมีของตนอันนี้เป็นอุทุมาตกะที่นี้ข้อ2วินีลกะอสุภะวินีลกะอสุภะเพ่งดูซากศพที่มีสีเขียวในขณะที่เพ่งดูนั้นก็ให้จำข้อที่ควรจำ11อย่างดังที่กล่าวมาแล้วโน้นแหละตั้งแต่จำสีจำเพศจำสันฐานจำทิศที่ตั้งโอกาสที่ตั้งแห่งซากศพว่าเป็นยังไงตลอดจนจำถึงข้อต่อของร่างกายของซากศพเรียกว่ากระดูกต่อช่องว่างของร่างกายระหว่างมือเท้าเป็นต้นเหมือนที่กล่าวแล้วข้างต้นเมื่อเพ่งดูซากศพที่มีสีเขียวในขณะที่เพ่งดูนั้นก็ให้จำข้อที่ควรจำ11อย่างเหมือนที่ว่าไว้ในข้อที่1นั้นในขณะที่เพ่งดูนั้นให้นึกว่าซากศพสีเขียวนี้เป็นของน่าเกลียด ซากศพสีเขียวนี้เป็นของน่าเกลียดดังนี้สิ่งที่แปลกกันมีแต่นิมิตคือนิมิตติดตาในข้อนี้สีพร้อยนิมิตเทียบเคียงปรากฏเห็นเป็นสีหนาหนาหนาขึ้นหนาขึ้นนอกนั้นก็เหมือนกันกับข้องต้นเหมือนกันอุทุกับอุทุกมาตกะสุภะที่ว่ามาแล้วข้อที่สามวิบุพกะอสุภะวิบุพกะอสุภะเลยเจอซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลออกในขณะที่ดูนั้นก็ให้จำข้อที่ควรจำ11อย่างเหมือนที่ว่าไว้ในข้อที่1นั้นคือจำสีจำเพศจำสันฐานจำทิศที่ตั้งโอกาสที่ตั้งแห่งซากศพเป็นอย่างไรและจะกำหนดว่าซากศพนั้นมันมีน้ำเหลืองไหลออกที่ตรงไหนก็ต้องจำไว้ด้วยในขณะที่เพ่งดูนั้นให้หลับตานึกว่าซากศพมีน้ำเหลืองไหลเป็นของน่าเกลียดซากศพมีน้ำเหลืองไหลเป็นของน่าเกลียดดังนี้นิมิตติดตาในข้อนี้ได้แก่ปรากฏเห็นน้ำเหลืองไหลอยู่ไม่ขาดสายนิมิตเทียบเคียงได้แก่การปรากฏเห็นน้ำเหลืองนั้นนิ่งอยู่นอกนี้ก็เหมือนข้างต้นข้อสี่วิทิตกะอสุภะวิทิตกะอสุภะซากศพที่ขาดเป็นท่อนในขณะที่เพ่งดูนั้นก็ให้จำข้อที่ควรจำ11อย่างเหมือนที่กล่าวแล้วในข้อที่1คือจำสีเพศสันฐานทิศเป็นต้นแล้วให้นึกกลับไปกลับมาว่าซากศพที่ขาดนี้เป็นของน่าเกลียดซากศพที่ขาดนี้เป็นของน่าเกลียดนิมิตติตาในข้อนี้ได้แก่การปรากฏเหมือนซากศพขาดกลางนิมิตเทียบเคียงได้แก่การปรากฏเห็นเป็นเหมือนซากศพเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปทั้งตัวนอกนี้เหมือนกันกับข้างต้นข้อที่5วิขายิตกะอสุภะวิขายิตกะอสุภะเพ่งดูซากศพที่ถูกตัดกัดขาดวิ่นไปในขณะที่เพ่งดูนั้นให้จำข้อที่ควรจำ11อย่างมีสีสันฐานเพศเป็นต้นเหมือนที่กล่าวไว้ในข้อหนึ่งนั้นแล้วให้นึกกลับไปกลับมาว่าซากศพที่ถูกตัดกัดขาดวิ่นไปเป็นของน่าเกลียดซากศพที่ถูกสัตว์กัดขาดปิ้นไปเป็นของน่าเกลียดดังนี้นิมิตติดตาในข้อนี้ได้แก่การปรากฏเห็นซากศพนั้นถูกสัตว์กัดกินส่วนโน้นบ้างส่วนนี้บ้างนิมิตเทียบเคียงได้แก่การปรากฏเห็นซากศพนั้นถูกสัตว์กัดยัดไปทั้งตัวนอกนี้ก็เหมือนกันกับข้างต้น6วิจิตกะอสุภะวิจิตกะอสุภะได้แก่การเพ่งซากศพที่ถูกสัตว์กัดกระจุยกระจายอยู่ในที่นั้นๆในขณะที่เพ่งดูนั้นก็ให้จำข้อที่ควรจำ11อย่างมีสีสันฐานเพศเป็นต้นเหมือนที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อหนึ่งนั้นแล้วให้นึกกลับไปกลับมาว่าซากศพที่ถูกสัตว์กัดกระจุยกระจายอยู่ในที่นั้นๆ นี้เป็นของน่าเกลียดเป็นของน่าเกลียดดังนี้นิมิตติดตาในข้อนี้ได้แก่การปรากฏเห็นซากศพนั้นตกเรี่ยราดอยู่เป็นแห่งๆนิมิตเทียบเคียงได้แก่การปรากฏเหมือนซากศพตกเรี่ยราดทั่วไปนอกนี้ก็เหมือนกันกับข้อหนึ่งข้างต้นนั้นเกตหัตวิกิตกะอสุภะหัตวิกิตกะอสุภะเพ่งซากศพที่ถูกฆ่าตายในขณะที่เพ่งดูนั้นก็ให้จำข้อที่ควรจำ11อย่างมีสีสันฐานเพศเป็นต้นเหมือนที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อหนึ่งนั้นแล้วให้นึกกลับไปกลับมาว่าซากศพที่ถูกฆ่าตายนี้เป็นของน่าเกลียดเป็นของน่าเกลียดดังนี้นิมิตติดตาในข้อนี้ได้แก่การปรากฏเห็นเหมือนซากศพนั้นถูกฟันอยู่ในที่ต่อหน้าคนนิมิตเทียบเคียงได้แก่การปรากฏเห็นเหมือนซากศพนั้นถูกฟันยับไปทั้งตัวนอกนี้เหมือนข้างต้นแปดโลหิตกะอสุภะโลหิตกะอสุภะเพ่งซากศพที่มีโลหิตไหลออกอยู่ในขณะที่เพ่งดูนั้นก็ให้จำข้อที่ควรจำ11อย่างเหมือนที่ได้กล่าวไว้ในข้อหนึ่งนั้นแล้วให้นึกกลับไปกลับมาว่าซากศพที่มีโลหิตไหลออกอยู่นี้เป็นของน่าเกลียดซากศพที่มีโลหิตไหลออกอยู่นี้เป็นของน่าเกลียดดังนี้นิมิตติดตาในข้อนี้ได้แก่การปรากฏเห็นโลหิตแดงไหวๆเหมือนผ้าแดงถูกลมพัดนิมิตเทียบเคียงได้แก่การปรากฏเห็นโลหิตแดงนิ่งอยู่ นอกนี้ก็เหมือนข้างต้นข้อ9ปุรุวกะอสุภะปุรุวกะอสุภะซากศพที่มีหมู่หนอนไหลออกอยู่ในขณะที่เพ่งดูนั้นก็ให้จำข้อที่ควรจำ11อย่างมีสีสันฐานเพศเป็นต้นเหมือนที่ได้กล่าวไว้ในข้อหนึ่งนั้นแล้วให้นึกกลับไปกลับมาว่าซากศพที่มีหมู่หนอนไหลออกอยู่เป็นของน่าเกลียดซากศพที่มีหมู่หนอนไหลออกอยู่เป็นของน่าเกลียดดังนี้นิมิตติดตาในข้อนี้ได้แก่การปรากฏเห็นหมู่หนอนกำลังเจาะอยู่กำลังไหลออกอยู่เป็นกลุ่มๆนิมิตเทียบเคียงได้แก่การปรากฏเห็นหมู่หนอนเป็นเหมือนเมล็ดข้าวสาลีทั้งเกลือนอยู่ทิ้งเกลือนอยู่นอกนี้ก็เหมือนข้างต้นอสุภะนี้มีถ้าดูตามประวัติมีผู้หญิงนางหนึ่งเบื้องแรกเป็นแม่ไก่ฟังพระสอนกรรมฐานอยู่ที่ศาลาถูกเหยี่ยวตัดคอตายก็เกิดเป็นลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้าหญิงเมื่อโตเป็นหนุ่มก็ลาพ่อออกบวชเป็นชีพขาวแล้วเจริญกรรมฐานเอาอสุภะคือหนอนเป็นอารมณ์ไปถ่ายในส้วมหนอนมันมาแย่งกันกินอุจจาระเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันวิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแย่งอุจจาระถ้าคนที่ไม่เคยเห็นก็อาจจะไม่เข้าใจเวลาบ้านนอกเขาถ่ายอุจจาระลงใส่พื้นดินหมาไม่มากินกาไม่มากินสัตว์ไม่มากินมันก็มีแมลงวันหัวเขียวมาหยอดไข่ใส่มันก็เกิดหนอนขึ้นหนอนเหล่านี้โตวันเป็นคืนเป็นขนรัวขาวๆเวลาเราถ่ายอุจจาระเป็นก้อนลงไปปุ๊บมันวิ่งแย่งกันปุ๊บปุ๊บประเดี๋ยวหมดเลยนางคนนั้นก็ดูวิตกยกจิตขึ้นสู่กองหนอนวิจารใจวนรอบอยู่กับกองหนอนที่มันแย่งกินอุจจาระปีติก็เกิดความเอิบอิ่มใจโศกก็สบายมันลืมหมดทุกอย่างนอกจากดูจ้องอยู่ตรงนั้นเอตคตาดิ่งอยู่กับกองหนอนก็ได้บรรลุปฐมฌานนี่ตัวอย่างเพราะฉะนั้นหนอนปุรุกะนี่เอาหนอนเป็นอารมณ์ทีนี้ข้อที่10อธิกะอสุภะอธิกะอสุภะนี่เพ่งซากศพที่เป็นโครงกระดูกในขณะที่เพ่งดูนั้นให้จำข้อที่ควรจำ11อย่างนั่นมันที่กล่าวแล้วข้างต้นนะนะ11อย่างก็ให้จำสีจำเพศจำสันฐานจำทิศที่ตั้งโอกาสที่ตั้งแห่งศพว่าเป็นอย่างไรและจะกำหนดว่าซากศพนั้นมันอยู่กระดูกอยู่ที่ตรงไหนเมื่อจำได้อย่างนี้ก็ต้องจำ5อย่างที่ต่อแห่งร่างกายแห่งร่างของซากศพเรียกว่ากระดูกต่อช่องว่างแห่งร่างกายซากศพคือระหว่างมือเท้าท้องหูตาปากที่ต่ำแห่งซากศพคือหลุมตาหลุมคอในปากที่ต่ำแห่งที่ตนยืนหรือที่ซากศพอยู่ที่สูงแห่งซากศพคือเข่าหน้าอกหน้าผากที่มันนูนออกมาและที่สูงแห่งตนยืนหรือซากศพอยู่ที่รอบคือที่รอบตัวซากศพและเก็บตลอดทั้งตัวซากศพให้ดูว่าจะเห็นชัดที่ตรงไหนว่ามันมีกระดูกอยู่ตรงไหนอันนี้เรียกว่าอธิกะอสุภะแต่ข้อนี้ถ้าผู้ใดฉลาดดูว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ให้จำแต่เพียง10อย่างพอจำได้ดีแล้วก็ให้นึกกลับไปกลับมาว่าซากศพที่เป็นโครงกระดูกนี้เป็นของน่าเกลียดซากศพที่เป็นโครงกระดูกนี้เป็นของน่าเกลียดนิมิตติดตาในข้อนี้ได้แก่ปรากฏเห็นเป็นเหมือนกระดูกตกอยู่เป็นแห่งๆนิมิตเทียบเคียงได้แก่การปรากฏเห็นเหมือนกระดูกกองอยู่เป็นกองๆนอกนี้ก็เหมือนข้างต้นอสุภะสิบนี่จบแล้วเมื่อเราเจริญได้ฌานแล้วก็เอาฌานมาเป็นบาทก็มาต่อวิปัสสนาขึ้นปฐมฌานมีองค์5วิตกวิจารปีติสุขเอกตาวิตกเป็นจิตแล้วเปตสิกเป็นเจตสิกเจตสิกเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปถ้าเจตสิกเป็นนามเสร็จแล้วเจตสิกเกิดที่ไหนเกิดที่หทัยวัตถุรูปหทัยวัตถุรูปเป็นรูปแล้วก็ยกรูปกับนามขึ้นมาสู่ปัตตานะก็จะไปวิปัสสนาได้มรรคผลนิพพานอันนี้เรียกว่าสมถญาณิกเอาสมะไปเป็นญาณเป็นพาหนะขี่ไปถูกมรรคผลนิพพานเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกจบลงไปแล้วที่โยมต้องการจบเลยนะตอนนี้โยมให้ไขให้อัดอาหาเรปฏิกูลสัญญาในกันเดียวกันนี้แหละก็จะต่อเลยอาหาเรปฏิกูลสัญญาแปลว่าการพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลองค์ธรรมก็ได้แก่สัญญาจิตสิกที่ในมหากุศลมหากิริยา การพิจารณานี่นะว่าโดยอาการมีอยู่10อย่างคือ 1. ขมนา 2. เอสนา 3. โภคา 4. อาสยา 5. นิธานโต 6. อัปปกา 7. ปักกา 8. พลา 9. นิสันทะ 10. มัคคณาอธิบายย่อๆข้อที่1ขมนาแปลว่าการเดินไปในเกการพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยการไปสู่สถานที่ที่มีอาหารว่าได้รับความลำบากต่างๆมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกรรมแดดกรรมฝนเบียดเสียดไปด้วยฝูงชนทั้งหลายอย่างน่าเบื่อต้องย่ำของสกปรกไปมีละอองติดเท้าและขี้จิ้งจกเป็นต้นบางทีขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูขี้ม้าขี้คนก็ติดเท้าไปได้ต้องไปเจอกับของปฏิกูลนานาชนิดเช่นปัสสาวะอุจจาระน้ำมูกน้ำลายซากศพต่างๆเช่นซากสุนัขบ้างซากงูบ้างเป็นสิ่งที่จำต้องเหยียบย่ำด้วยจำต้องเจอด้วยจำต้องได้กลิ่นด้วยทั้งนี้ก็เพราะอาหารเป็นเหตุพึงพิจารณาเห็นความเป็นของปฏิกูลโดยการไปดังแล้วพิจารณาว่าโอ้อาหารนี้ประกูลจริงนะพ่อสองเอสนาแปลว่าการแสวงหาในเวลาแสวงหาอาหารนั้นจำต้องเหยียบหลุมโสโครกบ้างบ่อน้ำคำที่เจือปนด้วยน้ำล้างปลาน้ำล้างเนื้อน้ำซาวข้าวน้ำมูกน้ำลายขี้สุนัขและสุกรเกลื่อนกลอนไปด้วยหมูหนอนแมลงวันหดเขียวบ้างจำต้องเห็นจำต้องได้กลิ่นจำต้องอดกลั้นและจำต้องเหยียบย่ำไปในที่เฉอะแฉะสกปรกปะปนไปด้วยสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดนานาประการทั้งนี้ก็เพราะอาหารเป็นเหตุโดยแท้พึงพิจารณาเห็นความปฏิกูลโดยอาการแสวงหาดังนี้แล้วพึงปรงว่าโอ้อาหารนี่ปฏิกูลจริงเนาะ 3. โภคาแปลว่าการบริโภคคือพิจารณาอาหารว่าเป็นของปฏิกูลโดยการบริโภคว่าอาหารนี้เมื่อเอามือหยิบมาใส่เข้าในปากก็เปื้อนมือและคลุกเคล้าไปด้วยน้ำลายฟันล่างทำจิตต่างครกฟันบนทำจิตต่างสากลิ้นทำจิตต่างมือเคี้ยวอยู่ก็แปดเปื้อนไปด้วยขี้ฟันสีกลิ่นเครื่องปรุงที่จัดว่าดีนั้นก็กลับเปลี่ยนเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไปหมดปรากฏดังรากสุนัขถ้าคายออกมาดูเสียก่อนแล้วจึงบริโภคใหม่อีกก็คงบริโภคไม่ลงเป็นแน่นอกจากนี้ยังต้องบริโภคแล้วบริโภคอีกซ้ำซ้ำซากซากอยู่เสมอทุกวันไม่ได้ว่างเว้นนับจำเดิมแต่คลอดจากครรภ์มารดาจนกระทั่งถึงตายถ้านำออกมากองไว้เป็นส่วนๆแล้วก็มากมายใหญ่โตเพียงแต่ข้าวสารกับน้ำเท่านั้นก็ไม่ใช่น้อยเลยข้าวสารที่คนแต่ละคนบริโภคลงไปในท้องนั้นถ้าจะคำนวณดูแล้วประมาณเรือนหนึ่งหลังจำนวนข้าวประมาณสัก150กระสอบน้ำเท่ากับสระบุคคลนี1สระนี่ว่ากันแต่ในชาตินี้เท่านั้นนักปราชญ์กล่าวว่าท้องมนุษย์นี้เป็นมหาสมุทรอย่างหนึ่งไม่รู้จักเต็มเป็นสักทีดังนั้นนักปฏิบัติจึงต้องพิจารณาปรุงเสียว่าโอ้อาหารนี้เป็นของปฏิกูลจริงเนาะดังนี้สีอาสยาแปลว่าที่อยู่คือพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลโดยที่อยู่อาหารที่บริโภคเข้าไปนี้มีที่อาศัยอยู่4อย่างคือน้ำดี1เสมหะ1หนอง1เลือด1ใน4อย่างนี้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนชนทั้งหลายนอกจากนี้มีครบทั้งสี่เหตุนั้นผู้ใดมีน้ำดีมากอาหารที่เข้าไปในลำไส้ของผู้นั้นก็เป็นเหมือนเปรอะด้วยยางมะสางข้นข้นถ้าเสมหะมากก็แปดเปื้อนด้วยเสมหะดุจจะเปรอะด้วยน้ำใบแตงหนูถ้ามีหนองมากก็เปื้อแปดเปื้อนด้วยคอหนองดุจจะระคนด้วยเปลียงน้ำถ้ามีโลหิตมากก็แปดเปื้อนด้วยโลหิตดุจจะระคนด้วยน้ำอ้อยอม นี้คือความเป็นของปฏิกูลในอาหารดังนั้นนักปฏิบัติพึงพิจารณาว่าโอ้อาหารนี้เป็นของปฏิกูลจริงเนาะดังนี้ถ้านิทานโตแปลว่าหมักหมมคือพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยกระเพาะซึ่งเป็นที่หมักหมมรวมกันแห่งอาหารใหม่ว่าอาหารที่ระคนด้วยน้ำดีเสมหะหนองเลือด4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เมื่อเข้าไปสู่ภายในนั้นมิใช่ว่าจะไปหมักหมมรวมกันตั้งอยู่ในภาชนะเงินภาชนะทองแก้วมณีเป็นต้นแต่อย่างใดหาไม่ที่แท้เข้าไปหมักหมมรวมกันอยู่ในกระเพาะที่โสโครกน่าเกลียดฉะนั้นผู้มีอายุ10ปีบริโภคเข้าไปอาหารก็ไปหมักหมมรวมกันไว้ในกระเพาะนี้ตลอด10ปีโดยไม่ได้มีการชำระล้างเลยย่อมเป็นเหมือนหลุมคูดที่มิได้ขุดออกมิได้ถ่ายออกเลยฉะนั้นถ้าผู้มีอายุ20 30ถึง100ปีอาหารก็เข้าไปหมักหมมรวมกันไว้ในกระเพาะที่โสโครกนี้ตลอดระยะเวลานานเท่านั้นย่อมเป็นเหมือนหลุมคูดที่มิได้ขุดลอกถ่ายออกตลอดระยะเวลานานถึง20 30ถึง100ปีฉะนั้นนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดโดยหมักหมมดังนั้นนักปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาว่าโอ้อาหารนี้เป็นของปริกูลน่าเกลียดนอดังนี้6อปักกาแปลว่าไม่ย่อยคือพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปริกูลโดยไม่ย่อยว่าอาหารที่บริโภคแต่วันนี้ก็ดีวันนี้ก็ดีที่เข้าไปหมักหมมรวมกันอยู่ในกระเพาะอันโสโครกนี้มีอาการเป็นฟองเกิดขึ้นด้วยอำนาจของปาจกติโชไฟที่เผาอาหารให้ย่อยที่มีประจำอยู่ภายใต้กระเพาะอาหารทำการเผาผลาญให้ย่อยละลายเป็นไปเหมือนหนึ่งขยะมูลฝอยมีเศษอาหารต่างๆหญ้าใบไม้เสื่อลำแพนเก่าซากงูสุนัขหนูเป็นต้นที่ชาวบ้านพากันทิ้งไว้ในหลุมเมื่อฝนตกในฤดูแล้งถูกแสงอาทิตย์แผดเผาให้ร้อนก็เดือดปุ๊บเป็นฟองขึ้นมาเป็นฝาอยู่ชั้นใดอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้ววันนี้ก็มีสภาพเป็นของหน้าสะอิดสะเอียนยิ่งฉันนั้นเหมือนกันนี้เป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโดยยังไม่ย่อยดังนั้นนักปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาว่าโอ้อาหารนี้เป็นของปริกูลน่าเกลียดจริงเนาะดังนี้เจ็ดปักกาแปลว่าย่อยแล้วคือพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปริกูลโดยย่อยแล้วว่าอาหารที่ถูกเผาผลาญด้วยปาจกตีโชนี้เมื่อย่อยเสร็จแล้วนั้นหาใช่กลายเป็นทองเป็นเงินดังเช่นการเล่นแร่แปรธาตุให้สำเร็จเป็นทองคำเป็นเงินขึ้นเช่นนี้ไหมที่แท้ก็กลายเป็นอุจจาระปัสสาวะส่วนที่เป็นอุจจาระนั้นก็ไปขังเต็มอยู่ในกระเพาะอุจจาระเป็นก้อนๆเหมือนดังดินเหลืองที่เขาบดให้ละเอียดแล้วใส่ลงไว้ในกระบอกไม้ไผ่ฉะนั้นส่วนที่เป็นปัสสาวะก็ไปขังเต็มอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดโดยย่อยแล้วดังนั้นผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลโดยย่อยแล้วว่าโอ้อาหารนี้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเนาะดังนี้แปดพลาแปลว่าผลคือพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลโดยผลที่สำเร็จว่าอาหารที่ย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยอำนาจปาจกติโชนั้นย่อมให้สำเร็จเป็นเลือดเนื้อกระดูกผมขนเล็บฟันเป็นต้นส่วนอาหารที่ไม่ย่อยนั้นก็กลับทำให้โรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นหิดเปื่อยหิดด้านพุทธราชโรคเรื้อนกรากหืดไอลงแดงเป็นต้นล้วนแต่เป็นผลที่เกิดจากอาหารที่บริโภคเข้าไปนี่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวโดยผลที่สำเร็จดังนั้นนักปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาว่าโอ้อาหารนี้เป็นของปริกูลน่าเกลียดและน่ากลัวจริงเนาะดังนี้เก้านิสันธาแปลว่าไหลออกคือพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปริกูลโดยการหลั่งไหลออกว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปนี้เมื่อขณะบริโภคย่อมเข้าไปทางเดียวเมื่อไหลออกก็ไหลออกจากช่องทางเก้าช่องเล็กทุก ขุมขนเป็นไปโดยประการต่างๆเป็นต้นว่าไหลออกจากช่องตาทั้งสองเป็นขี้ตาไหลออกจากช่องหูทั้งสองเป็นขี้หูไหลออกจากช่องจมูกทั้งสองเป็นขี้จมูกไหลออกจากช่องปากเป็นขี้เป็นน้ำลายเสมหะไหลออกจากช่องทวารหนักเป็นอุจจาระจากทวารเบาเป็นปัสสาวะไหลออกจากช่องขุมขนเป็นเหงื่อขณะที่บริโภคอยู่นั้นย่อมนั่งล้อมวงพร้อมหน้ากันเป็นหมู่ๆเมื่อถึงคราวที่จะถ่ายออกเป็นอุจจาระปัสสาวะก็ต้องปลีกออกจากหมู่ไปแอบแฝงแต่เดียวดายเมื่อบริโภคในวันแรกมีทั้งยินดีร่าเริงสนุกสนานปลื้มใจปิติโสมนัสอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยขั้นวันที่สองเป็นเวลาที่จะถ่ายออกยอมปิดจมูกหน้านิ้วชิ้วขมวดสะอิดสะเอียนเก้อเขินและในวันแรกที่มีความอร่อยอร่อยชอบอกชอบใจจดจ่อหลงไหลหมกมุ่นกลืนกินพอรุ่งขึ้นวันที่สองทิ้งไว้เพียงคืนเดียวก็หมดความชอบใจกลับเกลียดขยะแขยงมีความรำคาญไม่สบายสายหน้าเพราะต้องทำการถ่ายออกเหตุฉะนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าข้าวน้ำของเคี้ยวและของกินอันมีค่ามากเข้าทั้งช่องเดียวแต่ไหลออกมาจากเก้าช่องข้าวน้ำของเคี้ยวและของกินอันมีค่ามากคนกินกันพร้อมทั้งพวกพ้องแต่เมื่อถ่ายออกย่อมซ่อนเร้นข้าวน้ำของเคี้ยวและของกินอันมีค่ามากคนนิยมยินดีกินเข้าไปแต่เมื่อถ่ายออกย่อมเกลียดข้าวน้ำของเคี้ยวและของกินอันมีค่ามากเพราะค้างอยู่คืนเดียวก็เป็นของเสียไปสิ้นคือบูดเน่าเสียไปหมดดังนั้นนักปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาเห็นว่าโอ้อาหารนี้เป็นของปฏิคูลน่าเกลียดหนอดังนี้สิบมรรคนาเปรวเปื้อนคือพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลโดยความแปดเปื้อนว่าอาหารนี้แม้เวลาบริโภคอยู่ย่อมแปดเปื้อนมือปากลิ้นเพดานฉะนั้นอวัยวะเหล่านี้จึงมีการเปื้อนไปด้วยสิ่งเหม็นคาวสิ้นแม้ล้างแล้วก็ต้องล้างอีกถึงกระนั้นกลิ่นเหม็นคาวก็ไม่ใครจะหมดไปจำต้องล้างด้วยเครื่องหอมซ้ำอีกเพื่อจะขจัดกลิ่นให้สูญสิ้นไปครั้นถึงคราวที่จะไหลออกหลังจากย่อยเสร็จแล้วก็เปื้อนเปรอะไปทั่วตัวคือเปื้อนตาโดยเป็นขี้ตาเปื้อนหูโดยเป็นขี้หูเปื้อนจมูกโดยเป็นขี้จมูกเปื้อนฟันโดยเป็นขี้ฟันเปื้อนปากลิ้นเพดานโดยเป็นน้ำลายเสมหะเปื้อนร่างกายทั่วไปโดยเป็นเหงื่อเปื้อนทวารหนักทวารเบาโดยเป็นอุจจาระปัสสาวะเปื้อนหน้าเกลียดทั่วไปหมดแม้จะมันอาบน้ำชำระขัดสีอยู่ทุกวันก็ไม่สะอาดไปได้เปื้อนอยู่แต่อย่างนี้ตลอดไปในทวารทั้งหลายเล่าเพราะล้างทวารล้างอย่างเข้ามือก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำอีกทีเพราะล้างทวารล้างอย่างแล้วมือนั้นฟอกด้วยโคไม้บ้างดินบ้างฝุ่นหอมบ้างสบู่บ้างตั้ง 2-3 ครั้งจึงหายจากความเป็นของปริคุณดังนี้นักปฏิบัติเพิ่งพิจารณาว่าโอ้อาหารนี้เป็นของปริคุณน่าเกลียดดังนี้นิมิตภาวนาปริญญาในการเจริญกรรมฐานนี้ไม่มีอุคานิมิตและปฏิภาคนิมิตมีแต่บริกรรมนิมิตอย่างเดียวคืออาหารต่างๆที่เกี่ยวเนื่องโดยสัญญาของตนที่มีการเห็นว่าเป็นของปริคุณนี่เองส่วนภาวนานั้นได้สองอย่างคือปริกรรมภาวนาและอุปจารภาวนาปริญญาสามญาหนึ่งญาตะปริญญาได้แก่ความเห็นทุกข์ยากลำบากโดยนานาประการในการบริโภคนับแต่การไปสู่สถานที่การแสวงหาเป็นต้นไปจนถึงการเปื้อนเปรอะสองตีรณะปริญญาได้แก่การเห็นการเกิดดับของอาหารที่เราโภคเข้าไปความเกิดดับของอารูปในภายในตนที่เกิดจากอาหารและความเกิดดับของจิตใจในขณะที่กำลังบริโภคและหลังจากบริโภคแล้ว3ประหารปริญญาสามารถประหารตัณหาในรสคือละความยินดีพอใจในรสเสียได้อานิสงส์1ประหารระสตัณหาได้เพราะประสงค์เพียงแต่จะดำรงชีวิตร่างกายเอาไว้ เพื่อจะได้ทำการปฏิบัติให้พ้นไปจากวัฏฏทุกข์นี้แม้ตัณหาราคะในกามคุณ5ผู้เจริญก็ย่อมละลงได้2อาศัยเหตุคือการละตัณหาราคะในกามคุณ5ลงได้นี้ผู้เจริญย่อมกำหนดรู้รูปขันธ์โดยปริญญา3แม้กายคตาสติภาวนาก็ย่อมสำเร็จบริบูรณ์ไปด้วยและอนุโลมเข้าในปฏิปทาแห่งอสุภสัญญาด้วย3แม้ว่าผู้เจริญยังไม่สามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานในภพปัจจุบันทันตาเห็นนี้ก็ตามย่อมมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความลำบากที่เกิดจากการบริโภคอาหารและนามอาหาร3พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในสุตตนิบาตพระบาลีว่ายังกินจิตถูกขังสัมโพติสัพพังอาหารปฏิยาอาหารานังนิโรธีนะนัตถิทุกขัสสะสัมภโวทุกใดใดที่ได้เกิดขึ้นแล้วทุกเหล่านั้นทั้งมวลล้วนมีอาหารทั้ง4ช่วยอุดหนุนให้เกิดเสมอดังนั้นถ้าอาหารทั้ง4ดับลงเมื่อใดความเกิดขึ้นแห่งทุกก็ไม่มีเมื่อนั้นจบแล้วอาหารเรปฏิกูลสัญญาโดยเป็นสมถกรรมฐานท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอันนี้ว่าโดยอำนาจสมถะเมื่อเราได้ผลหรือได้ฌานแล้วก็ต้องมาต่อวิปัสสนาแต่อาหารนี่ไม่ถึงฌานได้แค่อุปจารสมาธิแต่ถึงงานนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่นี่วิธีปฏิบัติที่จะให้ได้เข้าถึงวิปัสสนานั้นการพิจารณาอาหารนั้นจำกล่าวและมี2 อย่างเรียกว่าอนุปัจจเวกกับมหาปัจจเวกดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าอนุปัจจเวกคือพิจารณาเนืองๆหรือพิจารณาแต่ส่วนน้อยๆเป็นสมถกรรมฐานทำให้ใจสงบเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แต่ไม่ถึงฌานเพราะกรรมฐานที่ไม่ถึงฌานนั้นมีอยู่10อย่างพุทโธธัมโมสังโฆสีลาจาคาทิวตานุสติอุปสมานุสติวรณานุสติแล้วก็อาหาริปฏิกูลสัญญาจตุธาตุวัฏฐาน10ข้อนี้ไม่ถึงฌานแต่ได้แค่อุปจารสมาธิแต่ก็ทำก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่นี่วิธีที่จะปฏิบัติให้ถึงปัญญาให้เข้าถึงวิปัสสนาให้ได้มรรคผลนิพพานนั้นท่านเรียกว่ามหาปัจจเวกคือพิจารณาทุกขณะที่เราเคี้ยวที่เราบริโภคโน่นพระองค์ตรัสว่าอสิติขายิติปิติสายิติสัมปชานกาลีโหติเมื่อเราเคี้ยวก็ให้กำหนดด้วยแม้ตาเห็นขณะที่ตาเห็นอาหารนี่เราต้องกำหนดแล้วเห็นหนอเห็นหนอตั้งสติไว้ที่ตาขณะที่กำหนดอย่างนี้กิเลสขาดไปพอเห็นน้องกิเลสขาดไปจิตชาติต้องพร้อมในองค์3 1อาตปีตั้งใจ2สติมามีสติคอยจ้องคอยจับ3สัมมัญญรู้มีสัมมัญญรู้ทุกขณะพอใจนึกอยากได้อาหารกำหนดอยากได้น้องกำหนดหัวใจพอมือเคลื่อนที่ไปก็ไปน้องไปน้องพอถูกก็ถูกหนอหยับอาหารมาก็มาน้องพอเข้าปากก็อมน้องอมน้องก็เคี้ยวน้องเคี้ยวน้องพอรถปรากฏหยุดเคี้ยวกำหนดรถเนาะเนาะรถมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากิเลสเกิดตรงนี้ได้อีกเมื่อกำหนดรถเนาะรถเนาะจึงเคี้ยวเนาะเคี้ยวเนาะต่อไปเคี้ยวแล้วอาหารมันแหลกแล้วก็กำหนดแหลกเนาะจะกลืนก็อยากกลืนเนาะแล้วจึงกลืนเนาะกลืนเนาะหมดก็กำหนดเห็นเนาะอย่างนี้ต่อไปปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่ามหาปัจจเวกทุกขณะที่เราเคี้ยวแต่ละครั้งแต่ละครั้งอย่างนี้เลยชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคนไม่ประมาทคือคนมีสติคนมีสติคือคนเจริญสติปัฏฐาน4นี่เรียกว่ามหาปัจจเวกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าถึงพระไปกราบทูลพระองค์ว่าวันหนึ่งข้าพระองค์นึกถึงคมตายวันละครั้งประมาทไม่พุทธเจ้าข้าพวกเธอประมาทอีกพวกหนึ่งกราบทูลระลึกถึงคมตายวันละ2ครั้งพระองค์ก็ว่าพวกเธอประมาทอีกพวกหนึ่งนึกถึงคมตายทุกชั่วโมงพระองค์ก็ว่าพวกเธอประมาทอีกพวกหนึ่งนึกถึงคมตายหายใจเข้าไป 5-6 ครั้งนึกถึงครั้งหนึ่งพระองค์ก็ว่าพวกเธอประมาทอีกพวกหนึ่งเคี้ยวอาหาร 5-6 คำนึกถึงคมตายครั้งหนึ่งพระองค์ก็ว่าพวกเธอประมาทไอ้พวกที่ไม่ประมาทนั่นคือหายใจเข้าครั้งหนึ่งก็นึกถึงคมตายเพราะถ้าเข้าแล้วไม่ออกก็ตายก็ได้แก่พวกที่ภาวนาพองหนอยุบหนอนี้แหละระลึกถึงคมตายเรียกว่าคณิกะสมาธิตายทุกขณะหายใจเข้าออกหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งนี่รูปตาย1ครั้งนามคือใจตายไป17ครั้งนะดังนั้นผู้กำหนดหายใจเข้าออกเป็นพองเนาะยุบเนาะเรียกว่าคณิกะมรณะส่วนตายที่เผากันนั้นเรียกว่าสมมติมรณะตายโดยสมมติยังไม่ตายแท้เกิดอยู่ถ้ากิเลสมีนะ พระอรหันต์ตายเรียกสมุจฉีทะมรณะพระนพระที่กราบทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งนึกถึงความตายคนหนึ่งหายใจออกครั้งหนึ่งนึกถึงความตายคนหนึ่งพระพุทธเจ้าข้าพวกเธอไม่ประมาทนี่แสดงว่าความไม่ประมาทนี่ละเอียดละออมากอีกพวกหนึ่งกราบทูลว่าข้าพระองค์เคี้ยวอาหารครั้งหนึ่งต้องนึกถึงความตายคือกำหนดเคี้ยวน้องเคี้ยวน้อยพอเคี้ยวน้องนี่จิตมันตายไปสิบเจ็ดขณะรูปตายไปหนึ่งเคี้ยวน้องจิตตายไปสิบเจ็ดขณะรูปตายไปหนึ่งขณะนี่มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้แต่เราไม่เห็นเพราะอวิชชาปิดบังไว้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเพิกคือกำหนดเมื่อกำหนดในรูปนามมันก็จะดับให้เห็นอนิจจังทุกขังตาก็จะเกิดอริยสัจสี่ก็จะเกิดอาการที่เคี้ยวนี่แหละเคี้ยวน้องเคี้ยวน้อนี่ที่เคี้ยวนี่แหละเป็นทุกขะอริยสัจจะตัณหาก่อนๆที่ให้เกิดการเคี้ยวนี่เป็นสมุทัยอริยสัจจะสติที่กำหนดเคี้ยวน้องเคี้ยวน้อเป็นมรรคอริยสัจจะขณะที่กำหนดเคี้ยวน้องเคี้ยวน้อพร้อมด้วยองค์สามอาตาปีสติมาสัมปชัญญะกิเลสขาดไปเจ็ดชาติเป็นนิโรธอริยสัจจะนี่เรียกว่าปฏิบัติอย่างนี้เพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานเพื่อให้กิเลสขาดแต่ปฏิบัติอย่างที่กล่าวมานั้นกิเลสไม่ขาดแต่ข่มไว้ด้วยอำนาจขององค์ฌานไกลๆเท่านั้นคือกำลังจ้องเพ่งอยู่ก็ข่มไว้ด้วยชั่วคู่ชั่วขณะแต่กิเลสไม่ขาดแต่ถ้ากำหนดอย่างที่กล่าวมานี้ขาดเพราะเที่ยวน้องนี่ขาดไปเจ็ดชาติทำไมจึงขาดเจ็ดชาติเพราะว่าประกอบด้วยองค์สามหนึ่งอาตัปปีมีความตั้งใจสองสติมามีสติคอยจ้องสามสัมปชโรมีปัญญาคือตัวสัมปชัญญะอภิชาโทมนัสังวิในโลกีสมเด็จพ่อตรัสวิวัฒนาพร้อมโดยองค์สามจึงจะละโลภะโทสมุหะในอัตภาพของเราได้โลกีในที่นี้หมายถึงอัตภาพเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอาหารปฏิกูลสัญญาจึงมีสองวิธีวิธีหนึ่งเรียกว่าอนุปัจเจกเป็นสมถกรรมฐานวิธีที่สองเป็นมหาปัจเจกเป็นวิปัสสนากรรมฐานสามารถจะให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นมันได้ทันปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นอนิจจังทุกขังตาเห็นอริยสัจสี่เกิดวิปัสสนาญาณเห็นมรรคผลนิพพานได้ก็โดยอุบายดังที่กล่าวมานี้จึงจะขอจบไว้

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่องของใจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่รู้กันได้ยากแต่ว่าถ้าจะให้รู้กันโดยเข้าใจเอาเองนั้นจะมีเวลาในการรู้ได้ยากในสามัญคนธรรมดาคือแม้แต่พระธรรมดาคนที่จะรู้เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องธรรมะนั้นบุคคลนั้นต้องภาวนาทำจิตให้เบาบางทำจิตให้สงบจึงจะรู้เรื่องปฏิบัติธรรมได้ถ้าไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจเรื่องของอริยสัจธรรมเรื่องของมรรคองค์8เรื่องของโพคิยปักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องธรรมะอันสูงธรรมไม่มีธรรมอันใดที่จะเกินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมทั้งประณีตที่เป็นธรรมทั้งลุ่มลึกเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนเป็นธรรมที่หาฟังไม่ได้ในศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าจะสอนอย่างเดียวดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมะข้อนี้ธรรมะที่ออกไปจากจิตจากใจธรรมะที่ออกไปจากวิญญาณความรู้สึก

ธรรมะจะเกิดอยู่กับความว่างธรรมะจะเกิดอยู่กับความสว่างธรรมะจะเกิดกับความสงบการคุ้นคิดนั้นไม่ใช่เป็นเหตุทำให้ธรรมะเกิดได้แต่การละความคิดนึกนั้นเป็นเหตุทำให้ธรรมะเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีเหตุต้องมีเรื่องต้องทำให้เกิดขึ้นต้องการเกิดของอย่างอื่นนั้นต้องมีการคิดนึกต้องมีการสร้างอารมณ์ขึ้นมาต้องมีการกระทํากระตุ้นเตือนขึ้นมาจึงเกิดได้เช่นความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีความคิดนึกต่างๆนี้ต้องอาศัยการกระทบอาศัยการสัมผัสอาศัยการเรียกร้องอาศัยการปรุงแต่งกระตุ้นเตือนขึ้นมาจึงเกิดได้แต่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นธรรมะที่จะเกิดขึ้นนั้นพยายามละเหตุไม่ให้มันมีเหตุละการกระตุ้นเตือนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจตัดออกไปหมดเมื่อละไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อนั้นเองจิตจึงจะว่างจิตจึงจะสงบธรรมะจึงจะเกิดได้นั้นธรรมะก็โลธรรมะโลกีธรรมะโลกุตระธรรมกับโลกจึงเดินสวนทางกันจึงต่างกันมากทุกคนจึงยึดถือของง่ายๆเสียมากกว่าจึงไม่สนใจของที่ยากของที่ละเอียดอ่อนของที่ต้องค้นคว้าของที่ต้องปฏิบัติความคิดความนึกอันนี้ความเป็นจริงทุกคนก็ชอบคิดชอบนึกชอบโลภชอบโกรธชอบหลงมีแต่เรื่องที่คิดแล้วไม่มีความสงบคิดแล้วมีแต่ความวุ่นวายคนก็ชอบคิดชอบนึกชอบอยู่กับสิ่งอันนี้แต่ธรรมะการภาวนานี้การปฏิบัตินี้มันหยุดคิดหยุดนึกแต่คนก็ไม่ชอบอยู่ความจริงปฏิบัติธรรมนี่ทำอยู่กับความว่างทำอยู่กับความสงบทำอยู่กับการไม่ให้เรามีอะไรไม่ให้เราต้องคิดอะไรมากอยู่กับการปล่อยวางอยู่กับการทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบแต่คนก็ไม่ชอบอยู่ชอบคิดชอบนึกเรื่อยไปแต่การปฏิบัตินี่คือการอยู่กับความละความวุ่นวายนั่นเองละความปรุงแต่งไม่ให้มันเกิดทุกข์มากนั่นเองฉะนั้นธรรมะจึงต้องพยายามสนใจที่เราจะทำให้ดีขึ้นทำอย่างไรที่เราจะปรุงแก้ไขจิตใจเราให้มันเข้าสู่ความสงบให้ได้สู่การตัดละวางความทุกข์ทางใจให้ได้คนเกิดมาแล้วมีความทุกข์มากขึ้นทุกวันไม่มีใครว่าปฏิบัติไปแล้วหรือเกิดมาแล้วทุกข์จะน้อยลงคือเชื่อว่าความเกิดแล้วเป็นทุกข์ทั้งหมดคือความทุกข์แล้วจะต้องมีความเสื่อมมีความเปลี่ยนแปลงยิ่งอยู่ไปนานวันความทุกข์ก็จะตามมาความทุกข์ความจริงความทุกข์ไม่ตามมาความทุกข์มันจะเกิดขึ้นเหมือนมันรอเราอยู่ข้างหน้าความทุกข์ในการความแก่ความเจ็บความตายความผิดหวังความไม่สมหวังในใจนี่มันจะปรากฏมากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดของทุกข์ฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรอสร้างกำลังรอรับหรือว่าเตรียมรับมือกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนยิ่งอยู่ไปนานๆวันละทุกข์จะดับยิ่งมีมากขึ้นคนเรายิ่งอายุมากก็ยิ่งหลงลืมมากยิ่งหงุดหงิดใจมากยิ่งคิดมากประสาทก็เพิ่มขึ้นมากกำลังวังชาก็น้อยลงสติปัญญาก็น้อยลงแต่ว่าไอ้กำลังสิ่งอื่นมันมาแทนไอ้ความหลงมากมันมาแทนความโกรธมากความมากมากความคิดมากความเจ็บความปวดมากขึ้นอันนี้มันมาแทนถึงว่าทุกข์มันมากขึ้นไม่ใช่ทุกน้อยลงสิ่งที่จะแก้ว่าให้ทุกน้อยลงหรือว่าดับทุกได้นั้นไม่มีวิธีอื่นจะดับได้เลยยิ่งอยู่ไปยิ่งทุกมากขึ้นมีทางเดียวที่จะดับทุกได้

0: ใจคืออุเบกขาคือทำใจให้สงบทำใจให้เป็นธรรมดาทำใจให้ละวางทำใจให้ไม่ไปคิดอะไรมากเมื่อรู้จักชั่งจิตชั่งใจตัวเองได้เมื่อไรทำจิตให้มีสมาธิได้เมื่อไรเมื่อนั้นเองจริงเดียวก็ดับทุกข์ได้มากก็จะรู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วมีทางดับทุกข์มีการกำจัดทุกข์ในใจเราได้ถ้าไม่ทำวิธีได้ทางใจแล้ววิธีอื่นไม่ดับได้เลยไม่พ้นทุกข์ได้เลยจะมีแต่ความยากลำบากมาตลอดเวลาก็ต่อไปกับเรากายนี้มันก็จึงยากขึ้นไปทุกวันมันจะยากขึ้นไปยากขึ้นไปจนถึงที่สุดของยากแม้แต่ลมหายใจนี่มันก็ยังยากคิดได้เราก็ไม่มีอะไรชีวิตเราก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเรานั่งดูก็หายใจอยู่อย่างนี้เองไม่มีอะไรชีวิตเราก็อาศัยสืบเนื่องอาศัยซึ่งกรรมที่มันยังรักษาอยู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็หายใจเข้าหายใจออกไม่มีอะไรหายใจมากมาเข้านะครับมันก็หมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปจนถึงที่สุดหายใจจนแก่หายใจจนตายมันไม่มีอะไรทุกคนก็หายใจอยู่อย่างนี้เองหายใจจนหมดลมจนหมดจนหยุดหายใจทุกคนเป็นอย่างนี้เนี่ยเกิดมาแล้วก็มาหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ยังเดินหายใจนั่งหายใจนอนหายใจกินหายใจคิดนึกหายใจจนถึงที่สุดก็หยุดหายใจวิญญาณอันนี้มันดับไปแล้วทุกข์อันนี้มันสุดแสนที่จะทนได้ฉะนั้นเราก็ไม่มีทางที่จะดับทุกข์อย่างนี้ได้เราก็ต้องดับทุกข์ทางจิตคิดนึกอย่าไปโกรธอย่าไปโลภอย่าไปหลงอย่าไปพยาบาทอย่าไปอิจฉาริษยาให้เกิดขึ้นให้ใจเศร้าหมองจงเจริญเมตตาให้เป็นธรรมคำจุนใจของเราโลภเอาก็ออกไปไม่ได้เงินมันก็กระดาษเปล่าๆนี่เองเป็นค่าสมมุติเขาสมมุติขึ้นมาสิ่งทุกอย่างนี่ค่าสมมุติทั้งหมดเลยเขาทำให้เราชอบใจทำให้เราหลงติดมันไม่มีอะไรยังเสียงที่เพราะๆเนี่ยเขาก็ปรุงแต่งมาความเป็นจริงเนี่ยอย่างดีซีที่เปล่าไม่มีอะไรแล้วตอนสมัยก่อนก็มีอะไรล่ะเปล่าปีสีซอเขาไม่มีอะไรก็ไปตัดกระบอกไม้มาก็มาทำคันชักเอาไอหางม้ามาผูกติดเข้าแล้วก็ดึงไปดึงมาเอาจริงเอาฉันมาตะแตะไว้มันก็ดังอีอออีออเพราะไปได้หลงไปได้ทำให้คนเรานี่ติดไปได้เต่าปีสีสอไม่มีอะไรทุกวันนี้เขาก็เอาไอ้วัตถุดิบๆนี่เนี่ยมาประกอบทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเพลงเป็นการให้มีแสงสีจนพวกเราติดอันนี้จนไม่สามารถที่จะแยกตัวออกได้เห็นความเป็นของสำคัญอย่างมากแต่มันเป็นค่าสมมุติทั้งหมดเลยมันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนที่ว่าจะเป็นของเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะยึดอะไรเป็นของเราไปได้ทุกวันนี้เพราะเราจะยึดอะไรสักอย่างถ้าเราพิจารณาไปถึงเหตุถึงปัจจัยถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราที่จะยึดได้เลยแต่ยึดร่างกายเราร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมแตกดับไปในที่สุดจะยึดบ้านเรือนบ้านเรือนก็ผุพังไปในที่สุดจะไปยึดว่าเงินทองเป็นของเราเดี๋ยวเราก็ใช้ไปจนหมดมาอยู่ในกระเป๋าเราเผลอเดียวเดียวก็หมดไปอีกแล้วถ้าเราไปอยู่พิจารณาไปแล้วมันก็กระดาษนั่นเองเป็นค่าสมมุติที่เขาเอากระดาษมาทำเป็นกรานั่นกรานี้ขึ้นมายกย่องบุคคลสำคัญประเทศนั้นประเทศนี้เช่นประเทศไทยเราก็ยกย่องพระเจ้าแผ่นดินค่ามันก็มากขึ้นกระดาษใบนั้นอย่างประเทศอื่นเขาก็เอาฐานาธิบดีของเขาตีกราลงไปค่ามันก็เลยมากในกระดาษใบนั้นแต่ความจริงมันเป็นกระดาษแต่เราก็ต้องการเพราะอะไรค่าสมมุติเขาสมมุติให้มันมีค่ามาก เอาไปทิ้งก็ได้ถ้าเราไม่ถ้าคนไม่รู้จักคุณค่าเอาไปทิ้งมันก็เป็นกระดาษเปล่าๆนั่นเองไม่ไขว้ได้ผุพังได้แต่มันที่เขาสมมติให้แล้วมันเอาไปแลกกับวัตถุอย่างอื่นมีค่าได้ฉะนั้นคนเราจึงมาติดอยู่ตรงค่าสมมตินี่เองจึงหมุนเวียนจิตใจของเราตกอยู่ในความโลภตกอยู่ในความโกรธความหลงเราไม่สามารถที่จะหักกงกรรมสารจักรพิจารณาแตกหักในเรื่องตะกลกายเรื่องของวัตถุอันนี้ไปได้ก็จึงติดจึงยึดว่าเป็นของเราว่าแล้วก็พยายามจะได้มาอยู่เรื่อยๆฉะนั้นความเป็นจริงจิตไม่มีอะไรหรอกจิตตัวแท้ไม่มีอะไรเลยจิตตัวแท้ถ้ามีสติแล้วก็จิตนั้นก็ปล่อยวางสงบแต่พอเผลอตัวพอจิตนั้นเผลอตัวก็มีสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทางตาบ้างทางหูบ้างทางอายตนะภายนอกทั้ง6เข้ามาส่งสู่ถึงใจเมื่อวิญญาณรู้แจ้งรับรู้สิ่งอันนั้นว่าดีว่าอันนั้นดีไม่ดีมันส่งถึงใจแล้วเจตสิกก็ปรุงแต่งปรุงแต่งว่าอันนั้นดีไม่ดีแล้วสังขารก็เป็นสิ่งที่ฉาบตาหรือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาอีกให้ดีให้ชั่วให้เป็นบุญเป็นบาปก็เกิดการยึดถือเกิดอุปาทานเกิดตัณหาเกิดความยึดถือว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีมันเกิดการยึดถือขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นการจิตที่เศร้าหมองจิตที่ขุ่นมัวเป็นจิตที่ไม่ว่างเพราะจิตถูกอวิชชาครอบงำถูกสังขารปรุงแต่งแต่ความจริงถ้ามีสติแล้วมีวิชาแล้วจิตนั้นก็ไม่มีอะไรจิตนั้นก็ว่างอยู่อีกจิตนั้นก็สงบไปอีกแต่พอขาดวิชาความรู้สึกตัวก็มีความโลภเข้ามาแทนความปรุงแต่งเข้ามาแทนฉะนั้นที่จะปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปสู่จิตที่มีสติอย่างเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความหลงลืมตัวเพื่อต้องการให้มีสติเข้ามารู้จักตัวเองจะเห็นตัวเองยืนเดินนั่งนอนการที่เรามีสติเห็นตัวเองยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละคือสติตัวเดิมสติตัวเดิมจิตตัวเดิมที่จะทำให้จิตของเรานี้สงบได้ว่างได้จากกิเลสแต่พอเผลอตัวจากสติเมื่อไรก็เป็นอวิชชาคือความไม่รู้ตัวก็เข้ามาก็เกิดความปรุงแต่งเกิดความปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายแล้วก็ยึดถืออันนั้นเป็นอุปาทานถ้าเป็นอุปาทานก็ยึดถือสิ่งอันนั้นก็เป็นจิตที่ไม่ว่างเป็นจิตที่เศร้าหมองทำให้เกิดทุกข์เล่าร้อนใจต่อไปอีกแต่พอรู้ตัวมันก็ดับหายไปอีกพอรู้ตัวก็ดับหายไปอีกพอรู้ตัวก็เกิดทุกข์อีกฉะนั้นทุกข์มันจะมาเป็นละลอกละลอกและทุกข์มันก็ดับเป็นละลอกละลอกในเมื่อเรามีสติเข้าไปรู้ไม่ใช่ว่าทุกข์จะปรากฏอยู่ในใจตลอดไปไม่ใช่บาปจะอยู่ในใจตลอดไปไม่ใช่ว่ากิเลสจะอยู่ในใจตลอดไปมันจะดับไปได้ในเมื่อมีวิชาความรู้สึกตัวที่เรามีสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่เข้าไปกำหนดรู้จิตตัวเองเมื่อมีสตินั่นแหละคือเรียกว่าวิชาเกิดขึ้นสามารถกำจัดทุกข์อันนั้นดับเป็นละลอกละลอกไปแต่ว่ากำลังของสติกำลังของสมาธิเราน้อยก็ทำให้ใจของเรานี้มีทุกข์มากกว่าม
1: ีทุกข์มากกว่าสุขจึงเป็นแต่อารมณ์คุ้นคิดมากกว่าอย่างอื่นฉะนั้นเราผู้บำเพ็ญเพียรมากเท่านั้นแหละที่จะช่วยกำจัดจิตใจที่มันขุ่นมัวเศร้าหมองวุ่นวายมันไม่ว่างฉะนั้นจึงต้องพยายามเตรียมตัวเตรียมใจที่เราจะเข้าวัดพยายามฝึกทำจิตของเราให้สงบมากขึ้นให้ว่างมากขึ้นเพราะจิตจริงๆนั้นไม่มีอะไร จิตแท้ๆแล้วไม่มีอะไรจิตแท้นั้นก็ต้องการมีเพียงสติมีเพียงสมาธิมีเพียงความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกอยู่ในจิตตัวเองแล้วมันก็ไม่มีอารมณ์อื่นมาทำให้เกิดทุกข์เกิดความลำบากใจได้และที่มันเกิดทุกข์เกิดความลำบากใจได้นั้นเพราะอาศัยความไม่รู้ตัวนั่นเองความไม่รู้ตัวนั่นก็เรียกว่าเผลอตัวเรียกว่าขาดสติขาดสตินั่นเรียกว่าอวิชชานั่นเองเมื่ออวิชชาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำอารมณ์ต่างๆเข้ามาสู่สิงใจเราได้เช่นชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีก็จะเกิดมีความยึดถือเกิดเป็นตัวตนเกิดทำให้ใจของเรานี้เศร้าหมองเป็นบุญเป็นบาปเป็นการกระทำกรรมอันหนึ่งขึ้นมาในใจเราได้อีกต่อหนึ่งฉะนั้นการปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาจึงเป็นการชำระกรรมในจิตใจเป็นการชนะใจตนเองเป็นการล้างเรียกว่าเป็นการแก้กรรมได้อย่างดีที่สุดที่จะไม่มีกรรมสืบต่อไปกรรมของความโลภความโกรธความหลงมโนกรรมอันนี้ก็อาศัยวิชาความรู้ตัวเนี่ยกรรมอันนี้จึงดับไปสูญไปหักเรียกว่าหักกงกรรมสารจักรเรียกว่าทำลายกรรมอันนี้หมดไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีวิธีอื่นเลยที่จะแก้กรรมตัวเองได้นอกจากสตินอกจากสมาธิมีความรู้แล้วจิตอันนี้จะไม่มีบาปเลยจิตที่มีบาปขึ้นมาได้ทำกรรมมาได้นั้นเพราะอาศัยอวิชชานั่นเองเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเป็นผู้เปิดช่องทางให้บาปเกิดขึ้นในใจได้ฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นสอนให้รู้เรื่องใจตัวเองจบลงด้วยการมารู้จักจิตจักใจตัวเองจบลงด้วยการมาทำใจให้มีศีลมาทำใจให้มีสมาธิทำใจให้เกิดปัญญาปัญญาอะไรปัญญารู้ละความคิดที่มันเกิดทุกข์ในใจนั่นเองทำให้มีสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญาก็เป็นเครื่องตัดอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเรียกว่ามโนอารมณ์เรียกว่ามโนวิญญาณมโนความน้อมนึกเนี่ยเรียกว่าตัดอารมณ์ที่มันคุ้นคิดปรุงแต่งต่างๆให้มันดับไปสิ้นไปด้วยปัญญาที่เรารู้เราเห็นว่าอะไรมันเกิดอะไรมันดับไอ้สิ่งที่เกิดไม่ดีเราก็พยายามไม่ยึดถือพยายามตั้งสติอยู่กับสิ่งที่ดีคือทำจิตให้เป็นธรรมนั่นเองตอนนี้ถ้าเรารู้มีปัญญาแสดงมันก็ไม่ไปเก็บเอาความคิดนึกที่ไม่ดีนั่นมาในใจเรียกว่าธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งอุเบกขาแต่เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถกวาดอารมณ์พวกนี้ให้หมดไปสิ้นไปได้ด้วยปัญญาตัวเองฉะนั้นเรื่องการรวมแล้วพุทธศาสนาไม่มีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปทั้งหมดย่นย่อเพียง2 อย่างเท่านั้นเองกายกับใจเมื่อจะปฏิบัติก็ปฏิบัติให้รู้ใจตัวเองเท่านั้นเองให้รู้กินรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้สึกอยู่ที่ใจของเราพยายามจะแต่งใจปฏิบัติใจเพื่อให้มันสงบเย็นลงไม่ให้ใจของเราไปปล่อยออกไปข้างนอกไม่ไปคิดปรุงแต่งอยู่ข้างนอกถ้าเราปล่อยใจออกข้างนอกก็เรียกว่ามันไปโกรธมันไปโลภมันไปหลงมันไปรักไปชังไปก่อความวุ่นวายมากมายไปยึดติดสมมุติมากมายเหมือนเราทำใจอยู่เฉยๆเนี่ยเรารู้สึกตัวเมื่อไรเนี่ยโลภก็ไม่มีโกรธก็ไม่มีหลงก็ไม่มีเรานั่งพุทลมเข้าโทลมออกใจเราเห็นตัวเองนั่งเห็นลมให้ใจเขาออกไม่คิดอะไรโลภก็ไม่เกิดโกรธก็ไม่เกิดหลงก็ไม่เกิดมีแต่สติมีแต่สมาธิมีแต่ความรู้แต่พอเราเผลอตัวปุ๊บสิเอาปล่อยจิตลืมตัวเองปุ๊บไปคิดถึงคนโน้นเลยเห็นหน้าตาคนโน้นเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีชอบใจไม่ชอบใจเกิดเวทนาขึ้นมาทันทีเกิดตัณหาเกิดอุปาทานขึ้นมาทันทีแล้วก็ปรุงแต่งฉะ
0: พอจิตของเราไปสัมผัสกับวัตถุก็อยากได้ขึ้นมาเลยเกิดความโลภอยากได้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ถ้าไปสัมผัสอยู่กับบ้านก็อยากได้บ้านสัมผัสอยู่กับวัตถุอื่นอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสขึ้นมาทันทีจะเป็นรูปลักษณะใดก็ถูกแต่ไปนึกถึงปัจจัยถึงเงินทองก็อยากได้เงินได้ทองขึ้นมาบางคนนั่งสมาธิไปในที่ปฏิบัติไม่รู้เรื่องอะไรจริงพอไปนึกเอ๊นั่งไปแล้วคงจะนั่งเห็นหวยอย่างเงี้ยสมมตินั่งไปแล้วคงจะนั่งเห็นหวยได้ก็พยายามนั่งนึกว่าจะฝันหรือนึกว่าจะได้เห็นสักอย่างหนึ่งคือเห็นลอตเตอรี่เห็นหวยเนี่ยเราจะได้ไปซื้อถูกสักล้านสองล้านอะไรเงี้ยพอนึกถึงปัจจัยเท่านั้นเองพอจิตมันเผลอตัวออกจากตัวไปนึกถึงวัตถุข้างนอกเท่านั้นนึกถึงเพียงหวยใบเดียวเนี่ยเพียงกระดาษใบเดียวนั้นปรุงแต่งเกิดความโลภเป็นล้านๆเลยเป็นล้านๆทั้งความโลภทันทีเนี่ยเรียกว่ามันเผลอสติอวิชชาเกิดขึ้นโดยการลืมตัวแต่พอวิชชารู้ตึงพอรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อไรพอมีวิชชาขึ้นมาเมื่อไรความโลภกดลงก็หายไปทันทีอ๋อเรารู้สึกตัวเมื่อกี้นี่เราคิดออกนอกเรื่องเราไปคิดนอกตัวนอกตนเลยไปโลกไปปรุงแต่งเท่านั้นเท่านี้แต่พอมารู้สึกตัวก็ดับไปหมดไอ้ที่มันเกิดปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่ชอบใจไม่ชอบใจเกิดความวุ่นวายในจิตที่จะสร้างสรรค์ทั้งหมดนี่เกิดจากจิตที่มันลืมตัวเกิดจากอวิชชาคือนึกออกไปนอกตัวตนแต่พอนึกออกมาเข้ามาในตัวในตนเมื่อไรแล้วนั่นเป็นสติเป็นสมาธิเป็นวิชชาจะไม่ปรุงแต่งอะไรเลยจะไม่โลภจะไม่โกรธไม่หลงทุกครั้งไปในเมื่อเราควบคุมจิตให้อยู่กับกายได้จะไม่มีโรคกดหลงแต่พอลืมตัวไปนึกถึงข้างนอกแล้วลืมจากการเห็นตัวเองแล้วจะมีโรคกดหลงขึ้นมาทุกครั้งไปมันก็เป็นอย่างนี้ลองนั่งดูก็เลยกันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะคิดนึกอะไรก็มันอยู่ในลักษณะนี้ในเมื่อมีสติเมื่อไรวิชาเกิดขึ้นเมื่อไรจะไม่มีโลภกดหลงจะไม่ต้องการอะไรแต่ที่มันต้องการอะไรนั้นมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตลืมตัวมีเจตสิกเข้ามาปรุงแต่งเรียกว่าแขกเขาบอกว่ากิเลสเนี่ยมันแขกมาเยือนตัวเจ้าของเรือนนั้นไม่มีอะไรตัวเจ้าของเรือนนี่ไม่มีอะไรถ้าเราอยู่ในเรือนของเราเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีบาปไม่มีกิเลสแต่กิเลสเนี่ยเหมือนแขกมาเยือนถ้าแขกมาเยือนมาทุกประตูทั้งหกเนี่ยมาทางประตูใดก็ดีมันมาเยือนทางรูปก็ดีทางเสียงก็ดีทางกลิ่นทางรสทางสัมผัสก็ดีนั่นพอเราไปรับเอามาเข้าป่าภายในแล้วมาปรุงแต่งเป็นจิตเป็นเจตสิกแล้วเป็นสังขารแล้วจึงกลายเป็นจิตที่เป็นกิเลสที่ทำให้ใจเศร้าหมองได้แต่พอเราเอาแขกผู้มาเยือนในบ้านเรานั้นออกไปแล้วเอาสติเข้ามาควบคุมแล้วก็ไม่มีอะไรกิเลสเป็นเหมือนแขกจรแล้วมันโคจรเข้ามาปรากฏเมื่อเราเข้ามาแล้วชักชวนให้เราทำทั้งดีและทั้งชั่วได้ทำให้ทั้งบุญทั้งบาปเกิดขึ้นนั่นแหละเมื่อนั้นแหละเราจึงหลงลืมตัวฉะนั้นเราปฏิบัตินี่เรามองเห็นตัวเองว่าอ๋อคนเราที่ลืมตัวเพราะปล่อยจิตนั่นเองปล่อยลืมตัวไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดเรื่องต่างๆนอกกายตัวเองแต่พอดึงลังกลับมาในกายตัวเองแล้วมันสงบทุกครั้งไปมีสติทุกครั้งไปแต่ที่ไม่มีสติที่ไม่มีสมาธิเพราะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวข้างตัวเองไปรู้จักข้างนอกเสียมากกว่าคนเราที่ฟุ้งซ่านคิดตลอดวันนั้นไม่ได้ดึงลังกลับมารู้จักตัวเองเลยคนที่เป็นโรคประสาทคนที่คิดมากนั้นไม่ได้รู้จักตัวเองไม่ได้นึกน้อมเข้ามาที่ตัวเองไม่ได้เห็นใบหน้าตัวเองไม่ได้เห็นลมตัวเองไม่ได้เห็นจิตตัวเองจึงเกิดความคิดนึกจนนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับจนฟุ้งซ่านเพราะลืมหลงตัวแต่พอมีสติเข้ามาภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกนี่กลายเป็นคนมีสติจึงหายจากโรคประสาทจึงหายจะกลายเป็นคนคิดมาก
1: พราะมีวิชาคือความรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เรื่องของจิตเรื่องของใจที่เราจะปฏิบัติด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสมาธิที่จะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหรอกจิตที่เราจะเข้าไปปฏิบัติก็คือปฏิบัติอย่างนี้เองปฏิบัติให้รู้จักตัวเองให้รู้สึกตัวเองทำอย่างไรเราจะรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้สึกเมื่อเราเดินรู้สึกเมื่อเรานั่งเรานอนเรากินเราคิดเรานึกการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆให้เรารู้จักกายตัวเองไม่ได้ไปรู้จักสิ่งที่อื่นถ้าเราไปรู้สึกกับกายผู้อื่นกับวัตถุสิ่งอื่นนั่นคือการลืมหลงตัวเองเพียงเราไปรู้สึกที่คนอื่นเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นเสียงเป็นรูปต่างๆกับวัตถุต่างๆนั่นคือการลืมตัวเองทำให้เกิดอวิชชาคือการไม่รู้สึกตัวทำให้ใจเราเศร้าหมองประยุทธ์สิ่งที่ผิดๆได้แต่พอรู้สึกตัวแล้วการยึดสิ่งที่ผิดๆก็จะหมดไปก็จะเข้าใจตัวตนได้ถูกต้องโดยมากคนเราไม่ปล่อยไม่ควบคุมจิตตัวเองโดยมากจะปล่อยจิตตัวเองให้ไปคิดไกลตัวเองเสียมากปล่อยออกไปเรื่อยไปคิดถึงเรื่องคนโน้นคิดถึงเรื่องคนนี้ส่วนมากแล้วจะไม่เข้ามาน้อมพิจารณาเรื่องจิตใจตัวเองแต่ถ้าเราได้เพ่งดูระลึกดูว่าจิตขณะนี้เรากำลังคิดอะไรเรารู้สึกตัวที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่นี่ขณะนี้จิตเรากำลังทำอะไรอยู่จิตเราคิดนึกอย่างไรหรือว่ามีสติแค่ไหนพอรู้สึกตัวแล้วมีสติแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเรานี้ปล่อยวางไปได้หมดไม่มีเรื่องราวอะไรพอรู้สึกตัวเมื่อไรเรื่องราวต่างๆก็ดับไปแต่พอรวมตัวทีไรเรื่องราวต่างๆก็มากขึ้นทุกทีแสดงว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกคนเรานี่เกิดจากการลืมตัวเองเรื่องราวต่างๆที่จะดับทุกข์ได้ไม่มีอะไรได้นี่คือการรู้จักตัวเองฉะนั้นสองอย่างนี้เรามาเรียนรู้เท่านั้นเองวิชาก็เอาวิชาคือเรียนรู้วิชาก็รู้กายรู้ใจเรานี่เองให้รู้สึกตัวนี่เองที่เป็นอวิชชาการลืมตัวเองนี่เองไม่ได้เรียนรู้ตัวเองไปเรียนรู้ที่คนอื่นไปคิดถึงคนอื่นไปอยู่ติดอยู่กับวัตถุอันอื่นอันนี้เนี่ยที่ว่าตามดูตามรู้ตามเห็นจิตใจของเราจะท่องเที่ยวคิดอะไรก็เพียงให้รู้อยู่ในจิตในใจเรานี่เองถ้าเราตามดูตามรู้ตามเห็นจิตใจเราไปเรื่อยๆศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นทางดับความคิดนึกตัวเองได้คือดับทุกข์ได้นั่นเองถ้าเรารู้งี้แล้วไม่ใช่อะไรเลยรู้อ๋อใจคนเราลืมตัวเท่านั้นเองที่เกิดทุกข์ต่างๆที่เกิดดีใจเสียใจเกิดร้องไห้จากการไม่ได้ควบคุมตัวเองนี่เองไม่รู้สึกกินเดินนั่งนอนในตัวเราเราไปรู้สึกที่กินเดินนั่งนอนที่ตัวคนอื่นไปยึดอยู่ติดอยู่วัตถุเราเกิดความโลภก็อาศัยว่าเราลืมตัวเองไปนึกถึงปรุงแต่งเป็นวัตถุออกมาอยากได้นั่นไปเห็นรูปอันนั้นก็อยากได้อันนั้นมาเรียนรู้แล้วอายตนะภายนอกน่ะที่มันเข้ามาส่งสู่ถึงอายตนะภายในแล้วก็เมื่ออายตกระทบกับอายตนะภายในวิญญาณเป็นผู้รู้เมื่อรู้แล้วจิตเจตสิกก็ปรุงแต่งเมื่อจิตสิกปรุงแต่งแล้วก็เกิดสังขารเกิดความชอบใจไม่ชอบใจเกิดความยินดียินร้ายเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาในใจตัวเองก็กลายเป็นโลภโกรธหลงขึ้นมาแต่เมื่อมีสติแล้วความปรุงแต่งทั้งหมดก็ดับไปพอความปรุงแต่งทั้งหมดดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรใจก็ว่างเปล่าอีกเช่นเดิมฉันเราเพียงฝึกให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาท่านเองก็จะกำจัดทุกข์ทางใจได้อย่างดีถ้าปฏิบัติอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องใจตัวเองเท่านั้นเองก็จะเป็นคนมีกำลังมีคนมีความสามารถคนที่จะรู้เรื่องของวิถีชีวิตตัวเองได้เป็นคนที่สามารถจะควบคุมใจตัวเอง ให้เข้มแข็งไม่อ่อนแอได้ที่จะต่อสู้กับชีวิตประจำวันได้อย่างดีทุกทั้งหลายก็จะไม่ตามมาลบลาหรือว่าไม่มาทำลายจิตใจเราได้แล้วก็ปฏิบัติอยู่เหนือทุกข์ได้ถ้าคนเราทำปฏิบัติแล้วขาดสติอยู่เรื่อยปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำใจก็เรียกว่ามันก็ถูกทุกข์ย่ำยีตลอดไปเหมือนกับหมอไม่สามารถจะรักษาโรคภายในได้ไม่สามารถจะผ่าตัดได้ไม่สามารถจะตรวจโรคให้รู้ได้มันก็เลยกลายเป็นมะเร็งลายที่หมกอยู่ข้างในก็ไม่สามารถจะเอาออกได้ก็ต้องตายนั่นเองทุกทั้งหลายที่เราสร้างสมบ่อยๆขึ้นมาก็เหมือนมะเร็งลายที่หมอไม่สามารถจะรักษาได้นั่นเองก็จะต้องตายอย่างทรมานนั่นเองจิตใจที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติใจตัวเดียวคิดดีก็อยู่ที่ใจคิดไม่ดีก็อยู่ที่ใจเพียงแต่แก้เอาความรู้สึกที่ดีเข้ามาไว้ในใจเราก็จะกลายเป็นคนใจดีแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีมาไว้ในใจมันก็คนคิดไม่ดีก็เป็นคนคิดแต่บาปท่านเองพอคิดเป็นบาปแล้วมันไปใหญ่เลยคนเรามันไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกเลยมันไปปฏิเสธความดีหมดเลยคนนี้ไปทำไมวัดวาอารามไปนั่งทำไมสมาธิไปทำทำไมบุญเราอยู่อย่างนี้เราดีซะกว่าคนไปวัดไปวาอะไรมันปฏิเสธความดีกลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไปมากมายเลยเลยเกิดมาชาติหนึ่งเลยไม่ได้เอาใจนี่ทำความดีเลยก็ต้องกลับไปนรกต่อไปอีกไม่ได้มาสร้างคุณงามความดีให้ตัวเองเพราะคิดผิดเด่นผิดจะแล้วนะอาศัยภาวนาเนี่ยจึงจะช่วยกระตุ้นเตือนทำให้คิดถูกเห็นถูกทำให้ฉลาดขึ้นมาได้ยิ่งภาวนามากก็ทำให้ใจฉลาดมากขึ้นให้รู้เรื่องราวต่างๆมากขึ้นสามารถจะรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์รู้นรกรู้พระนิพพานในใจตัวเองได้ภาวนานี่จะช่วยให้รู้ได้จะเปิดประตูธรรมให้รู้เรื่องของธรรมะได้ถ้าไม่ภาวนาแล้วจะไม่รู้เลยก็จะเป็นคนปุถุชนหนาแน่นขาดสติขาดปัญญาอยู่นั่นเองทุกวันเราพูดแต่ธรรมะง่ายๆกันวันนี้มาเรียนรู้เรื่องธรรมะยากๆกันจะได้เป็นข้อคิดจะได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมเราควรจะรู้เรื่องของใจใจนี่มันจะเป็นธรรมะขึ้นมาเป็นภูมิพื้นฐานเริ่มต้นของเราเราจะได้เอาไว้พิจารณาคิดนึกว่าใจคนเรานี่สามารถจะรู้เป็นลำดับไปเช่นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องอริยสัจ4คำว่าอริยสัจ4นั้นเป็นสัจจะเป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคนแรกในโลกไม่มีศาสดาใดไม่มีองค์พระเจ้าองค์ใดที่ค้นพบสัจธรรมข้อนี้ได้อริยสัจ4มีมรรคคือองค์8เป็นทางเดินการเรียนรู้เรื่องอริยสัจ4มีมรรคองค์8เป็นทางเดินทางไปกำหนดรู้เรื่องอริยสัจ4นั้นเราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาจึงจะเข้าใจต้องเป็นผู้ฝึกขึ้นมาฝึกอะไรฝึกสติปัฏฐาน4ยืนกำหนดทุกเดินกำหนดทุกนั่งกำหนดทุกนอนกำหนดทุกกินกำหนดทุกให้รู้ว่ากินเดินนั่งนอนนี่มันมีทุกอย่างไรแล้วก็กำหนดว่าทุกข์มันปรากฏขึ้นมากับกินเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4แล้วทุกข์นั้นดับไปเมื่อไหร่เมื่อทุกข์นั้นดับไปจากการกินเดินนั่งนอนก็รู้ว่าสุขมันเกิดขึ้นเมื่อสุขในการกินเดินนั่งนอนนั้นปรากฏสุขกินเดินนั่งนอนปรากฏก็รู้ว่าสุขนั้นดับไปเมื่อรู้ว่าสุขและทุกข์นั้นดับไปอุเบกขาก็เกิดขึ้นมาก็รู้ว่าอุเบกขาเกิดขึ้นในการกินเดินนั่งนอนมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งอุเบกขาสลับกันไปอุเบกขาก็มีสามารถที่จะเอียงไปในทางสุขก็ได้แล้วสามารถที่จะไปเกิดในทางทุกข์ก็ได้แต่เมื่อมันยังไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันก็เป็นอุเบกขา ต่เมื่อมันละจากอุเบกขาไปแล้วก็ไปสู่สุขไปสู่ทุกข์ทั้งกายและทั้งจิตเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงถูกเวทนาพวกนี้เข้ามาทำลายจิตใจเกิดเวทนาขึ้นมามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นี่ก็เรียกว่าพุทธเจ้าให้กำหนดรู้ในสติปัฏฐาน4เรียกกำหนดรู้ในทุกขสัจในเมื่อเราทุกขสัจที่เกิดอยู่ในกายตัวเองนี้ในใจตัวเองนี้ก็กำหนดรู้มากขึ้นได้เห็นทุกขิยาบทจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะคิดจะนึกก็เกิดทุกข์เกิดทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขาสลับกันไปมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้เดี๋ยวอย่างนั้นเกิดเดี๋ยวอย่างนี้ดับเมื่อกำหนดทุกข์มากๆขึ้นก็เข้าใจในเรื่องของกองแห่งทุกข์ได้ว่าทุกข์นี้ที่ได้เกิดขึ้นนี้เพราะอะไรเพราะสมุทัยคือความอยากมันอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสต่างๆจึงเรียกว่าสมุทัยสัตว์พระพุทธเจ้าทรงให้กำหนดรู้ว่าเพราะความอยากอันนี้เองจึงเป็นเครื่องที่สร้างให้ไปยึดติดเป็นชาติชรามรณะทำให้เกิดทุกข์กระโทมนัสเกิดความดีใจเสียใจเกิดความสุขทุกข์อันนี้ขึ้นมาเมื่อกำหนดรู้พุทธเจ้าจึงสาวไปหาซึ่งเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องชาติชรามรณะอันนี้เกิดขึ้นด้วยความหลงตัวตนนั่นเองคืออวิชชาเพราะความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงในอริยสัจ4นี้พุทธเจ้าทรงพิจารณาให้ทรงพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็หาทางดับทุกข์หาทางดับทุกข์ก็คือการมีสติมีสมาธิมีองค์มรรคเข้าไปกำหนดรู้จักความอยากความต้องการแล้วก็ละความอยากความต้องการอนันเสียสมุทัยคือความอยากความอยากนี่ทำให้เกิดทุกข์เมื่อละความอยากเสียได้ทุกข์อันนั้นก็ดับไปดังนั้นคนที่เกิดทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์เพราะความอยากถ้าละความอยากไม่ได้ก็ยังเกิดทุกข์ตลอดไปตัวอยากเองเป็นตัวสร้างทุกข์ให้โลกทั้งหลายนี่วุ่นวายเดือดร้อนต่างๆทั้งกายทั้งใจทั้งเราทั้งเขานี่เพราะความอยากตัวเดียวพุทธเจ้าเห็นโอชาติชรามรณะทุกขโทมนัสตุปายาตาความเดือดร้อนของโลกนี่เกิดจากความอยากตัวเดียวเพราะความไม่รู้นั่นเองเมื่อพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ทรงให้ทรงใช้ปัญญาคือมรรคเข้าไปกำหนดรู้ใจตัวเองไปตามรู้ตามสติปัฏฐาน4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนกำหนดอยู่เรื่อยสุขเกิดขึ้นก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้อุเบกขาเกิดขึ้นก็รู้กำหนดไปนักเข้าก็ไปละทุกข์ได้ไปละทุกข์ของความอยากใจเราก็เห็นทุกข์เกิดดับมากขึ้นก็เลยไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรก็มีแต่สติมีแต่สมาธิมีแต่ความรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจแล้วก็รู้ทุกข์ที่ดับไปจากใจแล้วก็รู้เมื่อรู้จิตใจมากๆขึ้นมันก็เลยปล่อยวางได้ความอยากทั้งปวงก็ดับไปสิ้นไปได้อะไรมาก็เป็นของหนักไปหมดได้รูปมาก็เป็นของหนักได้เสียงมาก็เป็นของหนักได้กลิ่นมาก็เป็นของหนักเป็นของร้อนของทุกข์ได้กายมาก็กายก็เป็นของหนักมีความเจ็บความปวดความชราอยู่ในกายอีกความอยากจึงไม่หมดไปได้พอความอยากมีอยากเป็นมันดับไปได้มันก็เป็นนิโรธสัตว์ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ว่างเป็นสิ่งที่ทำให้สงบได้มันไม่มีวัตถุแล้วมันก็เบาพอจิตเราไม่ยึดวัตถุแล้วมันก็เบาจิตที่ยึดวัตถุแล้วมันก็หนักมันไปติดอยู่กับความยากแล้วก็หนักมากพุทธเจ้าจึงว่าอริยสัจ4นี่คือรู้จักทุกข์รู้จักเหตุทางการทำให้เกิดทุกข์คือความอยากรู้จักเหตุที่สามารถจะดับทุกข์ได้คือการเข้าไปกำหนดรู้ละรู้วางไม่ปรุงแต่งไม่แบกขึ้นมาทุกข์อันนั้นก็จึงดับไปได้มรรคก็คือตัวสติคือตัวปัญญานั่นเองที่เข้าไปกำหนดรู้จิตรู้ใจตนเอง พยายามไปละอารมณ์ต่างๆได้ไม่ปรุงแต่งไม่สร้างขึ้นมาก็เป็นนิโรธสัตว์ได้คือดับได้วางได้ปล่อยได้การไม่ไปยึดติดนั่นเองจึงเป็นนิโรธเป็นตัวดับทุกข์ได้พอดับความยึดถือเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรคนเราก็ไปยึดถือตัวตนยึดถือสิ่งต่างๆว่าอยากจะเป็นของเราแล้วมันก็เป็นเรื่องหนักมากที่สุดไม่มีอะไรสิ้นสุดฉะนั้นพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเกิดมาคิดเกิดมานึกเกิดมาอยากเกิดมาปรุงแต่งแล้วมันทุกข์มากท่านก็ให้ใช้ปัญญาเนี่ยเข้าไปกำหนดรู้ให้รู้มากๆขึ้นมันจึงได้เห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็มันเลยไม่อยากได้ทีแรกไปรู้นึกว่ามันจะเป็นสุขพอไปรู้แล้วมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยไปรู้ว่าความอยากนั้นมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยพอรู้ทั้งหมดแล้วรู้ว่ามันเป็นทุกข์ทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งคิดทั้งนึกมันก็เลยละเลยไม่อยากได้พอละก็เป็นอุเบกขาได้เป็นตัวสติเป็นตัวสมาธิได้มันก็เป็นนิโรธคือตัวดับทุกข์ได้เลยฉะนั้นคนเรามันไม่ได้เข้าไปดูใจตัวเองไม่ได้ไปกำหนดใจตัวเองจึงไม่ได้เห็นความอยากพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความต้องการในโลกนี้เดือดร้อนเพราะความอยากมากเมื่ออยากมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นอยากน้อยเท่าไรก็ทุกข์น้อยลงไม่อยากไม่ทุกข์เลยนี่เป็นอริยสัจเกิดขึ้นในใจของเราเป็นสัจจะที่เห็นทุกข์แล้วก็รับแล้วก็ดับทุกข์ได้ละทุกข์ได้ทำใจเป็นกลางได้ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ไม่อยากซะแล้วกันคือดับความอยากจะได้เมื่อไหร่ดับความต้องการจะได้เมื่อไหร่ทุกข์นั้นก็น้อยลงทุกข์นั้นก็ดับไปฉะนั้นปฏิบัติธรรมะเพื่อต้องการละความอยากมากนั่นเองให้เหลือน้อยลงเมื่อน้อยเท่าไรก็จะเบากายเบาใจเท่านั้นทุกที่เรามีอยู่ในใจทุกเพราะขาดสติทุกเพราะขาดสมาธิทุกเพราะขาดปัญญาถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาสร้างสมอบรมมามากทุกทั้งหลายก็จะไม่มาเข้าครอบงำใจเราเลยเราก็ไม่ต้องมากินทุกนอนทุกเดินเป็นทุกปรุงแต่งเรื่องแต่ทุกยากลำบากใจไอ้ที่มันทุกข์ยากลำบากใจนี่เนี่ยมันถึงทำให้ทุกข์ไปหมดทั้งกายทั้งใจทุกข์ไปหมดทั้งครอบทั้งครัวทั้งตัวเราตัวเขาแต่พอเราดับใจเราจะได้แล้วไม่มีอะไรเลยไม่ทำให้ใครทุกข์เลยแต่อันนี้เราพูดกันเรื่องว่าคนมีปัญญานะคนมีปัญญาจึงเห็นคนโง่ๆคนไม่ฉลาดคนไม่ได้พิจารณาไม่เห็นทุกข์หรอกก็นึกว่าโอ้เกิดมาแล้วก็สบายกินได้มากนอนหลับได้มากก็เป็นสุขก็เหมือนเขาเอาหมูเอาไก่มาขังมาเลี้ยงไว้นั่นแหละให้กินอิ่มนอนหลับอ้วนๆแล้วมันก็นึกว่ามันสบายกินอิ่มนอนหลับแท้ๆที่ไหนพอมันอ้วนเสร็จแล้วเขาก็เอามันไปเชือดคอมันก็เอาเนื้อไปให้เขากินเท่านั้นเองคนเราเกิดมาแล้วพอมาติดอยู่ในการกินการนอนก็เหมือนหมูเหมือนไก่นั่นแหละผลที่สุดก็ไม่อะไรเราก็ตกอยู่ในธาตุของความตายนั่นเองก็หนีความตายไม่พ้นถ้าเราทำความดีเราก็จะพ้นตายได้ไม่ต้องมาตายอีกต่อไปคนกลัวตายต้องทำความดีไม่ใช่ไม่กลัวตายแล้วไม่ทำความดีไม่ได้กลัวตายต้องทำความดีแล้วจะพ้นจากความตายได้กลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายนี่ต้องทำความดีทั้งนั้นกลัวอดอยากกลัวลำบากไม่ต้องทำความดีต้องขยันสวดมนต์ภาวนาจึงจะพ้นทุกข์ได้ไม่ขยันแล้วมันไม่พ้นทุกข์เลยฟังแล้วพอเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้อะไรฟังแล้วต้องให้ได้ปฏิบัติทำใจไม่โลภได้นี่เบาบางที่สุดไม่หนักอะไรเลยทำใจไม่หลงได้นี่เลิก เลิกโง่อีกต่อไปไม่ต้องไปแบกภาระข้างนอกมาใส่ตัวเองที่ร้องไห้นั้นร้องเพราะลืมตัวเองแต่ถ้ารู้สึกตัวเองจะไม่ร้องไห้เลยที่เสียใจนั้นเสียใจเพราะลืมตัวเองที่ดีใจและเสียใจนั้นเพราะลืมตัวเองแต่ถ้ารู้สึกตัวเองจะไม่ดีใจไม่เสียใจจะไม่โลภจะไม่โกรธเลยเพราะรู้จักตัวเองแต่คนที่โลภก็ดีโกรธก็ดีร้องไห้ก็ดีเสียใจก็ดีนั่นเพราะลืมตัวเองเพราะไม่รู้จักตัวเองไปกำหนดข้างนอกผิดๆแต่จึงเกิดทุกข์อย่างนั้นขึ้นมาทุกข์จนร้อนใจทุกข์จนร้อนกายทุกข์จนตัวสั่นทุกข์จนใจสั่นเพราะเราลืมตัวเองแต่มันทำเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดทุกข์จนใจสั่นได้เพราะลืมตัวเองไปกำหนดข้างนอกเข้ามาจึงเกิดทุกข์แต่พอรู้สึกตัวแล้วอาการที่ทุกข์จนใจสั่นโกรธจนใจสั่นโลภจนใจสั่นนั้นจะดับไปจะกลายเป็นใจนั้นปกติเพราะรู้จักตัวเองเข้ามาน้อมเห็นตัวเองวิชาคือดับทุกข์อวิชาคือเกิดทุกข์ลืมตัวแล้วเกิดทุกข์รู้ตัวแล้วดับทุกข์รู้ตัวแล้วสงบสุขรู้ตัวแล้วสมาธิเกิดรวมตัวแล้วไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเลยเรียนเรื่องรู้กับไม่รู้เท่านั้นเองพูดย่อๆกันง่ายๆก็รู้สติขาดสติรู้สติขาดสตินั่นเองพอขาดสติเมื่อไรก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นเกิดความดีใจเสียใจเกิดการผิดพลาดทางความคิดมานั้นแต่พอได้สติแล้วก็มีความคิดที่ถูกต้องขึ้นมานั้นรู้คือสติไม่รู้คือขาดสติไม่รู้คืออวิชชารู้คือวิชาที่ว่าอวิชชาวิชาหุ้มห่อใจนะก็อวิชชาตัวนี้เองคือการไม่รู้สึกตัวเองนั่นเองคือเรียกว่าอวิชชาพอรู้สึกตัวเองก็เรียกว่าวิชชาไม่ใช่ธรรมะที่เราเข้าใจไม่ได้นะเราสามารถที่จะมามองตัวเองได้ก็บอกไปแล้วเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดกายคนอื่นเหมือนเราไปนึกถึงหลานเราอย่างเงี้ยโอ้โหหลานเราจะอยู่กับใครเนี่ยเราไม่อยู่วัดเอ๊ะใครจะเลี้ยงหลานเราใครจะเลี้ยงลูกเราใครจะเฝ้าบ้านเรานะเกิดเป็นทุกข์ทันทีเพราะเราไปยึดกายกับวัตถุข้างนอกเกิดทุกข์ทันทีนั่นแหละเพราะหลงลืมตัวเป็นอวิชชาพอเรามามีสติโอ้ทำไมเราจึงอยู่วัดเราไปคิดถึงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรือนเราลืมตัวไปแล้วก็ตั้งสติใหม่รู้สึกตัวเองอ้อเรานั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้เดินอยู่ตรงนี้กินอยู่ตรงนี้กำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกขณะนี้ก็ดับทุกข์ทันทีไอ้เรื่องราวต่างๆที่ว่ามันจะอดจะยากจะยากจะดีอะไรนั่นก็ดับไปเหลือแต่ความรู้ว่าอ๋อขณะนี้เรามีศีลมีสมาธิสติมันเกิดขึ้นทุกอนันต์ที่วุ่นวายใจหรือเล่าร้อนใจนั้นใจที่จะถูกบีบคั้นนั้นก็หมดไปความเศร้าโศกก็ไม่เกิดขึ้นพอรู้สึกกายตัวเองรู้สึกกายเมื่อไรดับทุกได้เมื่อนั้นลืมกายเมื่อไรทุกเกิดเมื่อนั้นวิธีดับทุกข์ก็ไม่มีอะไรก็ให้รู้สึกกายนั่นเองลืมกายก็เกิดทุกข์รู้จักกายก็ดับทุกข์ก็มีเท่านี้เอง
2: ก็ลงตัวแล้วเนี่ย
1: ก็ปัญหาก็ลงตัวไม่มีอะไรถ้าเรารู้ตัวเองก็ทุกข์เพราะลืมตัวถ้ารู้ตัวแล้วไม่มีทุกข์ก็ไม่มีอะไรงั้นเราก็เข้าใจวิธีดับทุกข์แล้วว่ารู้สึกตัวแล้วไม่มีทุกข์พอลืมตัวแล้วเกิดทุกข์ทำไม่รู้เดินไม่รู้นั่งไม่รู้นอนเรียกทำมีทุกข์ทำไม่ดับทุกข์ทำมีปัญหาทำรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกเรียกทำหมดปัญหาทำไม่มีทุกข์ความต้องการอะไรอะไรเรื่อยๆไปนั่นแหละความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดนั่นแหละคือทำให้เกิดทุกข์ความอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นของภายนอกมานั่นแหละอารมณ์เลยใจเรานั่นแหละคือทำให้เกิดทุกข์ความอยากในรูปอารมณ์เลยใจเราความอยากในเสียงอารมณ์เลยใจเราความอยากในกลิ่นในรสอารมณ์เลยใจเราก็เกิดทุกข์นั่นแหละเป็นบอกว่าตัวทุกขสัตว์ให้เมื่อมีสติเสร็จแล้วความอยากอันนั้นก็ดับไป
0: ไม่อยากไปแล้วมันก็จึงเป็นกามตัณหาเป็นวิภวตัณหาเพราะมันตัวต้องการเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเองมันจึงเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาเมื่อเราดับความอยากไปแล้วภพชาติอันนี้ก็ไม่เกิดขึ้น

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

ายของเราขยับหาที่นั่งหาทางให้เหมาะสมให้เรียบร้อยเพื่อไม่ต้องกังวลในทางกายเพื่อจะได้ปล่อยวางได้วันนะกายของเราเรียบร้อยแล้วร่างกายของเราเวลานี้ก็ปลอดภัยแล้วไม่มีภัยไม่มีอันตรายแล้วมีสติสำรวมใจการสมาธิจิตภาวนาความมุ่งหมายก็ต้องการให้เรามาสำรวมใจคือรวบรวมความรู้ไว้อยู่ที่ใจไม่ให้แบ่งแยกความรู้ของเราไปที่อื่นหรือเลือกเรื่องอื่นให้รู้เฉพาะเข้ามาในใจโดยเฉพาะแต่ใจนั่นเป็นธรรมชาติที่ละเอียดนึกอารมณ์สวยอารมณ์อยู่ตลอดเวลามันได้สวยความทุกข์มันก็มีอารมณ์ต่อไปอีกปรุงแต่งไปแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นอีกรูปหนึ่งเวลาเราได้รับอารมณ์สุขมันก็ปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งในเรื่องของความสุขได้ความสุขก็คิดได้ความทุกข์ก็คิดอยู่อย่างนั้นปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นลักษณะของใจไม่ทราบว่าได้อะไรไม่ทราบเลยได้จะคิดแต่นึกอยู่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะตามความคิดนึกของใจแต่ละวันแต่ละเวลานั้นว่ากี่ครั้งกี่หนนับไม่ถ้วนไม่มีใครตามนับเรื่องว่าวันนี้เราคิดได้สักกี่เรื่องอะไรบ้างรู้ไม่ได้เลยในเรื่องของใจเป็นอย่างนี้แต่ตามลำพังของใจอย่างเดียวแล้วมันก็คิดไม่ไปถึงไหนถ้าไม่มีสิ่งอื่นจูงไปและสนับสนุนให้กำลังคิดไปคิดมามันก็หมดแต่ที่มีเรื่องมากก็เพราะมีสิ่งที่จูงให้คิดมากให้นึกมากสิ่งที่จูงนั้นฉันเรียกว่าเจตสิกธรรมเจตสิกธรรมนี่มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีท่านเรียกว่ากุศลบ้างอกุศลบ้างฉลาดบ้างโง่บ้างสิ่งเหล่านี้แหละทำให้หลงทำให้คิดไปนึกไปตามอารมณ์ต่างๆเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้สร้างสติขึ้นมาเพื่อจะได้ตามรู้ความคิดนึกของเราเพื่อจะได้เลือกว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์สิ่งนั้นควรทิ้งสิ่งนี้ควรเอาสตินี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลจิตนั้นแหละเป็นผู้คิดสร้างขึ้นมาให้ระลึกมีหน้าที่ในการระลึกจะเกิดตามลำพังของสตินั่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยจิตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งระลึกคือตั้งความรู้ตัวด้วยตั้งความระลึกที่ความรู้ตัวนั้นด้วยทำงานอยู่ในที่แห่งเดียวกันแล้วแต่งจิตให้ดีแต่งจิตให้มีความพอใจในการระลึกที่เราได้ตั้งไว้แล้วเราแต่งได้จิตมักแปลว่าเป็นเครื่องแต่งเพื่อไม่ให้หลงสังขารสร้างสังขารเพื่อไม่ให้หลงสังขารนั่นแหละเหมือนกับน้ำปักแล้วก็เอาน้ำบ่งอย่างนั้นแหละสร้างสังขารไม่หลงสังขารสร้างสังขารในส่วนมากความเห็นก็สร้างสังขารขึ้นมาให้มีความเห็นชอบถึงไหนๆมันก็จะห้ามไม่ให้ความเห็นก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้มันคิดก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้คิดชอบดำริชอบ
ห้ามไม่ให้พูดก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าให้พูดชอบห้ามไม่ให้ทำการงานก็ห้ามไม่ได้จำเป็นจะต้องทำเกิดมาแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทำการงานก็ทำการงานที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์เกิดมาแล้วต้องเลี้ยงชีวิตชีวิตนี่จะต้องทนุบำรุงถ้าไม่ทนุบำรุงมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไหนๆถึงไหนเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงในทางที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์และให้มีความเพียรพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ปล่อยให้เวลาล่วงไปเปล่ายิ่งจะมีความเพียรชอบเท่าไหร่ยิ่งพระองค์ยกย่องสนับสนุนยิ่งมีสติความระลึกชอบเท่าไหร่ยิ่งดีจิตเกิดตั้งใจมั่นชอบนี่ถึงมันจะมีสังขารกับสังขารในเรื่องนี้เรียกว่ามรรคบังทำให้บังเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาภาวนาก็คือมาดูใจของเรานี่แหละให้มันมีความเห็นก็ขอให้มีความเห็นชอบเห็นชอบนั้นเห็นอย่างไรคือเห็นตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธแสดงไว้แล้วเราจะเห็นชอบตามใจเราไม่ได้เพราะใจเราจะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้เราจะต้องอาศัยหลักวิชาการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางไว้ดีแล้วเรียกอสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วก็คือแสดงไว้ที่หนทางที่ให้เราทั้งหลายปฏิบัติชอบนี้เองเรียกว่าตรัสไว้ดีแล้วถ้าบุคคลผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตามในส่วนจิตก็อบรมจิตให้มีความเห็นชอบในส่วนกายก็อบรมกายของเราให้มีการงานชอบในส่วนวาจาก็อบรมคำพูดของเราให้ชอบเอาสามอย่างเท่านี้ก่อนเพราะเรามองเห็นได้ง่ายคือกายวาจาใจไม่ต้องพูดไปเรื่องอื่นอบรมกายก็คือให้ตั้งอยู่ในสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาคืออบรมวาจาชอบสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่ารักษาศีลสามอย่างเรียกว่ารักษาศีลก็คืออบรมสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ทำประโยชน์นั่นเองถ้าเราไม่อบรมอะไรจะเกิดขึ้นเราทั้งหลายที่เราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นที่สุดเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วตายนี่แหละที่ไม่อบรมกัน

ไม่มีเราทำอะไรบ้างไม่มีใครรู้และละขันธ์อันนี้ไปแล้วไปเกิดข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่มีใครทราบก็เลยเรารู้ได้เฉพาะตัวนี้แล้วก็มีแต่เท่านี้ยิ่งสามีน้ำบอกว่าไม่มีใครมาบอกว่าชาติหน้ามีจริงคนตายไปแล้วก็กลับไปเกิดในสวรรค์ก็ไม่มีใครลงมาบอกใครไปตกนรกก็ไม่มีใครมาบอกโถถึงไม่บอกมันก็มีเหตุมีผลที่จะรู้ได้ความแสบสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราเชื่อไหมว่าพระองค์มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่พระองค์คิดนอนขึ้นมาคิดขึ้นมาพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรพระองค์เสียสละทุ่มเทลงทุนมากน้อยแค่ไหนเราต้องระลึกดูสี่อสงไขยกำไรแสนกับใครทำได้เหมือนพระองค์ที่พระองค์คนคว้าลงทุนศึกษาโดยเฉพาะเรื่องชีวิตของคนดาวตายแล้วไปไหนนี่เองพระองค์คนคว้าเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ทราบกี่ภพกี่ชาติพระองค์ทรงสร้างมาเราไม่ต้องคิดถึงในชาติอดีตถึงเสียสังขารเลยแม้เป็นในชาติปัจจุบันที่เป็นสิทธัตถะราชกุมารได้ครองราชสมบัติอยู่ดีๆเสวยสุขอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างมโหฬารอย่างยิ่งใหญ่ถ้าพูดถึงลาภก็ลาภยิ่งใหญ่ถ้าพูดถึงยศก็ยศยิ่งใหญ่จะพูดถึงความสนเสริญโดยชาติโดยกำเนิดโดยรูปพรรณสันฐานทุกอย่างก็ยิ่งใหญ่คนที่เอาใจใส่ธนุบำรุงบำเรอก็ยิ่งใหญ่สนมถึงหกหมื่นเพื่อสามที่ให้อยู่ถึงสามหลังตามฤดูกาลเพื่อจะให้ลุ่มหลงให้ได้ความสุขจางเพียงพออย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ใครบ้างได้ความสุขชนิดนั้นแล้วมองเห็นความทุกข์ในการเป็นอยู่อย่างนั้นมีบ้างไหมที่จะสลัดทิ้งที่จะออกไปอยู่ในป่าในเขามีบ้างไหมแต่ตั้งแต่อดีตมีประวัติกษัตริย์องค์ไหนบ้างตลอดถึงปัจจุบันใครทำได้หรือเพียงแต่ท่านกล่าวไว้ในหนังสือเฉยๆหรือเพราะเราเกิดไม่ทันจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระองค์ได้ตรัสรู้จริงถ้ากาสั้นของเราก็ไม่มีทางที่จะเชื่อได้แต่เราเชื่อโดยปัญญาโดยเหตุโดยผลทำคำสอนของพระองค์ที่เราศึกษาปฏิบัตินี่แหละมีอาจารย์องค์ไหนมีหัวหน้าคณะศาสตราจารย์องค์ไหนที่สอนธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งที่มีเหตุผลถูกต้องมาตั้ง 2,000 กว่าปีไม่มีใครขัดแย้งได้ในคำสอนของพระองค์โดยเฉพาะปัจจุบันทิฏฐธรรมิกถะที่พระองค์ทรงสอนในปัจจุบันมีผิดพลาดเคลื่อนพลาดอะไรตรงไหนบ้างถ้าเรายังไม่เข้าใจกับสละเวลาศึกษาโดยกับทำไมถึงทั้งชาติจะลองศึกษาดูปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ช่วงระยะหนึ่งหรือสัก5ปีหรือ10ปีถ้าอยากจะแข่งดีกับพระพุทธเจ้าอยากจะรู้ความจริงแต่ไม่มีใครอยากพิสูจน์มีแต่ลูกๆคำๆก็ไม่จริงไม่เชื่อโดยง่ายๆนั่นธรรมทั้งหลายพระองค์มาจากเหตุไม่ใช่มาลอยๆมีเหตุจึงมีผลถ้าเราพระองค์ถ้าเราได้ฟังคำนี้พิจารณาโดยเหตุโดยผลผู้ที่มีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับท่านพระสารีบุตรพอได้ยินเท่านั้นท่านก็เข้าใจถูกต้องได้ง่ายจากสาวกโดยซ้ำไปไม่ใช่จากพระองค์

0: ยเฉพาะพอได้ยินเท่านั้นน่ะท่านว่าไม่ต้องแสดงยาวแสดงแค่นี้เราพอแล้วเข้าใจแล้วมันได้เข้าใจบรรลุรู้ทั่วถึงธรรมที่ควรรู้ควรทั่วถึงได้ศรัทธาเชื่อมั่นอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นความไม่รู้นี่เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่รู้เรื่องของจิตใจที่มันคิดมันนึกอารมณ์ต่างๆร้อยแผดพันประการจิตใจมีอนุภาคแค่ไหนเพียงไรก็ยังไม่รู้นึกว่าเพียงแต่คิดนึกลอยๆเฉยๆจิตใจนั่นมีอนุภาคมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าเราไม่เห็นการฝึกฝนสิ่งอื่นที่จะใช้การใช้งานได้ดีเหมือนกับจิตนี้เลยจิตนี้ถ้าฝึกฝนดีแล้วใช้การใช้งานได้ดีนั่นพระองค์เห็นอำนาจของจิตถ้าไม่มีจิตแล้วมันจะทำอะไรได้โลกนี้จะมีอะไรจิตนี่ฝึกไปในทางไหนมันก็ทำได้ในทางนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ฝึกใจเป็นนักเลงก็เป็นนักเลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวโทษไม่กลัวภัยเลยถึงแม้ว่าจะเห็นทุกข์เห็นโทษจะรู้อยู่ทั้งใจก็ตามยังทำได้นั่นอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าจิตนี่ฝึกไปในทางดีมันก็ไม่กลัวเหมือนกันเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเคยอยู่ประสาททั้งสามหลังทะนุบำรุงสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อพระองค์ตั้งใจจะฝึกอย่างเดียวเชิญอยู่ในป่าพระองค์เดียวก็ถึงอดข้าวอดน้ำพระองค์ก็ไม่กลัวขอให้ได้ฝึกอย่างเดียวขอให้ได้ปฏิบัติอย่างเดียวขอให้ถึงทำอย่างเดียวเท่านั้นใครมาขัดขวางไม่ได้จิตอันนี้พระองค์จะทำตามโดยที่พระองค์ได้ตั้งเข็มทิศไว้ของพระองค์พระองค์ก็ทำจนสำเร็จนั่นไม่มีอะไรมาขัดขวางจิตอะไรจิตมาขัดขวางนี่จิตมันมีอนุภาพมีอภินิหารจริงๆแต่ถ้าเราให้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ไปในทางดีประโยชน์นั่นมีมหันต์ใช้ไปในทางชั่วกับทุกข์นั่นก็อนันต์เหมือนกันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายนับว่าเรามีโชคดีที่ได้พยายามที่จะน้อมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝึกหัดปฏิบัติอบรมฝึกฝนจิตใจของเราเจริญรอยตามพุทธบาทของพระองค์เท่ากับว่าเราช่วยยกย่องฐานะแต่ตัวของเราด้วยจิตใจของเราด้วยแล้วคำจุนพระพุทธศาสนายกย่องให้ปรากฏขึ้นมาหรือฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไม่ให้ล่มจมลงไปให้ปรากฏแก่ชาวโลกสืบๆต่อไปขอให้เราปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจของเราเองก็เชื่อว่าเราฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ปรากฏให้เราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจพยายามถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามขอให้เห็นใจของเราที่กำลังคิดนึกอยู่ในปัจจุบันเสียก่อนเมื่อเราต้องการความสุขท่านสอนให้อบรมจิตใจให้สงบความสุขก็จะเกิดขึ้นเราก็พยายามละอารมณ์ภายนอกที่จะก่อกวนไม่ให้สงบเสียเราพยายามระลึกสร้างอารมณ์อันเดียวที่จิตตั้งขึ้นมาเราจะเอาลมหายใจหรือใครจะภาวนาอารมณ์อันใดเคยได้รับความสบายเราก็ตั้งใจทำไปด้วยความเพียรด้วยความพยายามเรียกว่าด้วยฉันทะความพอใจด้วยจิตตะพอใจฝักใฝ่นี่เรียกว่าความเพียรในอิทธิบาทอิทธิบาทเนี่ยคุณเป็นคุณธรรมอย่างสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอยู่ในสูตรทำที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมเพื่อให้ได้บรรลุธรรมอันสูงสุดยิ่งขึ้นไปผู้ที่จะต้องการบรรลุธรรมสูงสุดก้าวหน้าสูงขึ้นไปตามระดับ จะไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ไม่ได้จะขาดไม่ได้ขาดฉันทะความพอใจในการที่เราระลึกก็ดีการที่เราตั้งการที่เรานั่งการที่เราเพียรพยายามนี่เราก็พยายามด้วยความพอใจถ้าทำอันใดด้วยศรัทธาด้วยความพอใจแม้ทำวันอย่างค่ำก็ไม่เหนื่อยทำอะไรแล้วก็ทำได้นี่มันเป็นพลังอันหนึ่งที่จะช่วยหนุนจิตของเราให้งานของเราได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดียิ่งจิตตัดเอาใจฝักใฝ่ด้วยแล้วความพอใจก็กลมกลืนอันเดียวกันวิริยะมีความเพียรพยายามเข้าไปช่วยด้วยงานของเราก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีวิมังสาพิจารณาปกป้องและแก้ไขสิ่งใดที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขให้ได้ดำเนินไปในการภาวนาด้วยดีไม่มีอุปสรรคเพราะฉะนั้นทำคุณธรรมเหล่านี้เราทั้งหลายควรให้มีพร้อมเวลาภาวนาให้ดำเนินไปด้วยดีพูดไปแล้วเหมือนกับมีอยู่3กองหรือ3ก้อนแท้จริงจิตดวงเดียวนั่นแหละฉันทะก็จิตดวงนี้แหละพอใจวิริยะก็จิตดวงนี้แหละเพียรจิตตะก็จิตดวงนี้แหละฝักใฝ่วิมังสาพิจารณาก็จิตดวงนี้แหละมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละดูอยู่ด้วยความรู้ตัวนั่นเองแต่มีคุณสมบัติเหล่านั้นสมมติว่ามันจะไม่พอใจเกิดความท้อถอยขึ้นมาเราก็เอาธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งในส่วนนั้นมาเตือนสร้างความพอใจสร้างความเพียรขึ้นมาจะให้มันลดละคอยจะล่อมเข้าไปเข้าไปค่อยๆสงบค่อยละเอียดไปตามระดับจิตใจของเราถ้าสงบละเอียดแล้วสิ่งที่หยาบๆ ก็ตามไปไม่ได้จิตนี้เป็นธรรมชาติอันละเอียดยิ่งกว่าอารมณ์ยิ่งกว่ากิเลสใดๆทั้งหมดเหมือนกับน้ำเป็นธาตุที่ละเอียดกว่าธาตุอย่างอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถที่จะขัดเอาสิ่งที่หยาบออกได้เหลือแต่น้ำบริสุทธิ์เพราะสิ่งที่มลทินของน้ำคือมันหยาบเมื่อเขาเอาไปกลั่นอย่างดีแล้วสิ่งที่หยาบไปตามไปไม่ได้กลายเป็นไอระเหยกลายเป็นน้ำขึ้นมาใสสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จิตใจนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดกิเลสทั้งหลายเป็นของที่หยาบถ้าเรามามีสติมาฝึกลองพิจารณาให้ละเอียดไปตามระดับกิเลสส่วนหยาบๆมันก็หลุดไปออกไปออกไปตามระดับกิเลสส่วนละเอียดถึงจะละเอียดเท่าไรก็สู้จิตไม่ได้จิตยิ่งละเอียดกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นจิตจึงสามารถจะข้ามพ้นจากสิ่งที่มัวหมองได้ได้ถึงธรรมชาติบริสุทธิ์ที่แท้จริงขอให้เราทั้งหลายพยายามให้จิตรุ่งลงละเอียดเท่าไรสติที่อาศัยจิตละเอียดสติก็จะละเอียดตามไปด้วยปัญญาก็จะละเอียดตามไปด้วยจนสามารถจะขัดจิตให้ถึงธรรมชาติบริสุทธิ์ได้ตามระดับเป็นคู่ควรแก่มรรคเป็นคู่ควรแก่ผลเมื่อเราทั้งหลายเข้าใจกันแล้วพยายามคอยระลึกภาวนาไปตามที่เราเคยปฏิบัติมาให้จิตรวมลงละเอียดไปตามระดับตามระดับจนสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิก
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้น รู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการฟังธรรมถ้าเราฟังเฉยๆไม่ทำตามก็ยังไม่ค่อยได้ผลไม่ว่าทำข้อใดอัดใดทำใดเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเราต้องทำตามแต่ว่าคนสมัยนี้นั้นมักจะเอาง่ายเขาว่านั่งอย่างไรก็ได้แต่พระพุทธองค์ท่านไม่ว่าอย่างนั้นท่านว่าพระองค์นั่งภาวนามาได้6ปีตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาในถ้ำลึกเท่าไรท่านก็ไปภาวนาได้เขาสูงขนาดเขาหิมาลัยพระองค์ก็ขึ้นปีนป่ายขึ้นไปนั่งภาวนาได้ในริมทะเลสาบท่านก็ไปนั่งภาวนาได้ในบนหิมะน้ำแข็งท่านก็ไปนั่งภาวนาได้แต่เวลานั้นพระองค์นั่งภาวนาหลายแบบยังไม่มาถึงขั้นนั่งขัดสมาธิเพชรตอนนั่งภาวนาอยู่เขาหิมาลัยทีนี้เมื่อได้6ปี6พรรษาล่วงแล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาภาคกลางอินเดียจังหวัดพุทธคยาที่มีต้นโพนั้นใกล้แม่น้ำเนรัญชลานั้นมันลงมาเป็นกึ่งกลางประเทศแผ่นดินของอินเดียก็ว่าได้เมื่อมาถึงต้นไมโพนั้นพระองค์ตั้งใจพิจารณาดูที่พระองค์ทำมามันยังสู้กิเลสในใจของพระองค์ยังไม่ได้แล้วว่าท่านวางแผนใหม่เอามาตรใหม่เขาว่ามาตรใหม่นี้มีอย่างไรพระองค์ก็ค้นไปมาได้นี่แหละมาได้ขัดสมาธิเพชรแล้วก็ต้องนั่งเอาแบกสู้ตายจึงจะสู้กิเลสได้ถ้าว่าไม่เอาอย่างนั้นน่ะมันสู้มันไม่ได้ดอกกิเลสไม่ว่ากิเลสพระองค์หรือกิเลสคนเราธรรมดาถ้าว่าเอาตายสู้มันสู้มันไม่ได้ยอมแพ้เมื่อพระองค์พินิจพิจารณาเข้าใจแจ่มแจ้งว่าอย่างอื่นได้นั่งมาแล้วมันสู้ไม่ค่อยได้ก็มาได้อุบายที่ว่านั่งขัดสมาธิเพชร เมื่อวันนั่งเอาแบบนั่งตายแล้วไม่ต้องนั่งจะอยู่ต่อไปถ้าหากว่าบังเอิญไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียก่อนพระองค์ตั้งใจจะเอาตายที่นั่นแหละหมายถึงรูปร่างกายตายไม่เฉพาะแต่กิเลสตายคือพระองค์จะไม่ลุกไปมาเหมือนแต่ก่อนๆมาแต่ก่อนๆมานั้นท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวพระองค์ก็เปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถให้มันบ่อยๆกิเลสนะกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงราคะโทสะโมหะพอเปลี่ยนให้มันบ่อยๆมันก็ได้ใจแล้วมันไม่ยอมละพระองค์ก็เอาไม่ตายใส่เรียกว่ามาดใหม่พระองค์เอามาดใหม่นั่งขัดสมาธิเราจะเอาถึงตายนะอะไรอย่างนั้นกิเลสมารสังขารมารมีท่าสู้เรายังใดก็ให้มาสู้กันในคืนเดือน6เพ็ญนี้เราจะสู้ถึงตายพระองค์ว่าอย่างนั้นท่านไม่ได้เอาเล่นท่านไม่ได้เยาะแยะเหมือนพวกเรานะใจพระองค์ใหญ่เท่ามะพร้าวเกาะสมุยนะทีนี้กิเลสมารสังขารมารก็ไม่กล้ามารบกวนพระองค์แล้วมันพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเพชรพินหน้าไปทางทิศตะวันออกเอาขาซ้ายขึ้นทับขาขวาเอาขึ้นทับขาขวาก็อธิษฐานไว้จะไม่คลายออกมาอีกแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายท่านก็เตือนจิตใจของท่านเองว่าจะไม่คลายออกไปอีกท่านไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าตายแน่จะนั่งให้ตายทีเดียวอย่างนั้นนั่นคิดดูว่าน้ำใจพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านยังมีความเข้มข้นเข้มแข็งสามารถลุกขึ้นสู้กับกิเลสในหัวใจธรรมดากิเลสไม่ว่ามนุษย์คนใดมันสู้มันไม่ได้เทวดาอินทร์พรหมใครๆก็ตามไม่มีใครสู้ปล่อยให้มันเหยียบย่ำพาเกิดพาตายไม่จบไม่สิ้นในคืนมันนั้นเรียกว่าเป็นคืนเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพระพุทธเจ้าเอาจริงแหละทีนี้เมื่อนั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ตั้งใจว่าการนั่งคราวนี้แม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้ทุกอย่างแล้วจึงจะได้โปรดเวนายสัตว์ทั้งหลายจิตใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าเข้มข้นที่สุดไม่ได้เหมือนจิตใจคนเราสมัยนี้คนเราสมัยนี้นั้นใจอ่อนแอท้อแท้กลัวตายจึงได้พากันมาตายมาเกิดมาร้องไห้น้ำตาไหลเดี๋ยวก็ลูกฆ่าตายผัวฆ่าตายเมียฆ่าตายพ่อฆ่าตายแม่ฆ่าตายร้องไห้น้ำตาไหลอยู่คือว่าจิตใจคนสมัยนี้ไม่กล้าเหมือนจิตใจพระพุทธเจ้าวันนี้ให้พากันตั้งใจให้มันเข้มแข็ง แม้จะไม่ได้เท่าพระพุทธเจ้าก็ให้ได้เท่าลูกหลานพระพุทธเจ้าเท่าสาวกพระพุทธเจ้าภาวนาได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจนเป็นพระอรหันต์นั่นแหละได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลอนของพระพุทธเจ้าคือต้องมีจิตใจอันเข้มแข็งบ้างถ้ามาอย่างนั้นเราก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสมารสังขารมารอยู่ตลอดกาลและในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ค่อยเห็นพระพุทธเจ้าด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเป็นคนล่าช้าสมัยพระพุทธเจ้ามาเกิดมาตรัสรู้เราก็ไปหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จนพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ตั้ง45ปีอายุพระองค์ตั้ง80ปีไม่รู้เราพวกเราไปอยู่ไหนไม่ได้เห็นจนกระทั่งนับจากพระองค์เข้าสู่นิพพานแล้ว 2,000 ปีกว่ามาได้500จนถึง28ปีนี่แหละนับว่าเป็นเวลายาวนานทีนี้เมื่อเป็นเวลายาวนานอย่างนี้มันเห็นไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายไม่ได้เห็นพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาจิตใจพวกเราก็อ่อนแอท้อแท้นึกไปคิดไปว่าคงไม่มีผู้ใดทำได้ปฏิบัติได้ก็เลยไม่ตั้งใจมันแล้วก็คอยถามหาว่าเอสมัยนี้นั่นพระสุปฏิปันโนจริงๆยังมีอยู่หรือถามไปเนาะบางคนเขาก็ว่ามีบางคนเขาก็ว่าหมดรุ่นหมดคราวไปแล้วไม่มีหรอกแกยิ่งใจก็ท้อแท้อ่อนแอไปแล้วก็จะไปหากราบหาไหว้ที่อื่นมันไม่เห็นไม่มีความจริงนั้นความเป็นสาวกพระพุทธเจ้านั้นมันอยู่ที่ภาวนาในใจของเราทุกคนถ้าเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วจิตใจเด็ดเดี่ยวเหมือนเพชรเหมือนพลอยเหมือนเพชรเนนจินดาเหมือนแก้วมณีโชติไม่หวั่นไหวนึกบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วก็ไม่วิตกวิจารณ์บางคนก็ไปติดอยู่แค่ประเพณีธรรมเนียมบางคนก็ไปติดหลายอาจารย์โน้นว่าอย่างโน้นไปภาวนาแบบนั้นอาจารย์หนึ่งว่าอย่างนี้ไปภาวนาอย่างนั้นไปผลที่สุดก็คือมันทำไม่ถึงทำไม่ได้ก็ว่ามันเป็นไปไม่ได้แท้ที่จริงก็คือว่าอาจารย์ใดก็ตามก็พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันถ้าเราตั้งใจภาวนาจริงๆแล้วอุบายใดก็ให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้ทางนั้นแหละแต่ต้องภาวนาจริงๆทำจริงๆมันอยู่ที่ธรรมแล้วก็มักจะคิดว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ถึงแล้วก็ไม่ลงมือทำแล้วก็คอยว่าเมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้ที่วิเวกที่สงบระงับที่ภาวนาดีขันมาถึงถ้ำผาป่องแล้วก็ใจมันก็ยังไม่ป่องยังตันอยู่ยังไม่ตั้งใจอีกอันนี้ก็คือว่าความไม่ตั้งใจถ้า ้าเราตั้งใจจริงๆอย่างพระพุทธเจ้ามันได้สำเร็จมรรคผลทุกคนนั่นแหละคนเราดีๆเว้นเสียแต่คนใบ้หนึ่งคนบ้าหนึ่งคนเสียจริตผิดมนุษย์อันนั้นแล้วว่ามันไม่ไหวถ้าหูก็ดีฟังเทศฟังธรรมได้ตาก็ดีไม่บอดจิตใจก็มีไม่ได้เป็นใบ้บ้าเสียจริตผิดมนุษย์ศีลเราก็รักษาภาวนาไม่ท้อถอยไหว้พระสวดมนต์ได้ฟังธรรมได้เหล่านี้คือว่ามันพร้อมแล้วพร้อมทุกอย่างแล้วแม้จะพร้อมทุกอย่างก็ตามถ้าเราไม่ลงมือทำก็ไปไม่ได้อีกเหมือนตำนานเขาว่าไอ้คนพายเรือสมัยโบราณไม่ใช่เรือเครื่องจักรมันเอาไม่พายไม่ทอไปเขาว่าคนบางคนเมื่อขึ้นเรือลำเดียวแล้วทอก็ไม่ทอพายก็ไม่พายแล้วยังแถมเอาเท้าลาน้ำเอามือลาน้ำให้เรือล่าช้าด้วยนี่มันเข้าหลักอย่างนั้นถ้าหาว่าเราทุกคนตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาว่าไม่ต้องเลือกว่าเป็นหญิงไม่ต้องเลือกว่าเป็นชายไม่ต้องเลือกว่าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชอันเพศหญิงเพศชายไม่มีอุปสรรคนักบวชนักบ้านสีดำสีเขียวสีแดงไม่สำคัญเครื่องนุ่งห่มสำคัญที่จิตที่จิตที่ใจมันตั้งขึ้นมาเอาจริงถ้าใจคนเราทุกคนนั่นแหละตั้งขึ้นมาแม้จะนึกภาวนาพุทโธก็เอาพุทโธให้มันแน่ลงไปก็จิตเรากับผู้นึกพุทโธนั่นแหละแต่ว่าพุทโธพุทโธอันนี้นั้นคือว่าสมมุติเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าของเราว่าพุทโธผู้ตรัสรู้พุทโธเป็นพระอรหันต์พุทโธเป็นผู้เบิกบานอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันเป็นชื่อสมมุติพุทธะพุทโธจริงๆมันมีอยู่ในตัวในใจเราทุกคนนั่นแหละแต่เมื่อเราไม่รวมจิตใจเข้ามาปล่อยใจให้คิดไปบ้างข้างหน้าบ้างข้างหน้าของข้าของเรามันจะเป็นยังไงเนาะปุ่งไปอย่างนั้นอันนั่นแหละมันไม่ลงหลักปัจจุบันต้องเอาหลักปัจจุบันคือว่าเวลานี้เป็นเกณฑ์หรือคิดไปในอดีตว่าเรามาจากบ้านจากเรือนอะไรต่ออะไรมีเรื่องยุ่งยากก็ไม่เก็บมาคิดเวลานี้เอาเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเอาจนจิตใจเราสงบตั้งมั่นลงไปได้จริงๆอย่างนี้มันจึงจะได้ผลพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนั้นท่านทำจริงปฏิบัติจริงท่านไม่มัวไปตีโพยตีพายว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้เราหารู้ไหมมันเป็นเพราะหัวใจเราไม่ตั้งไม่ภาวนาถ้าดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวเราลุกขึ้นตั้งใจภาวนาเอามันทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจะนึกอุบายใดก็ได้

นึกถึงความตายก็ได้สำเร็จพระบางองค์ในครั้งพุทธกาลท่านกำหนดอย่างอื่นได้สำเร็จเยอะแยะไปมันไม่ได้ไปเป็นไปตามแบบตามแผนเท่าไหร่นักก็ยังบางองค์น่ะท่านเรียนกรรมฐานไปภาวนาใกล้หนองปลาพอไปเห็นนกยางกินปลาก็มาคิดพิจารณาว่าเอ๊นกยางมันก็คอยเบียดเบียนปลาหนอคนเราก็เบียดเบียนคนด้วยกันเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนนกยางมันจ้องกินปลาอยู่เจ้าปลาก็ไม่รู้ว่า

ว่าสัตว์ทั้งหลายหนอเบียดเบียนกันกินกันทำร้ายกันอย่างนี้เองตลอดโลกเลยไปได้คำว่านกยางกินปลาจิตใจก็สลดสังเวชสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลส

นี่แหละเราให้คิดดูให้ดีนะมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งอื่นใดมันขึ้นกับจิตใจของผู้ประกอบกระทำนั่นแหละต้องทำจริงๆตั้งใจภาวนาจริงๆไม่ต้องไปห่วงคนอื่นไม่ต้องไปรอท่าคนโน้นเช่นก่อน

พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ค่อยได้หรอกท่านตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องภาวนาด้วยตัวเองกิเลสราคะโทสะโมหะไม่สงบอะไรเราก็ละเองปล่อยเองวางเองเอาจนมันได้มันถึงมันจะยังไม่ได้ไม่ถึงภาวนาเรื่อยไปตั้งใจเรื่อยไปไม่เลิกล้มความเพียรที่มันจะสำเร็จลุล่วงไปมันอยู่ตรงนี้บางคนก็ติว่าเราแก่ภาวนาไม่ไหวบางคนก็ติว่าเรายังเด็กยัง

ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดเหมือนกับคนใหญ่นะคือว่าตั้งใจเพิ่นตั้งใจทำจริงๆไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายด้วยเพิ่นทำได้แล้วคนเราสมัยนี้มันหลายเจ็ดนะหลายเจ็ดปีถ้า2 7ก็14 3 7ก็21แก่เต็มทีแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลก็เพราะว่าความตั้งใจไม่แน่นอนจงพากันตั้งใจแต่คืนนี้วันนี้เป็นต้นไปเอาให้มันแน่นอนสักทีด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงมีวิธีว่าจงระลึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านั้นท่านทำอะไรท่านทำจริงท่านคิดจริงดำริจริงแล้วก็ปฏิบัติเอาจริงด้วยจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายแล้วจิตใจของคนเราจะไม่ย่อหย่อนท้อถอยเรียกว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นตื่นขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองเอาให้ได้เอาให้ได้ชัยชนะมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนเราทุกคนก็เป็นมนุษย์ลูกมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นคนเหมือนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนพระโมกขัลลาสารีบุตรมีมือมีเท้าเหมือนท่านแล้วคนสมัยนั้นญาติโยมคนผู้หญิงเป็นภิกษุณีเป็นสามสิกขามานาเป็นสามมณีลีท่านภาวนาได้บรรลุมรรคผลตัดละกิเลสได้จนเป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมได้นอกจากได้บรรลุมรรคผลแล้วเป็นธรรมกถึก

คนสมัยก่อนท่านก็กินข้าวเหมือนกันคนสมัยนี้ก็กินข้าวเหมือนกันแต่ทำไมจิตใจมันอ่อนแอท้อแท้สู้คนสมัยก่อนไม่ได้กิเลสความโกรธก็เลิกไม่ได้ตัดไม่ได้ละไม่ขาดทั้งที่เลิกละไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ตั้งใจเพียรละอีกกิเลสความโลภ กิเลสราคะตัณหาพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลหรือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตัดได้ขาดละได้ขาดแต่เรามันไปติดไปคล้องพัวพันอะไรอยู่จึงไม่ตั้งใจทำนี่มันโยกงนี่ที่มันไม่ได้ไม่ถึงเราจะไปติว่าดินเพราะดินเพราะน้ำเพราะไฟเพราะลมเพราะไม่มีป่าเพราะไม่มีถ้ำนะอันจะไปติที่อื่นมันก็ติได้แต่ไปมัวติที่อื่นมันไม่ได้ผลเราต้องติเตียนตนของตนเองตนเองก็คือกายวาจาจิตของเรานี่แหละเมื่ออะไรมันบกพร่องเราก็ตั้งใจแก้ไขที่มันบกพร่องนั้นถ้ามันลุกขึ้น

นั่งนอนทุกอิริยาบถลงไปดูสิอย่างพระองค์สอนว่าไม่ว่าภาวนาบทใดก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะโอ้แม้เราตถาคตพระองค์เองการภาวนาท่านไม่ได้หลงไม่ได้ลืมว่าอย่างนั้นท่านภาวนาได้ทุกลมหายใจหรือท่านสอนว่าให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนะตายที่ไหนก็ทิ้งแง่แง่ไว้นั่นแหละเอาไปได้ที่ไหนเราต้องเตือนใจของเราให้รู้ล่วงหน้าไว้แล้วภายในจิตใจของเราจะได้ตื่นขึ้นลุกขึ้นนอกจากทำบุญให้ทานไปก็รักษาศีล5ศีล8นอกจากรักษาศีล5ศีล8ก็ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมจดจำธรรมะคำสั่งสอนไม่ให้ใจมักง่ายส่ายสวยให้ใจมันตั้งขึ้นมาเมื่อเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นก็อย่าไปกลัวมันจะเจ็บมากเกินไปความเจ็บปวดทุกขเวทนาในรูปร่างกายนั้นมันไม่มากเท่าไหร่หรอกถ้ามันมากแล้วก็ถึงตายอันนั้นแหละมันมากเกินละตายถ้ามันยังหายใจสอดแสบสอดแสบเดี๋ยวมันไม่ตายถ้าผู้ใดภาวนาแล้วตายเอาตายเอาจะมีพระพุทธเจ้าหรือจะมีพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนหรือคิดดูให้ดีคนบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานั้นท่านว่ามันไม่ตายมีแต่จะสบายทางจะตายเพราะบำเพ็ญคุณงามความดีไม่มีเมื่อเรามองเห็นในใจของเราอย่างนี้นะจิตใจมันก็ไม่นิ่งนอนใจภาวนาเอาให้ได้ทุกลมหายใจไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำมาคุกคามหัวใจเจ็บใจมันเอาจริงขึ้นมาอะไรจะไม่ได้ไม่ถึง

0: รูปร่างกายนั้นจะแก้ไขไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ก็เหมือนเกิดมาหลายสิบปีจะไม่ให้มันแก่ชราจะมีทางแก้ได้อย่างไรแก้ไม่ได้ผมงอกจะไปย้อมให้มันดำมันก็ดำได้น้อยหนึ่งฟันหลุดจะไปทำฟันปลอมมาใส่มันก็ได้น้อยหนึ่งมันไม่เหมือนฟันแท้อันนั้นเราต้องตั้งใจเสียใหม่ว่าตั้งแต่วันนี้เวลานี้วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะเป็นอุบายใดก็ขอให้เป็นอุบายที่เรียกว่าตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติตั้งใจละกิเลสในหัวใจของตัวให้ได้อันกิเลสคนอื่นไม่ต้องไปละให้เขาถ้าผู้ใดเกิดจะไปละกิเลสให้คนโน้นว่ากิเลสของแกทำไมไม่ละอย่างนั้นนั่นนี่ไปให้เขาด่าเล่นเท่านั้นไม่ต้องไปละให้เขาละกิเลสในใจของเราให้มันหมดมันสิ้นไปเสียก่อนเราต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าตัวอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาตั้ง 7,000 ษาล่วงแล้วพระองค์ยังไม่สอนใครภาวนาลูกเดียวปฏิบัติบูชาสืบสวนทวนพยานเอาให้มันพร้อมมูลบริบูรณ์จนมาตรัสรู้นั่งขัดสมาธิที่ว่าให้ฟังแล้วนั้นหลังจากนั้นก่อนพระองค์จึงได้ตั้งใจสอนสอนมนุษย์สอนเทวดาสอนพญาอินสอนพญาพรหมสอนทั้งโลกเมื่อพระองค์สอนพระองค์ได้ก่อนแล้วก็สอนคนอื่นได้ถ้าว่าพระองค์ยังสอนพระองค์ยังไม่ได้พระองค์ก็ไม่สอนเอาตัวเองซะก่อนแม่พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอันใดที่พอเราจะทำได้ปฏิบัติได้ก็รีบทำไม่ต้องไปรอว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ก่อนจึงจะทำใครจะไปกำหนดได้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้เวลามันจะตายมาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นบางคนนั่งอยู่ดีๆเป็นลมล้มลงตายไปก็มีบางคนยืนอยู่ดีๆเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นโลหิตประสาทโลหิตแตกในสมองก็ตายได้บางคนชอบนอนไม่ว่าวันไหนคืนไหนเอานอนเป็นใหญ่ถือว่านอนสบายบางคนนอนไปไม่ตื่นก็มีเพื่อเพื่อนมนุษย์รู้สึกว่าเอ๊ะคนนั่นทำไมไม่เห็นไปไหนไปดูแล้วมันแข็งตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้บางองค์บางคนเป็นพระไปบวชนาคอุปัชฌาย์บวชพระเนรตื่นเช้ามาล่ะไม่รู้ตายแต่เมื่อไรพระเนรจะไปบิณฑบาตเอ๊ะท่านอุปัชฌาย์ทำไมไม่เห็นลงมาวันนี้จะไม่ไปบิณฑบาตหรือให้พระให้เนรไปดูที่ไหนได้ตายแต่เมื่อไรมรณภาพแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นี่แหละมรณะภัยคือความตายนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เมื่อเช้าก็ตายได้เมื่อเที่ยงก็ตายได้เมื่อบ่ายก็ตายได้กลางคืนก็ตายได้กลางวันก็ตายได้ในกลางพรรษาก็ตายได้ ฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวตายได้ทั้งนั้นฉะนั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจเสียใหม่จะต้องลุกขึ้นภาวนาละกิเลสความโกรธให้มันหมดจากใจละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้มันหมดจากใจละกิเลสความหลงเอาจนหมดในใจเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมันหมดไปสิ้นไปเรื่องเป็นเรื่องตายมันจะตายเมื่อใดเวลาไหนไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้ากิเลสนี้มันยังไม่ตายมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่งเราต้องตั้งอกตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาททุกลมหายใจเข้าภาวนาพุทโธเตือนใจทุกลมหายใจออกภาวนาพุทโธเตือนใจเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นจนเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเต็มที่จึงค่อยหยุดอันนี้แหละธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในสมัยครั้งพุทธกาลแม้สมัยนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายพากันช่วยกันภาวนาละกิเลสตามศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วย่อมพ้นทุกข์ไปในวัฏสงสารได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในกำหนดพุทโธพร้อมกับลมหายใจพร้อมกับการได้ยินได้ฟังรวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าสมาธิสมาธินั้นคนเราไม่ค่อยเข้าใจการนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเหงานอนไม่ใช่นั่งให้มันหลับไม่ใช่นั่งให้มันสบายนั่งเหงานอนนั้นเรียกว่าไม่ใช่นั่งสมาธิเป็นโมหะสมาธิตราบใดถ้านั่งภาวนาหลับไปได้เรียกโมหะสมาธิไม่ใช่สมาธิในทางพุทธศาสนา
1: สมาธิที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสสอนไว้ไม่ใช่สมาธินอนหลับนั่งหลับเป็นสมาธิที่ระหว่างนึกนอนถึงบริกรรมภาวนาหรือกำหนดความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกเรามันเต็มไปด้วยภัยอันตรายเรายังจะมาง่วงเหงาหานอนฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ไม่ได้ต้องตั้งใจใหม่อย่าให้ความง่วงเหงาหานอนมาทับถมจิตการหลับนอนถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ทั้ง5กามฉันท์ความรักใคร่พอใจในกามอารมณ์ทั้งหลายพยาบาทความอิจฉาพยาบาทกันถีนมิทธะคือความง่วงเหงาหานอนมันพวกนิวรณ์ทั้งนั้นอุทธัจจะกุกกุจจะจิตฟุ้งซ่านคือจิตไม่สงบจิตไม่หยุดจิตไม่อยู่จิตไม่รู้กิเลสของตัวเองเลยมาหลงอยู่แค่ความสุขสงบสบายสบายในการหลับการนอนอยู่เอาตัวนอนลงไปเรียกว่านอนเมื่อเราจะนั่งสมาธิอยู่ถ้าขาดสติจิตมันง่วงเหงาหานอนไปได้อันนั้นก็คือว่านอนเรียกว่านอนแบบเล็งลิงมันไม่ได้นอนเหมือนคนมันนั่งหลับแต่คนเราไม่ได้ไปดูลิงนอนแต่ว่าเรียนกับลิงได้ที่เรานั่งภาวนาเป็นง่วงเหงาหานอนได้นะคือว่าเรียนสมาธิจากลิงลิงบะกอกที่มันมาหากินใบไม้ตามข้างทำผ้าปองเราเนี่ยนั่นแหละมันนั่งสมาธิเลี้ยงเหงานอนอย่าไปเรียนอย่างนั้นเมื่อนั่งสมาธิแล้วท่านให้ยืดตัวให้เที่ยงตรงบ่ให้นั่งซอมซอลงไปไม่ให้ก้มนักไม่ให้เลยนักเมื่อว่าตั้งใจตั้งตัวคำว่าตั้งใจเนี่ยตั้งมดตัวถ้าใจมันยังหลงลืมไปง่วงเหงาหานอนให้เตือนจิตของเราเวลานี้ให้ได้วันนี้มันสมาธิวานอนวานอนก็แปลว่าลิ้นลิ้นก็แปลว่าวอกวอก32ภาษาเหนือเขาว่าวอก32ลิ้นมันเขาว่าวอกเขาว่าลิ้นเมืองเหนือเขาว่าวอกมันวอกแวก

จิตนั้นมันเป็นวอกแวกไปแล้วไปตามเสียงเสียงดีก็อยากฟังเสียงเขาดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้ไม่ชอบโกรธเกลียดขึ้นมานั่นแหละคือว่าจิตไม่สงบตั้งมั่นในสมาธิภาวนาดังนั้นถ้าจิตเราทุกคนผู้ใดก็ตามถ้ายังง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ทั้ง5กามฉันทพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาถ้าจิตยังมีสงสัยนั่นบ้างสงสัยนี่บ้างคือจิตออกนอกทั้งนั้นแหละจิตขาดสติสัมปชัญญะจิตไม่มีความระลึกอยู่ในตัวอยู่ในใจเรานั่งสมาธิภาวนามันก็ได้แต่เพียงระเบียบระเบียบนั่งแต่จิตมันไม่เป็นสมาธิให้มันหลงมันลืมหลงลืมภาวนาขาดสติสตินั้นท่านว่าต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทางกายจะเคลื่อนไหวไปมาทำกิจกรรมการงานใดๆก็ต้องมีสติในสิ่งที่ตนทำคำว่าการงานทางกายกายถ้าเคลื่อนไหวเคลื่อนจากนั่งไปยืนเคลื่อนจากยืนไปเดินเคลื่อนจากเดินมานั่งเชื่อว่าการงานทางกายต้องมีสติคนที่ขาดสติและไม่ขาดสติจะรู้ได้เข้าใจในเวลาทำอะไรก็ตามต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันเป็นอย่างไรทำงานจับมีดผ้าขวานทำงานก็มักจะถูกแข้งถูกขาถูกตีนถูกมือเดินไปก็ตำต่อตำไม้ทำอะไรมีแต่ผิดพลาดทั้งนั้นนี่คือว่าขาดสติอย่าไปคิดว่าเราเป็นนักภาวนายังไม่ใช่นักภาวนาที่ดีนักภาวนาที่ดีต้องมีสติอะไรควรทำแล้วเกิดผลประโยชน์มาอย่างไรสิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องมีสติระลึกถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอเราต้องทำต้องมีสติความระลึกระลึกอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเรานั่นแหละถ้าไม่ระลึกอย่างนั้นมีแต่ความผิดพลาดนั่งก็ง่วงเหงาหานอนถ้าไม่นั่งสมาธินั่งธรรมดาก็ชอบเป็นคนเล่นคนคุยไม่สนใจในการเดินจงกรมไม่สนใจอยู่ในที่สงบระงับของตัวเองมักจะไปขึ้นกุฏินั่นลงกุฏินี้ไปคุยท่านั่นคุยท่านี้ยิ่งใกล้จะออกพรรษาก็คุยเรื่องไปเที่ยวไปเตร่ไปวิเวกภาวนาในป่าบ้างคิดในเรื่องศึกหาลาเพศบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์สมาธิทางนั้นที่เราพูดก็ดีทำก็ดีมันเป็นไปเพื่อเรื่องภายนอกนั้นให้พากันคอยระวังทำอะไรให้มีสติถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอเราต้องทำแล้วก็มีสติหรือไม่ถ้าไม่มีก็หัดให้มันมีขึ้นต้องเอาสติธรรมดานี้ก่อนให้ได้เมื่อสติธรรมดานี้แหละยังไม่ได้มันจะไปได้สมาธิภาวนาที่ไหนคือจิตมันลอยอยู่ไม่มาสงบตั้งมั่น

ไม่มาสงบในที่บริกรรมภาวนาพุทโธนั้นมันลอยคำว่าลอยเลื่อนจิตมันเลื่อนที่อยู่เราทุกคนคงได้พบได้เห็นว่าอสรพิษคืองูทั้งหลายไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่งูมีพิษไม่มีพิษมันไปทางไหนมันลอยไปกิริยาที่ลอยของงูคือจิตเรามันลอยเหมือนงูเรานั่งที่นี้ภาวนาที่นี้มันไม่อยู่ที่นี้มันลอยไปที่อื่นคิดอะไรต่อมิอะไรอันเป็นเรื่องฟุ้งซ่านลำคาญทางนั้นไม่เป็นความสงบระงับเยือกเย็นสบายเดี๋ยวว่าจิตมันลอยไปเหมือนงูแต่มันเป็นงูในใจมันไม่ใช่งูภายนอกงูในใจนั้นถ้าไม่ขาดสติเมื่อใดเวลาใดมันก็ลอยไปอย่างนั้นทีนี้เราจะมาจำกัดอย่างไรจะต้องจำกัดว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้เป็นการเตือนสติให้เรานึกให้เราเจริญเอาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันก็ลอยไปหมดเลื่อนลอยเรียกว่าเป็นคนเรียกว่าคนเลื่อนลอยจิตเลื่อนลอยพระเนนแม่ขาวนางชีจิตใจเลื่อนลอยไม่สงบตั้งมั่นแล้วก็ว่าตัวเองภาวนามันภาวนาแบบไหนก็ไม่รู้ทำไมจึงนั่งภาวนาก็ง่วงเหงาเหานอนไปหมดต้องตั้งใจใหม่แก้ไขตัวเองให้ได้ไม่มีใครจะไปแก้ไปไขตัวเองให้เราได้พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นเราต้องทำเองปฏิบัติเองให้มันเกิดแก้ไขความง่วงเหงาหาวนอนในข้อเดียวนี่ให้มันได้ก่อนถ้าแก้ไม่ได้แล้วอย่าไปหวังเอาที่อื่นอีกไม่ได้คำว่ามีสติถ้าจิตมันอยู่ในอารมณ์นิวรณ์ทั้งห้าอยู่มันถอนออกมาไม่ได้จะจัดว่าเป็นสมาธิภาวนาไม่ได้กามฉันพยาบาทีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉายังมีอยู่ในใจปุถุชนคนเราตราบใดชื่อว่ายังไม่ตั้งใจภาวนาทั้งนั้นแหละยังไม่ตั้งใจยังไม่เอาจริงจะไปเอาเมื่อใดเวลาใดให้มันจริงลงไปนะถ้าเราไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่ภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่นึกไม่เจริญไม่วิวัฒน์พัฒนาการตัวเองในเวลานี้ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็เข้าใจว่าหมดเวลาแล้วหาเวลาไม่ได้เวลาชั่วโมงนาทีมันหมดที่ไหนมันไม่หมดมันวนอยู่ในอาการอันเก่าให้เราแก้ไขตัวเองให้ใหม่ขึ้นมาอารมณ์เก่าๆเคยคิดเคยนึกเคยพูดเคยทำอะไรมาในสิ่งฟุ้งซ่านลำคาญทั้งหมดนั่นแหละถ้าจิตนี้มันขาดสติเมื่อใดเราพูดอะไรก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบเลื่อนลอยไปเรื่อยเมื่อขาดสติแล้วสมาธิมันก็ขาดไปเมื่อขาดสติขาดสมาธิปัญญามันก็เกิดไม่ได้ญาณอันวิเศษยิ่งห่างไกลมันจะเกิดขึ้นอย่างไร
คือข้อแรกมันก็ทำไม่ได้แล้วเรียกว่าสติสติความระลึกไม่มีในจิตสมาธิก็ฟุ้งซ่านอยู่ไม่ได้ความระลึกอยู่ในจิตเวลาภาวนาท่านให้ระลึกอยู่ในจิตในจิตนั่นแหละก็ต้องมีอยู่ในกายในกายในจิตนั่นแหละก็ต้องอยู่ที่วาจากายวาจาจิตนั้นมันเป็นอันเดียวไม่ใช่หลายอันเวลามันยังครองชีวิตอยู่กายทำอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาพูดอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาเป็นอย่างไรจิตมันก็คิดลุ่มหลงมัวเมาอย่างคนเราทำพูดคิดนั่นแหละอย่างนั้นสติความระลึกได้โดยที่ท่านครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายเวลาภาวนาท่านจึงให้ใช้อุบายย่อๆอย่างว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้านึกถึงพระสังฆเจ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งใจนึกจริงๆจนเอาจิตใจของตนหายความง่วงเหงาหาวนอนได้จิตมันจะสว่างสวัยขึ้นมาเรียกว่าจะประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ถ้าขั้นโลกๆธรรมดานี่แหละก็เอาไม่อยู่เวลากิเลสความโกรธมันเกิดขึ้นก็มาเห็นเวลามันโกรธมันก็ระงับไม่อยู่พอขาดสติความโลภมันเกิดขึ้นมันขาดสติเอาไม่อยู่ความหลงมันเกิดขึ้นมันขาดสติเอาไม่อยู่ต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในที่พระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าภาวนาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะท่านว่าอย่างนั้นแล้วจิตใจเราทำได้ไหมนึกพุทโธได้ทุกลมหายใจเข้าออกไหมนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นจิตเราทำได้ไหมใจเราตั้งมั่นได้ไหมนึกได้เจริญได้อย่างท่านสอนไหมต้องดูในจิตในใจดูความประพฤติการกระทำของเราเองตัวเราของเราที่ไหนร่างกายสังขารนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเราจะมายึดมาถือว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆไม่ได้ธาตุแท้มันไม่ใช่ตัวเราธาตุแท้ก็คือธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนเราเมื่อได้ธาตุดินก้อนดินก้อนนี้มาแล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้ดีขาดสติไม่ระลึกพิจารณากิเลสโลเลในใจนะมันก็โลเลละเพราะไม่ภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาเมื่อโลกผ่านตาไม่ว่าลูกคนลูกสัตว์ลูกวัตถุเข้าของอะไรต่อมิอะไรเจ้าโลภะจิตมันก็เกิดขึ้นเจ้าโมหะอวิชชาตัณหามันก็เกิดขึ้นคือมันมีอยู่แล้วกิเลสนั้นท่านว่าเป็นไฟท่านจัดว่าไฟความโกรธไฟความโลภไฟความหลงคือมันจิตใจร้อนและโอโยด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่ามันเป็นไฟไหม้หัวใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเมื่อมันขาดแล้วมันก็
บกพร่องไปหมดดังนั้นให้ตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาอย่าให้ขาดสตินั่งก็ภาวนาอยู่ให้ได้มรณังเมภาวิสตินึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าเรานั่งโยกเราก็นั่งรอวันตายถ้าความตายมาถึงเข้าเรานั่งโยก็ตายได้เราพูดโยก็ตายได้อย่าไปเข้าใจว่าปลอดภัยอันตรายมีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้นภัยอันตรายที่เราจะต้องระวังต้องระวังจิตมันเป็นที่จิตเป็นที่ใจให้ใจของเรานั้นมีคุณพระอยู่ในใจให้ใจอยู่ในพระคำว่าพระนั้นจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีสติความระลึกสอนจิตสอนใจของตัวเองอยู่ไม่หลงไม่ลืมนั่นแหละแล้วว่าจิตอยู่ในคุณพระไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นลูกเป็นร่างโน้นพระในจิตพระในใจพระในความประพฤติปฏิบัติของเราทุกคนจึงจัดว่าเป็นพระแท้ละกิเลสความโกรธบรรเทากิเลสความโกรธได้นั่นล่ะองค์พระอยู่ที่นี้บรรเทาความโลภโลภะจิตในจิตในใจออกให้ได้ละความหลงออกจากจิตใจให้ได้นั่นแหละเป็นพระไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระเป็นเณรรุ่งเหลืองห่มเหลืองและใจมันจะได้เหลืองเหมือนผ้ามันไม่ได้ต้องละความโกรธความโลภความหลงตัดความโกรธความโลภความหลงของตนให้ได้ไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็เป็นพระแล้วก็แล้วไปไม่ภาวนาละกิเลสมันก็ได้แค่สมมุติว่าพระเท่านั้นล่ะนุ่งผ้าเหลืองผ้าเหลืองใครก็นุ่งได้ในร้านค้าของเจ๊กของจีนเขาขายเสียด้วยผ้าเหลืองเนี่ยเยอะแยะไปไม่ใช่ผ้าเหลืองมันดีจิตคนเราที่ละเว้นจากความชั่วต่างๆเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นเราเลิกละสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นแหละท่านเรียกว่าคุณพระพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมคำสอนพระธรรมวินัยพระธรรมพระวินัยก็อยู่ที่ใจคุณพระอริยสงสาวกก็อยู่ที่จิตนั่นแหละอยู่ที่ใจของเราใจนี้ท่านจึงว่าให้ตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาใจโลเลให้พาละกันทิ้งใจโลเลได้แก่อะไรใจขี้พูดขี้คุยใจไม่สงบพูดเก่งคุยเก่งเล่นเก่งนั่นแหละคือว่าใจกิเลสใจอันนี้แล้วมันพาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ไข้ให้ตายมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมกลมัญญาของกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้เล่ห์เหลี่ยมของมารสังขารมารมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันก็อยู่ที่ใจมนุษย์คนเราที่ไม่เลิกไม่ละกิเลสนั่นแหละจิตอันเก่านั่นแหละเมื่อมันหลงมันก็เป็นสังขารมารเป็นมารคือสังขารเป็นกิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จิตนั่นแหละเห็นนั้นกิเลสโลเลพระองค์สอนให้ละเราละได้หรือยังเราตั้งใจจะละมันหรือยัง
ต้องเตือนตนเตือนใจให้มันได้ภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาผู้ประมาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันยังดีวิเศษอยู่เข้มข้นอยู่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเทศสอนไว้ปฐมเทศนาจนถึงปัจฉิมวาจาสุดท้ายดับขันเข้าสู่นิพพานพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นยังเข้มข้นอยู่แต่มันเป็นที่จิตใจของผู้ปฏิบัติสาวกทั้งหลายไม่ตั้งใจไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริงต้องให้รู้เล่ห์เหลี่ยมมารยาสาไถของกิเลสคือเดี๋ยวนี้จิตใจคนเรามันไปเชื่อมารกิเลสไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้านั้นเขาหล่อเป็นพระพุทธรูปไว้ปางต่างๆยืนก็มีนอนสีหะสายญาติก็มีนั่งขัดสมาธิเพชรก็มีนั่งแบบธรรมดาก็มีทีนี้ถ้าเราเวลาจะมานั่งขัดสมาธิเพชรอย่างหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อขัดสมาธิเพชรทำไม่ได้พระพุทธรูปทองท่านยังทำได้แล้วท่านนั่งได้นานกว่าเราด้วยท่านนั่งตลอดกาลไม่มีการไม่มีเวลาเราทุกคนให้มีสติต่อไปอย่าได้ขาดสติสตินี้มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสติในเวลาทำงานทำการสติมีในเวลาพูดจาปราศัยจะต้องมีสติควบคุมไปว่ามันพูดเรื่องกิเลสความโกรธความโลภความหลงอย่างไรหรือมันพูดเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ให้มันรู้ไปขาดไม่ได้ขาดสติไม่ได้เดี๋ยวนี้จิตใจมนุษย์คนเรามันขาดจนไม่รู้ว่าทำบาปอย่างไรทำบุญอย่างไรไม่รู้จักบาปอาศัยกิเลสเกิดขึ้นอย่างไรก็ทำไปพูดไปโลกภายนอกจึงได้วุ่นวายเดือดร้อนเพราะมันขาดสติโลกภายในนักพจน์นักบวชผู้ปฏิบัติผู้ตั้งใจภาวนาหลับตามันก็ยังมีง่วงเหงาหานอนเรานี่แหละคือว่ามันยังไม่ได้เตรียมเลิกละต่อไปให้เราทุกคนเตรียมเลิกเตรียมละมันเสียทีอย่าปล่อยให้มันมาย่ำยีหัวใจของเรามันเหยียดย่ำมานานแล้วกิเลสความโกรธมันครอบกายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อเนกชาติมาแล้วเรายังจะไปโกรธตามมันไปหรือยังจะถือว่าความโกรธเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่หรือยังไม่เห็นว่าความโกรธนั้นเป็นอำนาจมีอำนาจใหญ่หรือต้องภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นพิจารณาให้ตัวเองต้องพิจารณาตัวเองภาวนาดูกายดูใจดูความประพฤติปฏิบัติของตัวเองอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใดไม่ดีท่านเรียกว่าบาปอย่าไปทำส่วนใดทำดีท่านว่าบุญให้ทำรักษาศีลภาวนาสิ่งนี้ต้องทำประกอบสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราต้องละต้องเลิกต้องรู้ไว้ด้วยรู้ไว้ก่อนว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปคิดอย่างนั้นเป็นบาปลืมสติเป็นบาปขาดสติเป็นบาป
มีสติเป็นบุตรสติตัวเดียวนั่นแหละสำคัญถ้ามีสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดเวลาปฏิบัติบูชาภาวนามันมีอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่ามีเวลาทำความดีได้ทุกเวลาชั่วโมงนาทีวินาทีเป็นเวลาทำความดีภาวนาได้ทั้งนั้นแต่นี่คนเรามันไม่มีความสนใจไม่มีความตั้งใจจึงปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจทำอะไรก็จะเอาแต่หน้าเอาแต่ตาเอาแต่ชื่อแต่เสียงไม่เอามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นนั้นไม่มีและไม่เห็นไม่เข้าใจมันมีอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราถ้าคนเราตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆมรรคผลนิพพานมันจึงจะเกิดมีขึ้นเมื่อคนไม่ทำไม่ปฏิบัติปล่อยปละละเลยมีแต่โทษมีแต่คุยกันในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีทั้งมวลนั่นแหละมันเป็นอวิชชาทำด้วยอวิชชาความไม่รู้พูดด้วยอวิชชาความไม่รู้เวลาพูดคิดด้วยอวิชชาความไม่รู้คิดเรื่อยเปื่อยไปไม่คิดอยู่ในกายในจิตไม่คิดภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าเราเกิดมาแล้วนะมันขยับเข้าไปสู่ความตายทุกเวลาเวลาความตายมาถึงเข้าเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันมีได้ทุกเวลาเพราะเราไม่ตั้งใจไม่เจริญภาวนานั่งอยู่ดีๆก็มีตะขาบมากัดหรือตัวเองไปจับตะขาบไม่ระมัดระวังมันก็กัดเอาอย่าไปติว่าตะขาบไม่ดีไม่ได้ตะขาบมันดีมันยังเตือนให้เรารู้ว่าใครอย่าไปนอนเฉยๆไม่สวดมนต์วิรูปเคไม่ภาวนาพุทโธในใจจิตใจไม่สงบระงับก็ไปนอนอันนั้นแหละตะขาบมันจะกัดทุกคนแหละเพราะคนเรานอนหลับนั้นเหมือนกับตายงูมาก็กัดได้เสือมาก็กัดกินได้ตะขาบมามันก็กัดได้นอนไม่ภาวนานอนไม่สวดมนต์นอนไม่เจริญวิรูปเขวิรูปเขนะเป็นคาถาพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าผู้ใดเจริญบ่อยๆภัยอันตรายจะไม่มีไม่ว่าภัยอันตรายจะเกิดมาจากคนจากสัตว์จากอะไรก็ตามวิรูปเขให้เจริญไม่ใช่ว่าตะขาบกัดแล้วเราก็มาเจริญภายหลังหรือว่าตะขาบกัดงูเราก็มาเจริญวิรูปเขหิเมเมตังเป่ามันไม่ได้ละมันเป็นผลละผลเจ็บละผลทุกข์มาถึงแล้วต้องทำไว้ก่อนระมัดระวังไว้ก่อนเจริญไว้นึกไว้ว่าต้องหาเวลานึกได้เจริญได้เมื่อใดเวลาใดถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราทุกคนเป็นเกาะแก้วป้องกันเจ็ดชั้น
ภัยอันตรายต่างๆเข้ามาก้ำกายรูปประขันร่างกายไม่ได้นั้นคาถาในทางพุทธศาสนาเราได้จดจำอะไรท่านจึงให้สวดให้เจริญไว้มันเป็นสิริมงคลทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยแต่คนเรามันมองไม่เห็นเข้าใจไม่ถูกจึงไม่มีศรัทธาที่จะเจริญที่จะประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเลยมีแต่จะคอยท่าเอารอท่าเอาเมื่อใดมันจะเกิดมีขึ้นบุญอย่างนั้นความสุขอย่างนั้นสบายอย่างนั้นเมื่อใดมันจะมาเกิดมีขึ้นเมื่อใดมันจะมีขึ้นในตัวเราเองมันคอยท่าเอาแบมือรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบกระทำสิ่งทั้งหลายมาจากกรรมดีกรรมชั่วตัวกระทำทางนั้นแหละแต่ว่าเพราะอวิชชาความไม่รู้ขาดสติขาดสมาธิขาดภาวนามันจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสกิเลสอันใดมันพุทโผล่ขึ้นมามันก็ไปตามกิเลสเพราะไม่ตั้งใจไม่รวมใจลงไปในเวลาปัจจุบันอยู่ถ้ารวมจิตรวมใจเป็นปัจจุบันนธรรมจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในกายวาจาจิตของตนตั้งแต่เกิดจนตายไม่ตายเมื่อใดจะออกจากร่างกายนี้ไปที่อื่นไม่ได้ก็ให้ถือว่ามีกายมีจิตมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็นั่นแหละสมาธิภาวนาประมาทไม่ได้อะไรต้องประกอบกระทำอยู่เสมอๆสติความระลึกได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยอยู่เหมือนวัตถุภายนอกไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเจริญเป็นการนึกเป็นการน้อมเป็นการกราบเป็นการไหว้ไหว้พระพุทธเจ้าในใจไหว้พระธรรมในใจไหว้พระอริยสงฆ์สาวกในจิตในใจเรากราบไหว้ภายในจิตใจอยู่เราเจริญอยู่นึกอยู่เตือนใจของเราอยู่ทุกเวลานั่นจึงชื่อว่าสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่นั่งอยู่ด้วยความประมาทนั่งที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าเป็นนั่งภาวนายืนอยู่ที่ไหนท่านก็ถือว่าเป็นยืนภาวนาเดินไปมาที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าการเดินไปนั้นเป็นเดินจงกรมภาวนาแม้ไปรถไปเรือไปไหนก็ตามก็ต้องภาวนาไปทุกอิริยาบถคือไม่ให้ใจเราว่างหลงไหลไปให้ดวงจิตดวงใจมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิมีความตั้งมั่นเป็นตัวเป็นตนของตนอยู่ทุกเวลาไม่ให้จิตใจเลื่อนลอยพูดมากปากเปียกคนพูดมากปากเปียกใส่การไม่ได้จงเป็นคนพูดน้อยพูดด้วยการมีสติพูดด้วยการมีสมาธิพูดด้วยการมีปัญญาพูดด้วยการมีความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ในกองสังขารให้นั่นหัดใจฝึกใจหัดตัวฝึกตัวคำว่าฝึกฝนอบรมมันหมดทุกอย่างนั่นแหละกายก็ฝึกวาจาก็ฝึกจิตก็ฝึกฝึกและเทียบท่านให้นึกพุทโธพุทโธคือท่านนึกพุทโธได้ทุกลมหายใจจิตใจมันก็ดีขึ้นสติมันก็ดีขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นมันก็มองเห็นในจิตในใจของตัวเองอะไรผิดอะไรถูกอะไรร้ายดีมันขึ้นอยู่ในจิตใจนั้นทั้งนั้น
เหตุนั้นการนั่งสมาธิภาวนาเราจะมาถือการนั่งอย่างเดียวไม่ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูพุทธะพระองค์รู้ท่านว่าไม่ว่าจะภาวนาบทใดข้อใดทำข้อไหนก็ตามถ้านึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจหรือเหมือนกับลมหายใจแล้วนั่นแหละจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นอยู่ที่ประกอบกับธรรมระลึกอยู่เสมอนี่เป็นอุบายในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศัจจนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโน

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087199-2803ดีเจสด084593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

อย่าให้สติกับคำบริกรรมนะ อย่าให้มันคลาดเคลื่อนมันออกจากกันแนบสนิทติดกันอยู่กับเราเทน้ำใส่แก้วนี่นะอย่าให้มันขาดวรรคขาดตอนขาดวรรคขาดตอนแล้วจิตมันก็มีกิเลสนะต้องว่างก็วิ่งออกไปแหละออกไปหาเสพกามไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสจิตของเราไปปฏิคุมมันไว้ปฏิผูกจิตผูกใจเอาไว้ให้อยู่ติดกับคำบริกรรมคำภาวนานั่นแหละอย่าไปคาดไปหมายว่าอยากได้อันนั้นอยากเป็นอันนี้อยากให้มันได้อันนั้นอันนี้ไม่มีดอกทำไปเรื่อยๆคาดไปหมายไปคิดอยู่ได้เป็นกิเลสถ้าไปอยากได้อย่างนั้นองค์ตัดไปยิ่งละยิ่งรวย ยิ่งละยิ่งรวยยิ่งอยากยิ่งไม่ได้กินอยากเท่าไหร่ก็กิเลสคือความอยากตัณหาคือความอยากความโลภความอยากจิตกันจิตบังเอาไว้บังจิตเอาไว้บังสติไว้เอาไว้ปกมันเนี่ยคือกิเลสมานขันธมานนั่งไปนั่งมามันก็ปวดขาปวดเอวอะไรแล้วแต่มันจะปวดแหละไปนั่งมาปวดหลังปวดเอวเรียกว่าขันธมานอันไปก็อภิสังขารมานอันก็คือความคิดฟุ้งซ่านไปลงไปแตกพักๆๆเหมือนกับเขาออกเหล็กตัวมันคิดไปไหนของเราไม่เคยอบรมไม่เคยฝึกหัดก็ไปอย่างนั้นทำไปทำมามันก็ชินเองดอกต้องไปมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเข้าใจอย่างนี้ค่อยเป็นค่อยไปทำไปเรื่อยๆมันก็ชินไปเป็นนิสัยขอให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นนิสัยกว่าความเคยชินนิสัยคือความเคยชินชินไปเองเนาะอดเอาทนเอาเพราะว่ามาบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีให้เจ้าของก็ว่าอากุศลาให้เจ้าของก็ว่าทานบารมีศีลบารมีธรรมบารมีปัญญาบารมีก็อยู่ที่สมาธิหมดนั่นบารมีสิบทัศจบบารมีสิบทัศ30ทัศก็ได้เป็นพระอรหันต์ที่ไหนบารมีนั่นนะบารมีก็พูดไปขยายออกไปกว้างๆย่อลงมาก็อยู่ศีลสมาธิปัญญานี่เท่านั้นย่อลงมาก็คือมรรคมีองค์8นั่นการศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานั่นคารวะญาติโยมก็ทานศีลภาวนาพระก็ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้เอากายนี่เนี่ยเอากายวาจาใจนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้การตั้งบารมีบำเพ็ญบารมีไปเอาที่อื่นกายก็กายของเราเนี่ยวาจากับวาจาของเราใจของเรานี่แหละถ้าเราไม่ทำใครก็จะมาทำแทนเราทำแทนกันไม่ได้หรอกถ้าพระพุทธองค์ทำแทนได้พระพุทธองค์มีเมตตามากถ้าทำแทนได้ก็ทำแทนพวกเราเอาพวกเราขึ้นไปพระนิพพานหมดเท่านั้นทำเอาใครเอาเราไม่ทำแทนกันหรอกบารมีสร้างบารมีอันเดียวกันอย่างที่เคยพูดให้ฟังตลาก็อันเดียวกันนี่แหละไปพูดที่อื่นพูดลงใส่ขันห้านี่นะเอาขันห้านี่นะเอากายวาจาใจนี่นะเป็นยานเป็นอุปกรณ์มาใช้บำเพ็ญภาวนาเอากายวาจาใจนี่นะยานขับขี่เข้าเมืองพระนิพพานกายเรายังดีอยู่วาจาก็ยังพูดได้อยู่
ไม่ใช่คนคือคนใบ้สวดมนต์ไหว้พระได้อยู่ใจก็คิดอันนั้นอันนี้ได้อยู่กายวาจาใจของเรานี่แหละเป็นอุปกรณ์ตาให้เจ้าของหรือสร้างบารมีให้เจ้าของมันทำได้นะถ้าคนเข้าใจวิธีทำให้ทานรักษาศีลนี่ก็สร้างบารมีบารมีในการให้ทานรักษาศีลก็หากธาตุแตกขันดับแล้วก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่การบำเพ็ญเคยทานบ้างไหมล่ะคนไม่เคยทานนี่ก็ไม่รู้จักหรอกถ้าเคยทานทานของดีๆของสูงๆหรือทานมากๆนิดหน่อยมันจะไปปรากฏอยู่ที่ใจโอ้โหโอ้โหมันถึงขนาดนี้หรือเรานี่ปีติสุขมันไปเกิดอยู่ที่ใจคิดถึงผลทานทีไรก็อิ่มขึ้นมาอันเรียกว่าอิ่มทิพย์ได้กินตั้งแต่ยังไม่ตายได้เสมอตั้งแต่ยังไม่ตายเคยรักษาศีลเห็นอะไรที่พออย่าทำให้ผิดศีลแล้วก็ไม่ทำเรากินเหล้าเมาสุราเราก็ไปไม่กินกับเขาเนี่ยเขาฆ่าสัตว์เราก็ไม่ไปฆ่ากับเขาเขาไปลักทรัพย์เราก็ไม่ไปเขาไปประพฤติผิดในกามเราก็ไม่ไปกับเขาเนี่ยเราจะรู้ตัวขึ้นมาโอ้เราเนี่ยเป็นคนดีบริสุทธิ์ถึงขนาดนี้หรือเรามีขนาดนี้แม่ใกล้จะใจขาดป่วยไข้มาภูมิจิตภูมิใจของเราก็ไม่ลงไปไม่ต่ำลงไปต่ำได้แกทวนขึ้นข้างบนขึ้นสวรรค์นิพพานนั่นนะถ้าเคยไปภูมิจิตภูมิใจของเราก็ถูกบาปความชั่วกดดันลงไปลงไปลงไปสู่อบายภูมินั่นนะถ้าเคยทำไปแล้วทำบาปทำกรรมไปแล้วก็มาแก้ไขคนฉลาดย่อมแก้ไขคนจันไรย่อม ว่าไม่เป็นไรดอกไม่มีดอกบาปไม่มีดอกบุญตามแก้ไขเจ้าของนะท่านจึงให้มาบำเพ็ญมาบำเพ็ญภาวนาสร้างบารมีของถ้าอยากไปสวรรค์มนุษย์ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ทำได้เอาศีล5นี่แหละให้ทานแล้วก็รักษาศีลศีล5นี่ได้มนุษย์สมบัติถ้ามีหิริโอตตัปปะขึ้นไปทานรักษาศีลมี ความสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปมีความละอายแก่ใจเจ้าของก็ไปขึ้นอยู่สวรรค์นั่นแหละไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แก่คนเห็นไม่เห็นก็ไม่กล้าไปทำทำในที่ไหนก็เป็นบาปหมดคนเห็นไม่เห็นก็บาปหมดไม่มีคนต้องเห็นทำอยู่ที่ไหนเขาก็เห็นอะพระพุทธเจ้ารู้หมดว่าเราไปทำบาปผู้รู้น่ะพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ก็รู้ใจเรานี่ก็รู้หมดรู้ว่าเราทำบาปทำบุญอัตถิโลเกละหูนามะความลับไม่มีในโลกนะไปทำที่ไหนคนก็เห็นหมดเราก็เป็นคนนี่แหละคนหนึ่งก็รู้ว่าเราทำบาปทำบุญต้องไปสงสัยไม่มีความลับทำกลางคืนคนไม่เห็นก็ไปตกอบายภูมิคือเก่าให้เข้าใจอย่างนี้นะเข้าใจอย่างนี้กลางวันก็ไปกลางคืนก็ไปในที่ลับที่แก่นทำบุญก็เหมือนกัน ทำเวลาไหนก็ได้บุญหมดอากาลิโกไม่มีการมีเวลาดอกอย่างมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยก็ได้บุญแล้วเนี่ย ได้บุญแล้วไม่ไปบอกใครไม่ไปอะไรใครก็ได้หมดบุญไม่มีการเวลาทำตอนเช้าก็ได้ตอนกลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้ให้เข้าใจอย่างนี้การทำบุญน่ะนะบุญทางศาสนานี่มันแบ่งออกเป็นสี่อย่างหรือเรียกว่ากุศลานี่แหละกุศลธรรมานี่แหละ
กุศลแปลว่าบุญแปลว่าคุณงามความดีกุศลางามความดีหรือแปลว่าความฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดบุญกุศลในศาสนานี่แบ่งออกเป็นสี่อย่างพากันเข้าใจศาสนาพุทธนะอันหนึ่งก็เรียกว่ากามมาวจรกุศลผลที่ท่องเที่ยวไปในกาม อันที่สองก็เรียกว่ารูปาวจรกุศลที่ท่องเที่ยวไปในรูปรูปาวจรกุศลโลกุตตระกุศลจำได้ไหมล่ะรูปาวจรกามมาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตตระกุศลบุญในศาสนาพุทธมีอยู่ห้าอย่างกามมาวจรกุศลนี่ใครมาสร้างอยู่ทางนี้ส่วนที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามนี่กามมันมีฝ่ายสุขคติทุกขคติฝ่ายทุกขคติก็ใครมาทำทางนี้ก็ตกไปอยู่อบายภูมิอบายภูมิ4ทุกขติทุกขติก็หมายถึงมนุษย์1สวรรค์6บุญกุศลสวรรค์6รักษาศีลภาวนารักษาให้ทานรักษาศีลก็ไปอยู่สวรรค์รักษาให้ทานรักษาศีลก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ6อย่างตามมาวจรมันมี11ครบ11ภูมิไปเกิดทีนี้มาดูปาวจรกุศลก็คือมานั่งสมาธินี่แหละบำเพ็ญภาวนาเนี่ยให้เกิดจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตได้สมาธิสมาธิมันก็แบ่งออกเป็น3อานิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิถ้าจิตสงบได้ถึงอัปปนาสมาธิหรือพูดในทางฌานก็มันมีอยู่4รูปฌานนี่มีอยู่4นี่ปาวจรกุศลนี่มีอยู่4อย่างปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานมันอันเดียวกันกับสมาธิสมาธิลงไปถึงอันนี้ก็เป็นอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิมีอารมณ์เท่ากันฌานกับสมาธิก็กลายเป็นอันเดียวกันท้ายมันลงไปถึงอัปปนาก็มีอุเบกขากับเอกคตารมณ์มีอารมณ์2เหมือนกันอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิถ้าใครได้ฌานได้สมาธิก็เรียกว่าจิตของเราไปท่องเที่ยวอยู่ในพรหมโลกไปเกิดอยู่ในพรหมโลกบุญกุศลรูปาวจรกุศลหน่อยหากธาตุแตกขันดับไปผู้ได้ฌาน1 2 3ก็ไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลก เหนือสวรรค์ขึ้นไปอีกสวรรค์นี่ก็มีความสุขมากแล้วผ้าผ่อนท่อนสบายเป็นเครื่องทิพย์หมดบนสวรรค์อาหารการอยู่การกินก็เป็นทิพย์หมดวิมานก็เป็นทิพย์ใครเคยสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างเจดีย์นี่ขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเทพธิดาปราสาทราชวังโอ้อากว้างขวางใหญ่โตมโหฬารอาหารผ้าผ่อนท่อนสบายก็เป็นของทิพย์หมดแม้แต่ตามก็เป็นทิพย์นะบนสวรรค์ละเอียดมากมีความสุขมากคนจึงปรารถนาไปสวรรค์แต่สวรรค์นี่ก็ยังสู้พรหมโลกไม่ได้นะนี่อุปาวจรจิตท่องเที่ยวอยู่ในพรหมโลกอุปาวจรกุศลผู้ที่ได้ฌาน1 2 3ก็โหยสบายอาหารอยู่ในพรหมโลกไม่มีสัตว์ตัวผู้ตัวเมียไม่มีการเสพกามเหมือนสวรรค์นะเสวยแต่สุขอย่างเดียว
ไม่มีสัตว์ตัวผู้ตัวเมียแต่ไม่ใช่กระเทยนะเป็นลูกไปจิตแต่เว้ยปีติสุขอยู่พรหมโลกอายุนานแสนนานอันนี้แต่สร้างกุศลสร้างบารมีขึ้นไปอย่างนี้มานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ฌานได้สมาธิ จิตของเราก็จะไปอุบัติโอปปาติกะไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลกผู้ได้ปฐมฌานก็ไปอยู่ชั้นที่หนึ่งสองสามผู้ที่ได้ตุติยฌานก็ไปอยู่ชั้นสี่ห้าหกพรหมโลกมันมีอยู่สิบหกชั้นผู้ที่ได้ตติยฌานฌานสามตติแปลว่าสามจิตละเอียดขึ้นไปอีกฌานสามนี่มีแต่รูปกับเอกัดขัดตาลมอารมณ์สองเท่านั้นผู้ได้ฌานสามจิตก็จะไปโอปาปาติกาธาตุแตกขันดับก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกชั้นที่เจ็ดแปดเก้าผู้ที่ได้จตุตถฌานฌานสี่หรืออัปปนาฌานจิตก็จะไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลกชั้นที่สิบสิบเอ็ดสิบสองมีร่างกาย มีกายทิพย์แสงสว่างผ่องใสพรมยิ่งขึ้นไปชั้นสูงๆยิ่งมีแสงอาภาต้องสวัยมันอยู่ในพระนิพพานอยู่ในพรหมโลกคนจึงไปหลงในพรหมโลกว่าเป็นพระนิพพานนี่นะสร้างบุญบารมีขึ้นไปไม่อยากไปก็ได้ไปนะถ้าได้จิตสงบทำเอาพากันทำเอานี่นะการบารมีศีลบารมีอยู่นี่เนคขมะบารมีปัญญาบารมีอยู่นี่ วิริยะบารมีก็ความเพียรนี่แหละเพียรทำอย่างนี้แหละเนี่ยวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดทนขันติบารมีอดเอาอดเอาทนเอากั้นเอาเจ็บมันปวดมันอะไรก็อดเอาสู้เอาแต่นั่งสมาธิเนี่ยมันอยู่นี่หมด นี่แหละรูปาวจรกุศลศาสนาพุทธเรียกว่ากุศลอันหนึ่งที่สูงขึ้นไปจากกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลเอาถ้านั่งสมาธิจิตว่างเป็นอากาศว่างเหมือนกับอากาศนี่ขึ้นไปเหนือรูปขึ้นไปเป็นอรูปนี่รูปฌานรูปพรหมเป็นอรูปพรหมน่ะทีนี้พรหมขึ้นไปอันนี้เรียกว่าพรหมธรรมดานะ16ชั้นมันมีอยู่5ชั้นที่หลังมันเป็นชั้นสุทธาวาสชั้นของพระอนาคามีไปจุติอยู่ อัตตปาอเวหาสุทัสสาสุทัสสีอากานิฐา5ชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้ที่ละกามได้กามดับกามฉันทะพยาบาทได้แล้วอาวาสเป็นอาวาสที่บริสุทธิ์เป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์สุทธิสุทธะแปลว่าบริสุทธิ์วาสแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ คือพระอนาคามีให้เข้าใจอย่างนี้บำเพ็ญไปอย่างนี้แหละสร้างบารมีหรือขุดศาลาก็อันเดียวกันนะครับให้ทานรักษาศีล

เรียกว่ามหาพรหมนะอากาสายัญจายัจนะวิญญายัญจายัจนะอากินจายัญจายัจนะเอวสัญญานาสัญญายัจนะมันมีอยู่4ชั้นถ้าใครมาถึงชั้นนี้ก็ได้เป็นเท้ามหาพรหมมหาพรหมอายุยืนหลายกับหลายกันนั่นไงทุกเหมือนกับเราทำสมาธิมันได้มาจากมนุษย์นี่แหละการบำเพ็ญขึ้นไปจากมนุษย์เอากายวาจาใจนี่แหละมาบำเพ็ญอยู่นี่แหละเป็นเครื่องมืออุปกรณ์อยู่เนี่ยรีบทำรีบบำเพ็ญตอนนี้กำลังกายวาจาใจมันใช้งานได้อยู่ดีอยู่แข็งแรงอยู่รีบทำเอารีบสร้างเอาบารมีนั่นนะไม่มีใครสร้างแทนได้ดอกนะท่านขึ้นไปอยู่รูปพรหมมโลกนี่ทำง่ายๆอย่างนี้แหละพรหมมโลกเนี่ยดับรูปฌานได้ก็ขึ้นไปอยู่อรูปฌานอรูปพรหมแต่เว้ยสุขหลายกลับหลายกันนั่น ไปอ่านอยู่ข้างหน้านั่นจำไม่ได้หรอกอายุของพรหมติดเอาไว้อยู่ข้างหน้านั่นเขียนหลอกออกเขาหลอกออกมาให้แล้วเหมือนกันนะนานจนหลงว่าเป็นพระนิพพานท่านก็เรียกว่าพระนิพพานอันหนึ่งเรียกว่านิพพานพรหมไม่ใช่นิพพานแท้ๆผ่านพรหมนี่แหละบำเพ็ญไปอย่างนี้เนี่ยจะไปทำอะไรอีกไม่มีทำนอกจากนี้ไปหรอกมรรคผลนิพพานนั่นนะมรรคก็มีองค์8แยกออกเป็นศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีลของกายวาจาใจนี่สมาธิก็ใจตั้งมั่นทำอยู่นี่แหละสมาธิได้รูปฌานอรูปฌานก็นี่แหละหรือว่ารูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลก็อยู่นี่แหละอยู่ที่เรานี่แหละดูการปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งใจเอาถ้าไปพรหมโลกโอ้ยเหมือนปณิพานในอรูปพรหมนี่ยิ่งนานอายุยาวนานหลายกับหลายกันที่จะกลับมาเกิดในมนุษย์อีกในกามกามมาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลตัดที่ไม่เกิดอยู่ในความเพียรขึ้นไปเกิดอยู่นี่ในมนุษย์ก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีอรูปพรหมก็ดีก็เป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงอยู่คือเก่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ญาณยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่หมดอายุบำเพ็ญภาวนาหมดอายุสร้างบารมีบารมีมันหมดเป็นต้องสร้างเพิ่มขึ้นอีกหมดอายุบำเพ็ญภาวนาขึ้นไปพรหมชั้นไหนหมดอายุแล้วก็กลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ตายจากพรหมโลกลงมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกเพราะว่าจิตดวงนี้ตายไม่เป็นมันจะหมุนไปอยู่ภพนั้นไปอยู่ภพนี้ภูมินั้นภูมินี้อยู่อย่างนี้มันกว้างเหลือเกินจักรวาลในท้องฟ้านี่สุดไม่เป็นหมุนเวียนว่ายใต้เกิดอยู่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสามแดนโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิก็ว่ากามภพรูปภพอรูปภพก็ว่ากามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลก็อันเดียวกันสัตว์ที่ตั้งอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี่ก็ว่าก็มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเราต้องบำเพ็ญภาวนาขึ้นไปอีกให้สูงกว่าโลกทั้งสามนี้อีกโลกทั้งสามเหนือโลกสามนี้ขึ้นไปอีกก็เรียกว่าโลกุตระภูมินั่นภูมิที่อยู่เหนือโลกทั้งสามนี่กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตระภูมิกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศล
อรูปาวจร

กันกุศลโลกุตละกุศลนั่นเหนือโลกทั้งสามขึ้นไปจึงจะเป็นพระนิพพานแท้อยู่ในพรหมโลกก็เรียกว่านิพพานพรหมหมดอายุของพรหมก็ลงมาดมก้อนง่วนดินหอมต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเกิดได้ใหญ่มาแม่เราก็มาดมลูกลูกก็ดมแม่ใหญ่ขึ้นมาก็แต่งงานกันแต่งงานกันก็ไปดมกันนั่นแหละท่านจึงพูดเปรียบเปรยออกว่าหมดอายุของผมลงมาดมก้อนง่วนยินหอมนี่แหละก้อนง่วนยินหอมนั่งอยู่นี่แหละแต่งงานกันแล้วผัวก็ดมเมียเมียก็ดมผัวอยู่นั่นแหละดมก้อนง่วนยินหอมไม่รู้ว่าหอมไม่หอมดอกคือว่าหอมออนซอนหลายอัศจรรย์หลายมีความสุขหลายอันนี้แหละก็เอามาเริ่มใหม่อีกนะทีนี้มาเริ่มต้นบำเพ็ญใหม่อีกทีนี้มาให้ทานรักษาศีลภาวนาใหม่อีกขึ้นไปแล้วทีนี้นะลงมาเกิดในมนุษย์สมบัติแล้วก็ได้เอามนุษย์สมบัตินี่นะเป็นภพกลางๆเป็นผู้ที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้มีกายวาจาใจมีขันธ์ห้าครบบริบูรณ์กายดีวาจาดีใจดีเรียกว่าขันธ์ห้าบริบูรณ์ก็เอาขันธ์ห้านี่แหละมาบำเพ็ญภาวนาขึ้นไปอีกขันห้านี่แหละเป็นอุปกรณ์เป็นยานพาหนะถ้า บำเพ็ญไปทางต่ำก็เอาไว้ขันห้าเอากายวาจาใจนี่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามขุดปลดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราก็บำเพ็ญไปทางต่ำก็ไปตกนรกหมกไหม้อยู่นรกมันก็มีหลายชั้นอันลึกๆไปก็นานอายุนานเหมือนกับพรหมโลกเลยนะมันก็ตรงกันข้ามอย่างนี้แหละนี่แหละเรียกว่าเอาไปทำบาปอกุศลอกุศลคือบาปไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลไปสร้างบุญสร้างกุศลคือกุศลาคือบุญกุศลหรือสร้างบารมีก็อันเดียวกันทานบารมีศีลบารมีอันเดียวกันนั่นแหละปัญญาบารมีก็อันเดียวกันนั่นแหละกุศลกับบารมีก็พูดไปคนละแง่ละมุมเฉยๆหรอกต่างบารมีก็มาทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเราเรียกว่ามรรค8ย่อลงมาย่อลงมาก็เหลืออยู่กายกับใจเอากายกับใจนี่แหละสร้างย่อลงมาก็เหลืออยู่ใจมันไม่มีอะไรมีแค่นี้มาได้มนุษย์แล้วก็ตอนนี้แหละถ้าคุณสมบัติจิตใจต่ำกว่ามนุษย์เขาก็เรียกว่าเปรตว่านอนสอนง่ายหยาบคายเขาก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานกายนั่นนะเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจมันเป็นเปรตเขาก็เรียกว่ามนุษย์เปโตร่างกายเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยจิตใจมันชั่วช้าต่ำซามว่านอนสอนยากบอกไม่ว่าอย่าด่าไม่ฟังเขาก็เรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานแล้วนั่นก็อันนี้แหละบำเพ็ญขึ้นไปร่างกายจิตใจเรากายดีวาจาดีใจดีเขาก็เรียกว่าพระอริยบุคคลเท่านั้นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระสุปฏิปันโนคือพระโสดาบันก็เอาอันนี้แหละบำเพ็ญขึ้นไปสุติปันโนภควโตสาวกสังโฆนั่นสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วนั่นไรดีดีกายกายดีวาจาดีใจดีนี่แหละลงมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกก็มาบำเพ็ญใหม่อีกกายดีวาจาดีใจดีแล้วก็ได้เป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระโสดาบันเท่านั้นก็บำเพ็ญไปอย่างนี้พระโสดาบันขั้นต้นพระโสดาบันก็มีอยู่3อย่าง
โสดาบันขั้นต้นก็เป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีขั้นนี้หากมาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์อีกก็เพียง7ชาติก็เข้าสู่พระนิพพานนี่ถ้าทำอย่างนี้เขาก็เรียกว่ากายเป็นมนุษย์อยู่แต่เป็นมนุษย์สังมนุษย์โสมนุษย์โดยแท้มนุษย์สัตว์ธรรมมีมนุษย์สัตว์ธรรมประจำใจเจ้าของกายก็เป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์แท้หรือเรียกว่าอริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันเนี่ยบำเพ็ญไปอย่างนี้เอากายวาจาใจไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปวดมดเทศก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานลงไปนี่เอากายวาจาใจมารักษาศีลภาวนาก็ได้เป็นพระโสดาบันกายดีวาจาดีใจดีเนี่ยหากมาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์อีกเกียรติชาติก็จะเข้าพระนิพพานพระโสดาบันเป็นผู้ปิดอบายภูมิได้แล้วหันหลังให้อบายภูมิหันหน้าเข้าสู่สวรรค์นิพพานเรียกว่าเปิดประตูพระนิพพานแล้วย่างก้าวเข้าพระนิพพานแล้วอันนี้หันหลังให้อบายภูมิไม่หวั่นไหวในจัตุรบายทั้ง4พระโสดาบันอบายภูมิทั้ง4นั้นไม่กลัวแล้วนี่แหละลงมาจากพรหมลงมาจากสวรรค์หมดอายุในสวรรค์ก็ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกสร้างบารมีขึ้นใหม่อีกสร้างกุศลผลบุญขึ้นใหม่อีกนี่แหละเกิดแล้วเกิดอีกพบแล้วพบเล่าเนี่ยนะอันนี้อันนั้นพบมาท่องเที่ยวอยู่ในกามโลกบ้างพรหมโลกบ้างอรูปพรหมบ้างนับหลายกับหลายกันเบื่อหน่ายไม่หลังบางทีเอากายวาจาใจนี่ไปใช้ในทางต่ำก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในอบายภูมิอีกนี่แหละกามาวจรภูมิน่ะจิตจรอยู่ในกามกามาวจรภูมิมันก็มีอยู่11ชั้นอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6นั้นท่องเที่ยวอยู่ในกามก็ท่องอยู่ในนี่แหละให้พากันเข้าใจบำเพ็ญต่อไปขึ้นไปอีกเป็นผู้มีกายดีวาจาดีก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันพระโสดาบันมันมีอยู่3 ออกไปก็บำเพ็ญขึ้นไปอีกเกิดดวงตาเห็นธรรมน่ะนะธรรมจักขุน่ะนะเห็นสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับอะไรเกิดอะไรดับตาเห็นรูปมันก็ดับหูได้ยินเสียงมันก็ดับจมูกได้กลิ่นเกิดรู้กลิ่นนั้นกลิ่นนี้ขึ้นแล้วก็ดับลิ้นได้รสเกิดรู้ว่ารสนั้นรสนี้ขึ้นก็ดับเห็นเกิดเห็นดับอย่างนี้เรียกว่าธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตาเห็นรูปก็เกิดรู้จักว่ารูปนั้นรูปนี้แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคลำในหนทางจะเดินเข้าไปแล้วทีนี้ขึ้นชั้นสูงๆได้แล้วทีนี้เห็นความเกิดความดับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดกับดับเท่านี้ไม่มีอะไรสังขารทั้งหลายในโลกนี้ผสมปรุงแต่งกันขึ้นมาในโลกนี้มีแต่เกิดกับดับบำเพ็ญขึ้นไปอย่างนี้แหละก็ได้เป็นพระโสดาบันขั้นที่2โกลังโกละหากมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกิน2ชาติ3ชาติก็เข้าพระนิพพานไปโลกุตตรภูมิโลกที่4นะไม่กลับมาเกิดอีกนะเหนือโลก3เนี่ยโลกุตตรภูมิโลกุตตรกุศลนั่นนะให้เข้าใจอย่างนี้นะบำเพ็ญไปอย่างนี้แหละเอาเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เป็นเลื่อนขึ้นไปเป็นพระโสดาขั้นสุดท้ายขั้นที่3เป็นผู้ละสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลพัทปรมาสได้ละสังโยชน์3ได้พระโสดาบันองค์สุดท้าย
็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีมีดวงตาเห็นธรรมละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัดปรมาสได้อาจมาเกิดในมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวเอกพีชีเอกแปลว่าหนึ่งพีชีแปลว่าชาติเดียวพบเดียวเข้าพระนิพพานองค์นี้ละสังโยชน์สามได้อยากทราบไหมว่าสังโยชน์สามคืออะไรอ่ะก็นี่แหละละสักกายทิฏฐิละสังโยชน์สังโยชน์คือเครื่องผูกมัดดึงรัดสัตว์สังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกมัดดึงรัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดแบ่งออกเป็น10อย่าง1สักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลพัทปรมาสห้ากามฉันทะโอ4กามฉันทะ1สักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลพัทปรมาส4กามฉันทะ5พยาบาทนี่สังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องล่างมีสังโยชน์เบื้องบนเป็นสังโยชน์ของเบื้องล่างนี่เป็นสังโยชน์ของพระโสดาบันพระสกิทาคาอนาคามีขึ้นไปสังโยชน์เบื้องบนอีก5รูปราคะเนี่ยราคะแปลว่าความยินดีพอใจพอใจในฌานนี่ไปติดอยู่ในฌานน่ะรูปราคะเนี่ยยินดีในฌานในสมาธิหลงว่าสมาธิหรือฌานเป็นพระนิพพานพวกนี้อรูปราคะไปยินดีในอรูปฌานอีกราคะแปลว่ายินดีพอใจไปติดอยู่ในอารมณ์ของฌานอรูปฌานไปติดอยู่ในอรูปฌานไปหลงติดอยู่ในรูปฌานหลงว่าฌานนี่นะคือโลกุตระคือพระนิพพานราคะแปลว่าความยินดีพอใจเป็นภาษาบาลีก็รูติดอยู่ในรูปฌานก็ติดอยู่ในอารมณ์ของฌานหลงว่าฌานเป็นพระนิพพานนี่นะติดอยู่ในนี้เราต้องมาละดูปราคะอรูปราคะได้ละสังโยชน์สองตัวนี้ได้ละอีกตัวมานะทิฏฐิละตัวมานะละอุทธัจจะกุกุจจะละอวิชชาได้ก็รวมเป็น10พอดีสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์ของพระอรหันต์ถ้าใครละได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันเดียวกันหมดถ้าละรูปราคะได้ก็เรียกว่าทำเจโตวิมุตติได้ถ้าละอรูปราคะได้ก็เรียกว่าทำเจโตวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์5ด้วยจิตสงบเรียกว่าเจโตวิมุตติดับขันห้าได้อันนี้ดับอันนี้ได้ก็เห็นพระนิพพานปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติมันไปอย่างนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นก็บำเพ็ญไปขึ้นไปอย่างนี้แหละขึ้นไปเห็นตัวมานะมันมีมานะเก้าอะไรที่ท่านเขียนเอาไว้นะขึ้นไปอุทธัจจกุกุจจานี่อุทธัจจกุกุจจานี่ไม่ใช่เป็นกิเลสนะมันเป็นกิเลสในนิวรณ์ธรรม5เนี่ยอุทธัจจกุกุจจะในนิวรณ์ธรรม5กามฉันทะพยาบาททินมิทธะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาในนิวรณ์ธรรม5นี่เป็นกิเลสถ้าในมรรคขั้นสูงในนั่นเป็นมรรคนะอุทธัจจกุกุจจะในสังโยชน์เบื้องบนนั้นความฟุ้งซ่านทำนี่แหละความคิดนี่แหละคือกันนั่นแหละแต่ว่าคิดจะฆ่ากิเลสอันนี้คิดจะดับขันห้าปรุงแต่งเพื่อให้รู้จักขันห้าว่ามันว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างรู้ว่าขันห้าเกิดดับให้เห็นสัจจะให้เห็นอริยสัจสี่คิดเข้าไปอันนี้อุทธัจจกุกุจจะอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกัน นี่แหละสังโยชน์มีอยู่10อย่างแต่นั้นใครละสังโยชน์3ได้ก็ได้เป็นพระโสดาบัน
ถ้าสกิทาคาก็ละเป็นผู้มีศีลดีกายวาจาดีใจดีละสังโยชน์สามได้แล้วก็ทำกามะละกามะฉันทะพยาบาทให้เบาบางลงแต่ไม่หายขาดอันนี้หรือละความโกรธความโลภความหลงเบาบางลงก็ว่าแต่ไม่ดับขาดได้ก็เรียกว่าสกิทาคามีก็บำเพ็ญไปอย่างนี้ขึ้นไปต่อไปก็ดับกามฉันทะพยาบาทได้ก็เรียกว่าอนาคามีอนาคามีก็ถอดกายเจ้าของมาดูเห็นว่ามันเน่ามันเหม็นสกปรกเป็นอสุภะสุพังเบื่อหน่ายในกายเจ้าของก็เบื่อหน่ายในกามผู้หญิงผู้ชายก็ไม่อยากเสพกามกันอีกว่าดับกามฉันทะได้ก็ ได้เป็นพระอนาคามีไปอุบัติขึ้นธาตุแตกขันดับก็ไปอุบัติขึ้นบนพรหมโลกชั้นที่12 13 4 15 16 5ชั้นเรียกอนาคามีอเวหาอวิหาก็ว่าอเวหาก็ว่าอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอัตนิทา นี่ทั้งยอดเบื้องล่างทั้งยอดเบื้องบนก็เป็นพระอรหันต์ดับขันห้าได้ไม่ไปหลงในขันห้าอวิชชานี่จิตไม่รู้เท่าสังขารนั่นสังขารคือกายกับใจคือรูปกับนามก็คือขันห้านั่นแหละต้นเพลินขึ้นไปอย่างนี้ถึงโลกุตตรภูมิโลกุตตรกุศลเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติก็ดับรูปราคะได้รูปพรหมได้รูปพรหมก็คือขันธ์5คือรูปจิตของเรานี่แหละที่เราบำเพ็ญอยู่เนี่ยไปเห็นจิตว่างใจของเราเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมกายกายของเราเป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมกายไปเห็นใจของเราเป็นผู้รู้รู้รู้รู้รู้ว่างอยู่นะเป็นธรรมชาติอยู่นี่เรียกว่ารูปผมผมมาโลกขั้นรูปผมอะไรล่ะอันนี้ก็เรียกว่าขันห้าอย่างละเอียดนั่นเรียกว่ารูปอย่างละเอียดรูปประจิตมโนทวารคือใจของเราความรู้ที่ไปปรากฏว่ามันว่างมันสงบว่าเป็นสมาธิฌานนั้นฌานนี้นี่คือรูปภายนอกคืออารมณ์ภายนอกใจคือรูปภายในมโนทวารคือรูปภายในต้องรู้จักอันนี้ด้วยความรู้ว่ามันสงบว่ามันว่างเราได้ฌานนั้นฌานนี้ก็คือนามคือใจคือมโนวิญญาณสามอย่างนี้เรียกว่ารูปกับนามรูปประจิตไม่ใช่รูปหยาบนะทีนี้รูปละเอียดรูปจิตทางสมาธินี่เกิดทางเดียวเกิดทางมโนทวารอย่างเดียวมโนทวารก็คือรูปภายในอารมณ์รู้ว่าว่างก็คือรูปภายนอกวิญญาณที่รู้ว่าได้ชาตินั้นชาตินี้สงบอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่านามรูปกับนามนี่แหละคือขันธ์ 5ขันธ์อย่างละเอียดอันเรียกว่ารูปประจิตหรือเรียกว่ารูปพรหมถ้ามายินดีในพรหมโลกเนี่ยก็ติดอยู่ในพรหมนี่แหละหลงว่าเราได้ฌานเราได้สมาธิเรามีสมาธิเป็นเราเป็นสมาธิเป็นตนเป็นสมาธิมีอยู่ในตนมีอยู่ในสมาธิก็เรียกว่ารูปราคะนี่แหละรูปราคะติดอยู่ในรูปฌานรูปสมาธิธาตุแตกขันดับก็ขึ้นไปอยู่พรหมโลกเพราะว่าหลงแต่ยึดว่าเป็นพระนิพพานมันสุขหลายนะมันสุขสบายเหมือนกับอยู่ในอากาศเวหาเลยว่างตนตัวสัตว์บุคคลไม่มีมีแต่รูปประจิต
ครอบจักรวาลอยู่นึกว่าเป็นพระนิพพานอะไรไปติดอยู่เนี่ยเรียกว่าสมาธิหัวต่อฌานหัวต่อเป็นกิเลสตั้นกลางไม่ให้จิตเข้าไปถึงพระนิพพาน นะอันเนี้ยคือดับขันห้าอย่างถ้าละอันนี้ได้ดับอันนี้ได้เขาเรียกว่าดับขันห้าอย่างละเอียดได้ยังมีขันห้าอีกชั้นหนึ่งนะอรูปพรหมเนี่ยขันอันประณีตประณีตอันละเอียดขันหยาบคือตายแล้วเนี่ยขันหยาบรูปที่นั่งมองเห็นอยู่นี่แหละขันหยาบขันห้าหยาบเรียกว่ากามโลกกามคุณห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ตาหูจมูกลิ้นนี่พบกับรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกก็เรียกว่ากามโลกทีนี้ขึ้นพรหมโลกก็เรียกว่ารูปโลกรูปราคะถ้ายินดีในนี่ติดอยู่ในฌานก็เรียกว่ารูปราคะอยากอธิบายให้เข้าใจรูปราคะก็คือขันธ์5อย่างละเอียดเห็นฌานเป็นตนเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีในตนตนมีอยู่ในฌานก็เรียกว่าไปติดเห็นตนเป็นขันธ์5เห็นขันธ์5เป็นตนตนมีอยู่ในขันธ์5ขันธ์5มีอยู่ในตนอย่างละ4ละ4อี5 20นี่แหละ20อย่างนี่เรียกว่าทิฏฐิวิปริตวิปละถ้าดับอันนี้ได้ก็ดับรูปราคะได้ก็เข้าพระนิพพานทีนี้ก็มีรูปอันประณีตอีกอรูปราคะคือยังไงก็เห็นอรูปฌานนี่เป็นตนตนเป็นอรูปฌานเห็นว่าเราได้เป็นอรูปฌานเป็นเราเราเป็นอรูปฌานก็ว่าอรูปฌานมีอยู่ในเราเรามีอยู่ในอรูปฌานก็ไปยึดเอาฌานเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอีกก็ไปติดว่าอรูปฌานนี่แหละสุขสบายเหมือนกับพระนิพพานนิพพานพรหมนี่หลงว่าเป็นพระนิพพานก็ไปติดอยู่แค่นี้หมดอายุบำเพ็ญมามันก็ดับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างที่อธิบายชี้แจงให้ฟังรูปราคะนี่มันเป็นอย่างนี้รูปราคะรูปราคะถ้าดับอรูปราคะได้ก็ดับขันธ์5อย่างละประณีตได้เข้าไปอยู่เหนือโลก3นั่นแหละโลกุตตรภูมินั่นโลกุตตรกุศลนั่นคือพระนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกนี่แหละการบำเพ็ญวันก็ชี้แจงให้ฟังว่ากุศลทางศาสนาพุทธมันอยู่4อย่างนะกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตตรภูมิโลกุตตรกุศลบำเพ็ญขึ้นไปจนไปสุดนั่นก็โลกุตตรกุศลนั่นแหละคือพระนิพพานไม่ได้กลับมาเกิดอีกวิธีละวิธีบำเพ็ญขึ้นไปก็อธิบายชี้แจงพอย่อๆพอนำเอาไปพิจารณาเข้าใจแล้วก็ไปบำเพ็ญภาวนาสร้างบารมีให้เจ้าของต่อไปดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลา

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพูดถึงเรื่องการปล่อยเต่าเนี่ยท่านผู้ฟังเต่านี่เป็นสัตว์สี่เท้าสะเทือนน้ำสะเทือนบกมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนับตั้งแต่เต่าน้ำเค็มที่มีชื่อว่าเต่าตนุจนกระทั่งถึงเต่าเหลืองเต่านาซึ่งอยู่น้ำจืดแล้วก็ตามป่าดงพงไพรเต่าทุกชนิดมีลักษณะพิเศษเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือมีกระดองเป็นลักษณะกระดูกครอบคลุมร่างกายแล้วก็มีขาสั้นเดินช้าต้วมเตี้ยมไม่มีอาวุธและพิษสงในการต่อสู้มีแต่หดหัวหดขาเข้ากระดองเมื่อมีภัยมาถึงตัวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้นเต่ามีบทบาทสำคัญหลายเรื่องโดยการเช่นในพัทรกัปอันเป็นกัปในปัจจุบันนี้ท่านกล่าวว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึง5พระองค์และพระพุทธเจ้าองค์ที่3มีพระนามว่ากัสสปะพุทธะซึ่งมีประวัติสืบเนื่องมาจากเต่าทั้งในนิทานชาดกก็มีเรื่องเต่าอยู่หลายเรื่องด้วยกันในเมื่อเต่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาชาวพุทธแต่โบราณก็เลยห้ามลูกหลานไม่ให้ฆ่าเต่าแม้ว่าจะกินเพื่อเป็นอาหารท่านก็ไม่ยอมโดยกล่าวว่าการฆ่าเต่านั้นเป็นบาปหนักลูกหลานในสมัยนั้นก็เลยละเว้นไม่เบียดเบียนทำร้ายเต่าเพราะว่าเกรงบาปเกรงกรรมจะตามทันแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังกลัวบาปกรรมอยู่เขาเหล่านั้นงดเว้นจากการฆ่าเต่าอย่างเด็ดขาดตลอดกระทั่งเนื้อเต่าก็ไม่บริโภคและเมื่อเขาเห็นใครจับเต่ามากักขังก็จะซื้อเอาไปปล่อยตามสระหนองคลองบึงซึ่งถือว่าการปล่อยเต่าเป็นสิ่งที่ได้บุญมากจากที่ชาวพุทธถือเอาการปล่อยเต่าเป็นกุศลกรรมนี่เองจึงมีบุคคลหลายคนคิดฆ่าเต่าเป็นอาชีพโดยวิธีหาเต่าทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเอาไปขายตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลหลักเมืองหรือว่าตามวัดวาอารามต่างๆโดยถือเอาว่าการปล่อยเต่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไรทำนองนั้นทำให้สินค้าประเภทเต่าก็เลยมีผู้สนับสนุนพอสมควรทีเดียวหลังจากซื้อหาเต่าแล้วก็นำไปปล่อยลงน้ำตามที่เขาจัดไว้บ้างปล่อยลงในสระวัดบ้างปล่อยตามแม่น้ำลำคลองบ้างที่ปล่อยลงแม่น้ำลำคลองนั้นนับว่าเป็นการดีเพราะเป็นแหล่งน้ำที่กว้างขวางเต่าจะได้แสวงหาอาหารเพื่อต่ออายุได้อย่างอิสระแต่ถ้าปล่อยไว้ในที่จำกัดเต่าจะมีเสรีภาพเพียงครู่เดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคนขายจะไปจับมันมาเพื่อขายต่ออีกในการที่นำเต่าไปปล่อยในสระวัดที่มีบริเวณคับแคบเช่นที่วัดเบญจมบพิตรวัดประยูรวงศาวาสเต่าจะว่ายวนเวียนอยู่ในสระอย่างแออัดอาหารการกินก็ขาดแคลนทำให้เกิดน้ำเสียเต่าทั้งหลายก็พากันล้มหายตายจากไปเสียก็มากเพราะเป็นการกักกันสัตว์ให้อยู่ในที่คับแคบและเป็นการทรมานสัตว์โดยใช่เหตุแต่ก็ยังมีคนดื้อดึงนำไปปล่อยอยู่เสมอเคยไปนมัสการพระนอนที่วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเด็กนำเต่าตัวเล็กๆมาขายแถวท่าน้ำพอมีคนซื้อแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำทันทีแต่เจ้ากรรมเอ้ยพอเต่าโผลงน้ำยังเห็นตัวไวๆอยู่เลยเด็กเหล่านั้นก็จะโดดน้ำตามไล่ไขว่คว้าจับเต่าซึ่งหนีตายตัวนั้นขึ้นมาขายอีกจนได้โอ้ดูแล้วช่างน่าสงสารขณะที่สาธุชนพวกหนึ่งนิยมการซื้อเต่าปล่อยเต่าอยู่นั้นก็ยังมีบุคคลอีกพวกหนึ่งตามล่าเต่ามาเป็นอาหารโดยพวกเขาเหล่านั้นคุยโอว่าเนื้อเต่านั้นมีรสเลิศโอชาเหลือเกินหากใครได้ลิ้มรสแล้วก็จะลืมไม่ลงทีเดียววิธีการสร้างบาปของคนเหล่านั้นก็คือการล่าโดยวิธีแปลกๆกันไปเช่นค้นหาตามห้วยหนองคลองบึงบ้างก็จุดไฟเผาป่าให้เต่าหนีตายออกมาบ้างใช้สุนัขที่ฝึกไว้อย่างดีช่วยจับบ้างอันสุนัขที่ฝึกไว้หาเต่านั้นมันช่างมีความสามารถพิเศษจริงๆคือเมื่อมันเข้าป่าเห็นเต่าคลานอยู่
สุนัขมันเอาจมูกงัดเต่าให้หงายท้องแล้วมันจะเห่าเรียกให้เจ้าของเจ้าของก็จะมาจับเอาเต่าไปเป็นอาหารอย่างสบายก็เพราะเต่านั้นเมื่อหงายท้องแล้วร้อยทั้งร้อยก็มีแต่ตายกับตายลูกเดียวในเรื่องการกินวิตฐานของมนุษย์เหล่านั้นนับว่ามีแบบแปลกๆพิสดารเหลือเกินจนบางครั้งฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเช่นคนกินมันสมองลิงกินดีงูกินอุ้งตีนหมีกินตัวเดียวอันเดียวโอ้ฟังเขาบรรยายแล้วมันสะอิดสะเอียนขยะแขยงจนกินไม่ลงเออแต่ก็ยังมีมนุษย์กินอย่างนั้นได้เขาเล่าว่าคนที่จะกินสมองลิงเนี่ยต้องนั่งล้อมโต๊ะเป็นวงกลมแล้วเจาะรูโต๊ะตรงกลางให้พอเหมาะกับหัวลิงแล้วก็เอาไม้ขนาบคอลิงไว้ไม่ให้มันเคลื่อนไหวใช้มีดคมๆตัดหัวลิงเป็นๆ เปิดให้เห็นมันสมองที่กำลังเต้นตุ๊บตุ๊บแล้วก็ใช้ช้อนตักมันสมองลิงกินกันอย่างอร่อยอร่อยเรื่องนี้จริงเท็จยังไงไม่ทราบอ่ะก็เคยอ่านเจอในหนังสือนะหรือว่าฟังข่าวพวกเราชาวพุทธเนี่ยคงกินไม่ลงหรอกแบบนี้นะส่วนเรื่องการกินเต่านั้นก็มีผู้คิดค้นวิธีฆ่าเต่ารูปแบบต่างๆเพราะว่าเต่ามีกระดองหุ้มเนื้ออยู่แล้วก็เป็นสัตว์ตายากเสียด้วยนักกินเต่าก็เลยคิดวิธีฆ่าเต่าให้ตายสนิทจะใช้ค้อนทุบหรือว่าเอามีดแทงเนี่ยรับรองว่ามันไม่ตายง่ายๆนะใจมันแข็งเอาการจะทุบหัวหรือมันก็หดหัวลี้ภัยเข้ากระดองเอามีดแหลมแทงตามเข้าไปก็เพียงแต่เลือดสาดอย่างเดียวไม่ถึงตายนักกินเต่าก็เลยจับเต่าหงายขึ้นแล้วใช้หัวขวานทุบหน้าอกแต่มันก็ยังตายยากอยู่นั่นแหละเขาก็เลยจับเต่ายกขึ้นเอาก้นเต่ากระแทกกับพื้นแข็งๆวิธีนี้ตายเหมือนกันแต่ไม่นิ่มนวลเลือดเต่าทะลักออกมาจากปากจากจมูกหมดความโอชะวิธีดีที่สุดก็คือเอาเต่าเผาไฟโดยก่อไฟให้ลุกโชนแล้วจับเต่าหงายท้องบนกองไฟเต่าจะดิ้นกระเสือกกระสนเพราะความร้อนประมาณ10นาทีก็ขาดใจวิธีนี้กล่าวว่าเลือดฝาดของเต่าอยู่ครบบริบูรณ์ในร่างกายรับรองว่ามีรสโอชาเหลือหลายทีเดียวคุณประสงค์นี่เป็นคนมีพื้นเพทำงานอยู่ที่กองโยธาการรถไฟในตำแหน่งเสมียนอายุอนามก็ไม่เกิน35คุณประสงค์แกชอบกินเนื้อเต่าเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเต่าเล็กเต่าใหญ่แกกินดะแม้แต่เต่าที่เขาเอามาขายเพื่อให้คนปล่อยแกก็ซื้อมากินนับว่าเต่าเป็นอาหารโปรดของแกทีเดียวและในสัปดาห์หนึ่งจะต้องมีอาหารประเภทเนื้อเต่าถึง3วันคุณประสงค์คงจะมีความรู้ในการฆ่าเต่ามาจากพื้นเพเดิมแกใช้วิธีเผาเต่าเป็นชนิดที่เรียกว่าเผาสดกันเลยทีเดียวลูกเมียเพื่อนผูงใกล้เคียงเห็นการกระทำทารุณกรรมแบบนี้ต่างก็อกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันก็พากันห้ามปรามเพราะว่าสังเวชใจแต่ว่าคุณประสงค์แกไม่แคร์แกพูดยิ้มๆบอกมันเป็นอาหารของเราบาปกรรมไม่เกี่ยวเว้ยจากการทรมานที่ชวนในสังเวชนี้ลูกเมียเพื่อนผูงต่างพากันเบนหน้าหนีไม่มีใครแตะต้องเนื้อเต่าเลยแม้แต่น้อยซึ่งการที่คนอื่นไม่กินด้วยนี้รู้สึกคุณประสงค์แกจะพอใจมากทีเดียวเพราะแกจะได้กินคนเดียวโดยไม่ต้องให้คนอื่นมายื้อแย่งของโปรดของแกท่านผู้ฟังลองนึกถึงสภาพของเต่าที่ถูกเผาไฟว่าเต่าที่หงายท้องอยู่บนขาเหล็กเหนือเตาไฟนั้นมันดิ้นทุรนทุรายอย่างน่าเวทนาตีนทั้งสี่ไขว่คว้าน้ำตาไหลพรากพรากพรากเมื่อเต่าตายแล้วคุณประสงค์ก็จะเอามีดแหลมแคะกระดองส่วนอกออกมองเห็นหัวใจเต่ายังเต้นตุ๊บตุ๊บเสร็จแล้วก็จ่อปลายมีดกรีดตรงหัวใจเต่าเริ่มชำแหละเนื้อเป็นชิ้นชิ้นชำระล้างเครื่องในให้สะอาดส่วนเนื้อนั้นไม่ต้องล้างเอาคลุกเคล้ากับเลือดให้เข้ากันแล้วนำพริกแกงที่ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วคลุกลงไปขยำให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใช้กระดองเต่านั่นแหละเป็นภาชนะยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆใส่น้ำนิดหน่อยพอคลุกคลิกพอกระดองเต่าจะไหม้ไฟแกงเต่าก็สุกพอดีเสร็จแล้วก็ยกลงไม่ต้องเปลืองถ้วยเปลืองชามเอาช้อนตักกินได้ทันทีแต่ก่อนที่จะกินคุณประสงค์จะต้องบรรจงดื่มเหล้าขาว35ดีกรีสักแก้ว2แก้วซะก่อนเพื่อเรียกน้ำย่อยให้เกิดโอชารสคุณประสงค์มีภาวะจองเวรอยู่กับเต่าประมาณ5ปีตอนนั้นอายุแกใกล้จะ40เข้าไปแล้วแกก็เริ่มป่วย
โรคที่เกิดกับคุณประสงค์ก็คืออาการเจ็บหน้าอกและร้อนในท้องมันเจ็บมากและร้อนมากทีเดียวแม้แกจะกินยาอะไรก็ตามโรคนั้นก็ไม่ผ่อนคลายกลับยิ่งร้อนยิ่งเจ็บหนักลงไปอีกผลสุดท้ายคุณประสงค์ก็ต้องนอนโรงพยาบาลหมอประคบประงมเยียวยาคุณประสงค์เป็นอย่างดีแต่อาการของแกมีแต่ทรงกับสุดเท่านั้นอาการประหลาดที่เกิดขึ้นกับคุณประสงค์ที่อาจจะเรียกได้ว่ากรรมสนองก็คืออาการร้อนในหน้าอกซึ่งแกมักจะเป็นตอนบ่ายๆดิ้นทุรนทุรายมือหงิกเท้างอแล้วก็พลิกลงจากเตียงคว่ำหน้ากระเสือกกระสนเอาอกถูไถไปกับพื้นซีเมนต์จนอกถลอกเป็นแผลเลือดไหลออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันพยาบาลต้องช่วยกันจับแกขึ้นเตียงแล้วก็ให้ยาระงับถึงได้สงบไปได้พอหมดฤทธิ์ยาแกก็มีอาการร้อนอย่างเดิมแล้วก็ร้องโอดครวญเป็นที่น่าสังเวชใจคนเราเมื่อใกล้จะตายมักจะนึกได้ถึงกรรมที่ทำเอาไว้จะเป็นกรรมชั่วกรรมดีก็นึกได้เสมอแต่ส่วนมากกรรมชั่วเนี่ยมันจะปิดกั้นกรรมดีซะมากคุณประสงค์ก็เช่นเดียวกันวันนั้นคุณประสงค์นอนแซวอยู่บนเตียงคนไข้แกยังมีสติดีพูดคุยกับญาติมิตรที่ไปเยี่ยมได้เป็นอย่างดีแกบอกกับคนที่ไปเยี่ยมทั้งหลายว่าโรคของแกน่ะเป็นโรคเวรโรคกรรมที่แกเคยทำกับเต่าที่แกเคยเอาเผาไฟนั้นมันคงจะร้อนทุรนทุรายเหมือนกับแกเหมือนกันแกถึงต้องมาใช้เวรทันตาเห็นแกพูดอย่างท้อแท้ว่าถ้าคิดว่ากรรมจะตามทันนะแกจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่นี่มันก็สายซะแล้วไม่อาจจะแก้ไขเวรกรรมอันนั้นได้บ่ายวันนั้นเองคุณประสงค์ก็ทุรนทุรายเพราะความร้อนในอกแกนอนหงายยกมือยกเท้าหลับตาร้องเสียงโวยวายยายายาพร้อมกันนั้นน้ำตาก็ไหลรินออกมาแกพลิกหนีมือหมอและพยาบาลล้นตบลงจากเตียงคว่ำหน้าน้ำลายเต็มปากแล้วเอาอกถูไถไปตามซีเมนต์หลายคนก็ต้องช่วยกันจับขึ้นเตียงหมอจัดการให้ออกซิเจนช่วยหายใจแต่ไม่ทันกับการสะดุ้งเฮือกสุดท้ายของแกมืองอเท้างอปากอ้าตาเหลือกแล้วก็สงบนิ่งญาติต้องจับมืองอของแกวางในท่าปกติแต่มือก็ยังแข็งไม่ค่อยจะเหยียดตรงได้เลยโอ้เวรกรรมอะไรกันนักหนานะกับแค่การกินเพื่อการยังชีพก็ต้องทรมานทรกรรมสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจนต้องเรียกว่าเป็นการกินวิตฐานไปเลยนะดูเอาเถอะทั้งกินสมองลิงเอ่ยกินปลาไหลต้มเปรตเอ่ยงูเห่าเชือดเป็นๆเอาเลือดผสมเหล้าเอ่ยโอ้มันช่างน่าทุเรศนี่กะไรเพลาๆกันซะบ้างเถอะครับจะกินจะแกงอะไรก็ดูแต่พอสมควรอย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้มันมากนักเลยครับบาปครับเรื่องของเวรกรรมที่ทำกับเต่านี่อีกเรื่องนึงครับคุณนิยมเล่าให้ฟังคุณนิยมบอกว่าเมื่อตอนที่แกทำงานอยู่เชียงใหม่แกเช่าบ้านอยู่หลังมช.ซอย 2ใกล้ๆทางแยกวัดอุโมงห้องที่เช่าอยู่เป็นห้องแฝดมีอยู่ประมาณ 7-8 หลังส่วนมากต่างคนต่างก็ไปทำงานมีภาระหน้าที่ของใครของมันก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกันเท่าไหร่ก็เลยแทบจะไม่รู้จักกันได้ซ้ำแต่ว่ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่คุณนิยมรู้จักดีก็คือครอบครัวป้าเมียนซึ่งอยู่กันสองสามีภรรยาป้าเมียนเนี่ยมีอาชีพค้าขายจำพวกผักผลไม้ซึ่งมีตามฤดูกาลต่างๆไปขายที่ตลาดทุกวันในตอนเย็นส่วนสามีนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปนิสัยของสามีแกชอบดื่มเหล้าเป็นประจำกลับบ้านก็มาทะเลาะกันแทบทุกวันบางวันถึงกับลงไม้ลงมือตีหัวกันก็มีป้าเมียนก็อดทนซะเหลือเกินจนบางวันคนข้างบ้านเขามาด่าว่าเอาเพราะว่าทำให้บ้านอื่นเขาเกิดความรำคาญคงจะคิดว่าคงจะเป็นกรรมของป้าเมียนที่ต้องมาทนอยู่อย่างนี้ดูแล้วก็น่าสงสารนะคงจะเป็นคู่กรรมคู่เวรกันมากกว่าปีหนึ่งเต็มๆที่คุณนิยมเฝ้าสังเกตดูสองสามีภรรยาคู่นี้อยู่ด้วยกันว่าเขาดำเนินชีวิตกันยังไงแล้วก็เป็นชีวิตคู่ที่มีความทรหดอดทนคู่หนึ่งพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามพอช่วงหลังๆมาคุณนิยมก็รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติผิดสังเกตหลายอย่าง
เมื่อก่อนป้าเมี้ยนเอาของไปขายที่ตลาดก็เห็นแต่พวกผักผลไม้ที่มีอยู่ตามท้องถิ่นที่หาได้ง่ายนอกจากนั้นก็เป็นพวกของที่หาได้จากบนดอยบ้างแต่ว่าช่วงหลังป้าเมี้ยนมีของมาขายเพิ่มก็คือพวกเต่าพวกปลาแล้วก็หอยหรือไม่ก็เป็นพวกสัตว์ซึ่งหาได้ตอนกลางคืนเช่นนกกระรอกหนูคุณนิยมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่ก็ยังแปลกใจอยู่ดีว่าป้าเมี้ยนแกไปเอาเต่าเอาปลาหอยเหล่านี้มาจากไหนช่วงหลังๆนี่แกจะเอาไปขายแทบทุกวันก็สงสัยว่าป้าเมี้ยนได้มายังไงทั้งๆที่ป้าเมี้ยนไปเก็บผักเก็บผลไม้ทุกวันส่วนสามีก็ไปทำงานรับจ้างมีเป็นบางวันที่ขึ้นดอยตอนกลางคืนเช้าก็ลงมาอาจจะได้ของป่าบ้างเช่นนกหรือหนูเป็นต้นซึ่งก็ไม่ได้มีทุกวันเมื่อได้สัตว์เหล่านี้มาแล้วป้าเมี้ยนก็เอาไปขายวันไหนไม่ได้ขายก็ขังเอาไว้เต่าหอยปลาพวกนี้ถูกขังคราวหนึ่งสองสามวันสามีของป้าเมี้ยนไม่ชอบที่จะให้เอาสัตว์พวกนี้มาขังก็ขอร้องให้ป้าเมี้ยนเอาไปปล่อยแต่ป้าเมี้ยนแกก็ไม่ยอมคุณนิยมมาทราบที่หลังว่าป้าเมี้ยนแกไปขโมยสัตว์เหล่านี้มาจากวัดอุโมงค์ซึ่งมีคนใจบุญเขาเอาไปปล่อยไว้มากมายเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจคุณนิยมเองก็เคยไปเที่ยวบ่อยๆแล้วก็มักจะซื้ออาหารไปเลี้ยงปลาด้วยทุกคนที่ได้เข้าไปในวัดอุโมงค์นี่จะรู้สึกสงบแล้วก็สบายใจคุณนิยมเองก็รู้สึกว่าสลดหดหู่ใจที่รู้ว่าการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตตัวเองนี่หามาด้วยความทุจริตลักขโมยของคนอื่นมาซึ่งมันผิดศีลธรรมมันเป็นบาปกรรมอย่างหนักไม่สมควรที่จะอภัยให้แต่อย่างไรก็ตามคุณนิยมเองก็คิดอยู่แล้วว่าป้าเมี้ยนต้องได้รับผลกรรมตอบแทนแน่นอนต่อมาไม่นานนักภายหลังจากที่ป้าเมี้ยนเอาเต่าปลาหอยมาเพื่อจะนำไปขายคุณนิยมก็รู้สึกสังหรณ์ใจขึ้นมาคือในคืนวันหนึ่งหลังจากที่แกกลับจากทำงานประมาณสองทุ่มเสร็จก็ได้ยินสามีป้าเมี้ยนบ่นเต่าปลานี่ไปขโมยเขาเอามานี่เอาไปปล่อยที่เดิมเดี๋ยวก็บาปหรอกขังไว้หลายวันขายก็ไม่ได้ขายเต่าก็เอามันไปตัดขาไปตัดมันทำไมอ่ะไม่กลัวบาปกลัวกรรมจะสนองหรือยังไงสามีของแกพยายามพูดเกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่สำเร็จยิ่งพูดก็เหมือนแกยิ่งยั่วให้ป้าเมี้ยนอารมณ์เสียมากขึ้นเพราะวันนั้นป้าเมี้ยนขายปลาไม่ได้เลยทำให้อารมณ์เสียมากขึ้นเรื่องอะไรข้าจะเอาไปปล่อยของซื้อของขายนะเว้ยแกรู้ไหมทุกวันนี้ใครเป็นคนหาเลี้ยงไม่ใช่เพราะข้าหรอกเหรอที่มีเงินให้แกแดกเหล้าอยู่ทุกวันเนี่ยทันทีที่สามีป้าเมี้ยนได้ยินคำพูดเพียงแค่นี้ถึงกับนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรเลยคุณนิยมก็ได้แต่นึกสงสารสามีแกแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็อีกอย่างเต่าที่ป้าเมี้ยนนำมาขังไว้เพื่อที่จะเอาไปขายนี่ครับต้องมาโดนตัดขาด้วนข้างนึงเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบท่านผู้ฟังลองนึกสภาพดูสิว่าต้องถูกตัดขาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าคนเนี่ยโดนตัดอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไปเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราแน่นอนล่ะจะต้องมีความทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ยังไงก็ตามคุณนิยมคิดว่าคงจะเป็นผลจากการกระทำของป้าเมี้ยนกรรมนี้จึงได้กลับตอบสนองให้เห็นผลกันในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเลยคุณนิยมสังเกตว่าพอช่วงหลังประมาณเดือนเมษาพฤษภาปี2535ซึ่งเป็นช่วงที่มดแดงออกไข่ป้าเมี้ยนก็ออกเสาะหาสอยรังมดแดงตามที่ต่างๆที่พอจะหาได้เพื่อจะเอาไข่มดแดงไปขายอยู่มาวันหนึ่งคุณนิยมเลิกงานก่อนเวลาประมาณ5โมงเย็นได้เจอป้าเมี้ยนในลักษณะอาการปวดหัวมือบวมเป่งแหวนที่สวมนิ้วอยู่ถอดออกไม่ได้เลยมันบวมขนาดนั้นตอนนั้นคุณนิยมนึกได้เพียงว่าเอายาพาราเซตามอลให้กินเพื่อบรรเทาอาการปวดก่อนที่จะแนะนำให้ป้าเมี้ยนไปหาหมอเพราะดูอาการบวมของมือแล้วไม่ใช่ธรรมดาก็เลยสันนิษฐานว่าป้าเมี้ยนคงจะเป็นบาดทะยักแน่นอนเพราะว่าทำให้มีอาการไข้ขึ้นด้วยก็เลยบอกป้าเมี้ยนบอกว่าพรุ่งนี้ป้าไปหาหมอนะปล่อยไว้ไม่ได้หรอกถ้าบวมมากกว่านี้เดี๋ยวป้าต้องโดนตัดแขนนะป้าเมี้ยนแกก็เชื่อทำตามที่คุณนิยมบอกคุณนิยมก็ซักถามป้าเมี้ยนถึงสาเหตุของอาการบวมที่มือก็ได้ความว่าป้าเมี้ยนไปสอยรังมดแดงเสร็จแล้วโดนมีดบาดที่นิ้วมือมีเลือดไหลซึมนิดหน่อย
ประกอบกับป้าเมียนคิดว่าไม่เป็นอะไรมากก็เลยไม่ได้สนใจบาดแผลปล่อยเลยตามเลยจนทำให้มีอาการบวมอย่างที่ว่าแล้วก็อีกอย่างป้าเมียนก็เป็นโรคเบาหวานด้วยก็เลยทำให้บาดแผลนี่หายช้าหลังจากวันนั้นเองที่ป้าเมียนได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมกับสามีของแกปรากฏว่าตกตอนเย็นสามีของป้าเมียนกลับมาก็ทราบความว่าหมอให้ป้าเมียนนอนโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นต้องผ่าตัดเพราะเชื้อบาดทะยักได้ลุกลามเกือบถึงต้นแขนแล้วขืนปล่อยไว้ก็อาจจะเข้าสู่หัวใจถึงแก่ความตายได้ในที่สุดป้าเมียนก็ถูกตัดแขนเหมือนกับที่แกตัดขาเต่าตัวนั้นท่านผู้ฟังลองคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าไม่ใช่ผลกรรมก็คงไม่ถึงกับต้องตัดแขนข้างหนึ่งหรอกเพราะสาเหตุแค่แผลนิดเดียวไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ในที่สุดป้าเมียนก็ต้องมีสภาพเป็นคนแขนด้วนอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ป้าเมียนก็ยังหาผักผลไม้ไปขายที่ตลาดเช่นเคยโดยใช้แขนข้างเดียวทำอะไรได้สารพัดอย่างเป็นชีวิตที่น่าสงสารคนหนึ่งแล้วก็เป็นชีวิตที่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดคุณนิยมคิดว่าผลกรรมคงทำให้ป้าเมียนได้สำนึกผิดได้บ้างก็ไม่ได้คิดจะนำเรื่องนี้มาเผยแพร่เพื่อจะนำมาวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสียหายเพียงแต่ตั้งใจที่จะยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็ทุกท่านที่สนใจเรื่องเวรเรื่องกรรมนี้นะครับว่าผลจากการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์แล้วเนี่ยจะได้รับผลอย่างไรครับ

เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนายบุญเกิดครับนายบุญเกิดนี่จำใจต้องซ่อมแซมบ้านของเขาหลังจากน้ำท่วมปี54เพราะว่าน้ำท่วมทำให้มวลสารน้องดินอ่อนตัวผิดปกติจนเสาเข็มเริ่มทรุดถึงปี55บ้านไม้สองชั้นของเขาก็เอียงกระเท่เร่ต้องจ้างช่างฝีมือดีมาช่วยดีดบ้านสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงปัญหาขั้นต้นก็คือในบุญเกิดเหลือเงินสดในบัญชีธนาคารไม่ถึง 5,000 ข้าวของที่พอจำนำได้ก็ไม่มีรายได้ประจำจากอาชีพลูกจ้างชั่วคราวพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ไม่พอจ่ายค่าแรงซ่อมบ้านปัญหาขั้นต่อมาเขาแก้ปัญหาข้อแรกโดยการวิ่งกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ20กู้ 50,000 โดนหักดอกณที่จ่ายเหลือเงินสดกลับบ้านเพียง 40,000 บาทลงท้ายก็เลยมีปัญหาใหญ่ตามมานั่นก็คือซ่อมบ้านเสร็จเรียบร้อยเงิน 40,000 ก็หมดไปกับค่าจ้างช่างดีดบ้านนายบุญเกิดวิ่งจำนองบ้านกับธนาคารเพื่อนำเงินสดไปใช้หนี้เงินกู้แต่ว่ามีอุปสรรคตรงผืนดินที่บ้านตั้งอยู่เนี่ยมันเป็นที่เช่าธนาคารเขาไม่รับจำนองขณะที่เขาต้องจ่ายดอกนอกระบบเดือนละหมื่นซึ่งไม่มีปัญญาจะหามาจ่ายคนการศึกษาน้อยอย่างในบุญเกิดก็วิตกทุกข์ร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับมองเห็นความหายนะของชีวิตมารออยู่ตรงหน้าเดือนที่สองผ่านไปถึงวันที่20เหลือเวลาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกเพียง10วันถ้าแก้ไม่ได้เขาคงเอาชีวิตไม่รอดอย่างไรก็ดีในบุญเกิดก็ยังคงตื่นเช้าหุงข้าวต้มแกงไปทำบุญตักบาตรเช่นเคยระหว่างทางวันนั้นเขาไปพบเจอนักบวชนอกศาสนาดูไม่ออกว่าเป็นโยคีหรือว่าฤาษีหรือว่าดาบสหรือนักพรตอะไรกันแน่รู้แต่นุ่งขาวห่มขาวแต่เก่าคร่ำสภาพคล้ายเพิ่งออกจากดงลึกมานั่งเก็บใบไม้ขบฉันอยู่ที่ชายป่าริมถนนเขาคิดดูแล้วมีความเห็นว่านักบวชร่างผอมแกร่งเกรงนี้แม้ว่าไม่ใช่พระภิกษุก็จริงแต่เป็นผู้ทรงศีลจึงมีศรัทธาประสาทะถวายอาหารในถาดให้นักบวชได้ขบฉันอิ่มหนำสำราญนักบวชสูงอายุพ้นทุกข์จากโรคหิวแล้วก็ให้ศีลให้พรนายบุญเกิดเป็นอเนกประการโดยมีบางถ้อยคำที่เขารู้สึกลึกๆว่านักบวชท่านนี้ต้องการจะบอกอะไรเป็นในในเช่นถามเขาว่าเกิดวันที่เท่าไรเกิดปีอะไรท่านเรียนตอบตามสัจจริงนักบวชก็ยิ้มอย่างเมตตาก่อนที่จะเอ่ยขึ้นวันเกิดดีนี่ต้องอยู่ชั้นล่างนะปีเกิดดีต้องอยู่ชั้นบนบ้านมันถึงจะคงความเป็นบ้านที่ร่มเย็นเป็นสุขได้กราบนมัสการอำลาโยคีดาบสเนี่ยเดินเข้าบ้านแล้วก็นั่งขบคิดไปมาพักหนึ่งออกจะเชื่อว่าโยคีคงจะตอบแทนน้ำใจเขาด้วยการบอกใบ้ให้เลขเด็ดนายบุญเกิดก็เอาเลขวันเกิดไปแทงหวย2ตัวล่างเลขเดือนบวกเลขปีเกิดแทง3ตัวบนโดยทุ่มแทงตัวละ 1,000 บาทวันเกิดดีต้องอยู่ชั้นล่างปีเกิดดีต้องอยู่ชั้นบนบ้านมันถึงจะคงความเป็นบ้านที่ร่มเย็นเป็นสุขได้ปกติเขาแทงหวยงวดละ10บาท20บาทเท่านั้นเองเพราะว่าพรรคพวกชวนเล่นที่เล่นก็เลยเป็นการเล่นแบบเกรงใจเพื่อนแต่ว่าไม่เคยถูกหวยเลยกล้าทุ่มแทงเป็นพันๆคราวนี้อย่างแรกก็เกิดจากศรัทธาเชื่อมั่นนักบวชที่เขาได้ถวายอาหารตอนเช้าหลังจากกราบนมัสการลากลับบ้านเพิ่งก้าวเดินเพียง 4-5 ก้าวเขาหมุนตัวกลับเพื่อที่จะย้อนไปเรียนถามท่านว่าจะผ่านมาทางนี้อีกไหมถ้าผ่านเขาจะได้เตรียมจัดอาหารมาถวายแต่แล้วเขาก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อลานดินที่นักบวชนั่งสงบนิ่งอยู่เหลือเพียงความว่างเปล่านักบวชกับถุงย่ามพรุงพรังของท่านหายวับไปไหนแล้วก็ไม่รู้ป่าข้างทางเป็นป่าหญ้าสูงเสมอเข่าถนนที่ตัดตรงเข้าตัวเมืองก็โล่งว่างตลอดสายถ้าไม่ใช่เหาะขึ้นอากาศได้ก็ต้องใช้วิชาล่องหนหายตัวจากตรงนั้น
แสดงว่าท่านเป็นนักบวชที่เก่งกาจสามารถสำเร็จกสิณอภิญญาเหนือโลกไม่ต่างอะไรกับเทวดาถ้าเขาไม่เชื่อคำพูดเป็นในในของท่านจะให้ไปเชื่อใครที่วิเศษยิ่งกว่านี้อีกประการต่อมาในบุญเกิดเหลือเวลาหาเงินไปจ่ายดอกเงินกู้นอกระบบเพียงน้อยนิดถ้าไม่ทุ่มแทงเลขเด็ดคราวนี้จะให้ไปทุ่มแทงคราวไหนต่อให้แทงผิดอย่างมากก็แค่ศูนย์เงินสด 2,000 แต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยนี่อาจจะไม่เหลือแม้กระทั่งชีวิตลุ้นระทึกกับหวยงวดต้นเดือนผลการออกสลากกินแบ่งหมายเลขที่ออกตรงเพียงกับเลขที่เขาทุ่มแทงทั้งข้างบนข้างล่างถูกหวยรวยทรัพย์หลายแสนบาทรับเงินสดจากเจ้ามือแล้วก็รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกคล้ายตายแล้วเกิดใหม่สามารถเคลียร์หนี้นอกระบบได้ทั้งต้นทั้งดอกมีหนำซ้ำยังมีเงินเหลือฝากเข้าบัญชีธนาคารอีกหลายแสนสิ้นทุกข์หมดโศกไปตราบนานเท่านานเพราะครอบครัวของนายบุญเกิดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอะไรไม่ควรซื้อก็ไม่ไปพี่ไรซื้อเงินทองกว่าจะได้มาสักร้อยสักพันนี่มันหายากมากการถูกหวยคราวนี้เขากับครอบครัวฉลองโชคใหญ่ด้วยการซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาเก็บไว้เท่านั้นไม่ได้จัดงานรื่นเริงหรือว่าเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งรวมทั้งไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์ในใครรู้ว่าตนถูกหวยรวยทรัพย์เพื่อป้องกันคนอิจฉาตาร้อนแล้วก็คนร้ายที่อาจจะฉวยโอกาสโจรกรรมทรัพย์สินในบุญเกิดทำเรื่องพิเศษผิดธรรมดาเพียงอย่างเดียวก็คือแต่เดิมเคยทำบุญตักบาตรพระวันละ1องค์เพิ่มเป็นวันละ3องค์เพื่อเกื้อหนุนพระศาสนาให้สถิตสถาพรแล้วก็เติมบุญเติมกุศลให้แก่ตัวเองคุณธนุผู้เล่าเรื่องนี้บอกว่ารู้จักญาติผู้ใหญ่ของนายบุญเกิดเรื่องทั้งหมดที่เกิดกับเขาญาติผู้ใหญ่เป็นคนเล่าให้ฟังจึงถามญาติผู้ใหญ่ว่านายบุญเกิดสร้างสมคุณงามความดีอะไรกันมาอยู่ๆถึงได้มีนักบวชผู้วิเศษมาโปรดให้พ้นทุกข์พ้นความเดือดร้อนอย่างนี้ญาติผู้ใหญ่ของนายบุญเกิดก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าย้อนเวลาไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยที่นายบุญเกิดยังเด็กอายุ 8-9 ขวบพอรู้ความแล้วเขาเรียนหนังสือไม่เก่งเหมือนกับเพื่อนๆสมองเขาทึบๆตันๆยังไงชอบคนแต่ว่ามีส่วนดีตรงที่เป็นคนเมตตาอารีต่อสัตว์ทุกชนิดนอกจากนั้นไม่เคยมีประวัติลักขโมยอะไรใครพูดจาก็ซื่อๆตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เป็นเด็กเกเรในบุญเกิดพบ

ท้าไปยังสะพานดำข้ามทางรถไฟซึ่งใต้สะพานนั้นมีคลองก็จัดการปล่อยปลาตัวนั้นลงคลองซะโดยเร็วช่วงเวลา3ปีจากชั้นป.5 ถึงป.7ในบุญเกิดมีโอกาสช่วยชีวิตปลาดุกปลาช่อนไปแล้วร่วม100ตัวกระทั่งเขาเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนใหม่ซึ่งไม่ผ่านตลาดสดเขาก็มีโอกาสช่วยชีวิตเต่าและตัวเงินตัวทองอีกหลาย10ตัวต่างกรรมต่างวาระเพราะว่าสมัยนั้นเต่ากับตัวเงินตัวทองยังชุกชุมพบเจอได้เสมอทั้งในเมืองและนอกเมืองวีรกรรมอันเรื่องชื่อสมัยเรียนชั้นมัธยมได้แก่กระโดดไปยืนขวางถนนโบกไม้โบกมือห้ามรถเหมือนจราจรเนื่องจากเวลานาทีนั้นมีตัวเงินตัวทองแก่ชราตัวหนึ่งกำลังเดินอุ้ยอ้ายข้ามถนนความใจดีของเขาไม่เป็นที่ชื่นชอบของเจ้าของรถรายหนึ่งนายคนนั้นปราดลงมาจากรถเข้ามาตบหน้าเขาฉาดใหญ่ก่อนที่จะกลด่ามึงเล่นกระโดดมาขวางถนนตัดหน้ารถแบบนี้ถ้ากูเบรกไม่ทันชนมึงตายคาถนนนะคนเดือดร้อนก็คือกูฮะไอ้เด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนเดชบุญที่เจ้าของรถคันอื่นเข้าใจเจตนาอันเป็นกุศลของนายบุญเกิดลงจากรถมาเถียงแทนเด็กจนวิทย์จะวางมวยกันกลางถนนดีแต่ว่าตำรวจจราจรตัวจริงเข้ามาห้ามทันเรื่องราวก็เลยไม่บานปลายแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดบนถนนที่ตัดผ่านหน้าโรงเรียนครูบาอาจารย์กับเพื่อนนักเรียนหลายร้อยชีวิตพบเห็นวีรกรรมของนายบุญเกิดกับตาตัวเองบ้างก็ชื่นชมในความใจดีมีคุณธรรมสูงบ้างก็แอบนินทาลับหลังประมาณว่านายบุญเกิดนิสัยเพี้ยนสติเฟื่องนะจู่ๆเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อจะรักษาชีวิตของสัตว์ที่คนส่วนใหญ่เขารังเกียจวีรกรรมที่ควรจะเอ่ยอีกเรื่องนึงอุบัติขึ้นตอนนายบุญเกิดเรียนจบมีงานทำแล้วคราวนั้นเขาแวะไปหาเพื่อนที่อพาร์ตเมนต์ย่านบางซื่อหลังจากทำธุรกิจติดต่อเกี่ยวกับหน้าที่การงานกับเพื่อนเรียบร้อยพบเจอรถแท็กซี่วิ่งมาส่งผู้โดยสารเป็นอาซิมกับหลานสาวซึ่งพักอาศัยอยู่บนอพาร์ตเมนต์ปะเหมาะไม่ต้องเดินไปเรียกรถไกลรอจนอาซิมกับหลานลงจากรถก็รีบโดดขึ้นนั่งบนเบาะหลังเดินทางกลับที่พักพร้อมรถคันนั้นระหว่างทางห่างจากอพาร์ตเมนต์ไม่กี่ป้ายรถเมล์เขาก็พบห่อผ้าตกอยู่ที่พื้นรถหยิบขึ้นเปิดดูก็รู้สึกใจเต้นระทึกเนื่องจากมีเพชรพลอยทองหยองเต็มห่อผ้าพอสอนั้นทองคำบาทหนึ่ง 6,000 ลำพังสายสร้อย2เส้นในห่อผ้าก็หนักกว่า15บาทแล้วยังไม่รวมแหวนเพชรอีก 2-3 วงถ้าหากยัดใส่กระเป๋ากางเกงเพื่อจะเอาไปขายเขาก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินแสนไปในบัดดลเงินแสนสมัยนั้นซื้อทาวน์เฮาส์ได้หนึ่งคูหาสบายสบายหรือถ้าจะซื้อของอย่างอื่นก็ซื้อได้เต็มบ้านแต่ว่าสิ่งที่นายบุญเกิดทำลงไปก็คือบอกโชเฟอร์คนขับรถให้ย้อนกลับไปยังอพาร์ตเมนต์ที่เพิ่งผละออกมาถึงแล้วก็พบเจออาซิมกับหลานสาวยืนร้องไห้ตีโพยตีพายอยู่ตรงทางขึ้นชั้นบนเพราะว่าเสียดายของมีค่าที่สูญหายไปกับรถแท็กซี่เมื่อได้ของมีค่าคืนอย่างฉับพลันทันด่วนเหมือนพระมาโปรดทั้งอาซิมและหลานสาวยิ้มออกทั้งน้ำตายกบุญยอคุณนายบุญเกิดเป็นการใหญ่รวมทั้งจะมอบสินน้ำใจให้อีก1,000บาทแต่ว่าเขาปฏิเสธไม่รับเงินแม้แต่สตังค์แดงเดียวที่ทำลงไปมีความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งมีความอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นผู้อื่นหมดทุกข์หมดร้อนไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นความดีงามแบบชาวบ้านเช่นที่นายบุญเกิดสร้างสมมาตลอดชีวิตญาติผู้ใหญ่เล่าว่าบอกเล่ากัน3วัน3คืนก็ไม่จบสิ้นแต่ความดีก็ส่วนความดีหน้าที่การงานของคนสมองทื่อๆอย่างเขามันก็ดำเนินไปแบบทื่อๆไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับเพื่อนฝูงข้อดีอย่างเดียวคือเจ้านายไว้วางใจถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเงินทองมักจะอาศัยไหว้วานนายบุญเกิดให้ช่วยทำภารกิจนั้นแต่ว่าไม่ยักกระเลื่อนขั้นหรือว่าขึ้นเงินเดือนเหมือนที่ขึ้นให้กับพนักงานรายอื่นญาติผู้ใหญ่สงสัยจะเป็นกรรมในอดีตชาติที่นายบุญเกิดสร้างสมไว้ไม่ค่อยดีผลของกรรมก็เลยตามสนองเป็นเหตุให้ชีวิตของเขาเรื่อยๆมาเรียงแบบไม่ตายก็ไม่โตล่วงเข้าวัยกลางคนนายบุญเกิดแต่งงานมีครอบครัวพ่อกับแม่เห็นว่าถ้าจะพานาวาชีวิตไปไม่รอดตลอดรอดหวังละ

0: ก็เลยยกบ้านไม้สองชั้นซึ่งเคยเป็นบ้านแบ่งห้องให้คนเช่ามอบให้เป็นมรดกแก่นายบุญเกิดข้อดีก็คือเสียค่าเช่าที่ดินเป็นรายปีปีละไม่กี่ร้อยแต่ว่าที่ดินเป็นที่ของวัดสบายใจได้เปราะหนึ่งว่าจะไม่โดนไล่ที่เป็นอันขาดหลังจากอพยพลูกเมียเข้าอยู่อาศัยที่บ้านไม้สองชั้นนายบุญเกิดกับเมียก็ยังขยันทำบุญมีการตักบาตรแก่พระสงฆ์องค์เนนเป็นต้นแต่ว่าที่ขยันมากกว่านั้นก็ได้แก่ตั้งอกตั้งใจปล่อยนกปล่อยปลาทุกๆครึ่งเดือนหมดเงินไปกับการบุญสุนทานประเภทเนี้ยเดือนหนึ่งเป็นพันๆกระทั่งปี54เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศบ้านของนายบุญเกิดโดนน้ำท่วมขังลึกเสมอเอวนานถึง2เดือนเศษกว่าน้ำจะลดสู่สภาวะปกติปรากฏว่าดินบริเวณบ้านโดนน้ำขังนานจนอ่อนตัวบ้านเขาลงเสาเข็มไม่ลึกก็เลยสุดเอียงกระเทเร่ถ้าไม่รีบตามช่างมาดีดบ้านให้คืนสู่องศาเดิมมีหวังพังคลืนลงมาทั้งหลังนั่นเองเป็นเหตุให้เขาต้องกู้หนี้สินนอกระบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องบ้านผลจากปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่ใหญ่ยักษ์ก็ตามมาก็คือหาเงินผ่อนต้นผ่อนดอกไม่ได้เป็นทุกข์กับปัญหาแทบอยากจะฆ่าตัวตายวันละหลายหนอยู่ๆก็เหมือนมีเทวดามาโปรดพบเจอโยคีดาบทออกมาจากป่าช่วยบอกใบ้ให้เลขเด็ดกระทั่งได้เงินมาแก้ปัญหาใหญ่ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเรื่องราวทั้งหมดที่นายบุญเกิดประสบกับตัวเองไม่ผิดอะไรกับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตโยคีที่พบอาจจะเป็นเทวดาจำแรงแปลงร่างมาโปรดซะก็ไม่รู้เพราะเทวดาท่านสามารถเกื้อหนุนคนบุญได้ถ้าบุญที่คนคนนั้นสร้างสมไว้มีปริมาณมากมายมหาศาลเพียงพอแล้วก็แต่ใครที่ไม่เคยสั่งสมความดีอะไรไว้เลยแล้วฝันว่าสักวันจะมีเทวดามาช่วยขจัดทุกข์ให้นึกฝันไปก็เปลืองเวลาฝันไปเปล่าๆปัจจุบันในบุญเกิดอายุราวๆ50เมียก็40เสร็จแล้วเมียเคยประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเมื่อมีเงินในบัญชีหลายแสนก็เกิดไอเดียให้เงินช่วยต่อเงินหันไปประกอบอาชีพซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาวางขายหน้าบ้านเปิดบ้านชั้นล่างเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วก็จัดหามาตามแต่ผู้ซื้อจะกำหนดก็เลยซื้อง่ายขายดีมีกำไรมีเงินเข้าบ้านมากกว่าเงินรายได้ของผัวหลายเท่าประสบการณ์จากชีวิตจริงของนายบุญเกิดถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนทำคุณงามความดีจนถึงจุดที่รู้สึกท้อแท้หมดหวังเหมือนคนเดินเข้าตรอกตันมองไม่เห็นทางออกของชีวิตหากเชื่อแน่ว่าเราทำดีมากกว่าชั่วหลายร้อยเท่าเช่นนายบุญเกิดแล้วก็รับรองได้เลยครับว่าสุดท้ายที่ปลายตรอกตันนั้นท่านจะพบแสงสว่างของชีวิตแน่นอนฟ้าดินมีจริงพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกก็ยังคงอยู่เชกเช่นที่คนโบราณกล่าวว่าฟ้ามีตาเทวดามีทิพเนตรถึงวาระที่คนดีจนตรอกวางใจได้เลยว่าฟ้าจะโปรดประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนให้สิ้นทุกข์พ้นความเดือดร้อนก่อนที่นาทีระทึกจะเข้ามาถึงชีวิตของเขาถ้าถามนายบุญเกิดว่าเขาทำดีตรงไหนบ้างเขาก็ตอบว่าเขารักษาศีล5ข้ออย่างมั่นคงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ช่วยชีวิตสัตว์อย่างไม่เห็นแก่ชีวิตตัวเองไม่ลักขโมยแล้วก็เอื้ออาทรต่อคนที่สิ้นหวังนายบุญเกิดไม่ผิดลูกเขาเมียใครไม่พูดจาโป้ปดหลอกลวงและไม่ดื่มเครื่องดองของเมาทุกชนิดเป็นเด็ดขาดพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือรักษาศีล5ให้มั่นคงเท่านั้นแล้วสักวันที่พบเจอมหันตภัยในชีวิตเมื่อนั้นท่านจะรู้ทันทีเลยครับว่าปาฏิหาริย์นั้นย่อมมีจริงเสมอ
1: ทีนี้มาคุยถึงเรื่องยาเสพติดบ้างท่านผู้ฟังนันนวลเนี่ยแกเป็นผู้หญิงวัยคนแกทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวถึงแม้ว่าสามีจะยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายทีนี้ว่าสามีนันนวลแกเป็นคนไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยกล้าแสดงออกชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆนันนวลแกมีลูกทั้งหมด4คนฐานะแกค่อนข้างจะยากจนก็มีอาชีพทำสวนมะพร้าวแล้วก็กล้วยรายได้ก็ไม่ค่อยจะพอเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นนันนวลก็เลยคิดหารายได้พิเศษเพิ่มนั่นก็คือขายฝิ่นนะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วสมัยนั้นฝิ่นเนี่ย มันเข้ามากลิ่นนี่มันปู่ของพวกยาบ้านี่นะนะเพราะจากฟินนี่มันก็มาเป็นเฮโรอีนจากเฮโรอีนก็มาเป็นยาบ้านี่นะเพราะฉะนั้นฟินนี่สินค้ารุ่นปู่นะตอนนั้นนนวลมีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะว่าพวกที่เสพมานานก็มีเริ่มเสพก็มีนะก็ทำให้รายได้นนวลดีขึ้นมากฐานะก็เหลือกินเหลือใช้ทำของชั่วนี่มันรวยเร็วท่านผู้ฟังนะนวลก็ดีใจมากไม่คิดจะเลิกแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นภัยต่อสังคมอย่างมหันต์ไม่สนใจว่าใครจะทุกข์ร้อนยังไงเสร็จแล้วกรรมมันเริ่มตามทันสามีนนวลเองอะเริ่มทดลองสูบฝิ่นบ้างโดยลูกค้านนวลนั่นแหละเป็นฝ่ายขยันขยอให้แกลองสูบว่าอย่างนั้นทีนี้สามีแกก็ติดฝิ่นโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ติดมากจนต้องสูบทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นก่อนนอนวันละสี่เวลากำไรที่ได้ก็ถดถอยไปก็กลายเป็นทุนหายกำไรหดก็เป็นเหตุให้เริ่มมีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทกันระหว่างนานวลกับสามีเป็นประจำในที่สุดนานวลก็ต้องเลิกขายฟินแล้วก็ต้องขายที่นาซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแทนเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวถึงแม้ว่านานวลจะเคยทำลายสังคมโดยขายยาเสพติดแต่ว่านานวลแกก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสูงแกพยายามอดทนเก็บหอมรอมริบจนส่งลูกทั้งสามเรียนจนสำเร็จการศึกษามีงานทำมั่นคงก็ช่วยกันส่งเสียให้พ่อแม่ใช้จ่ายตอนนั้นสามีนานวลก็เกิดความละอายใจมากก็ไปรักษาตัวที่สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกจนสามารถเลิกเสพฟินได้อย่างเด็ดขาดก็ทำให้ชีวิตครอบครัวนานวลดีขึ้นมากทีนี้ไอ้กรรมจากการขายยาเสพติดเนี่ยมันก็ตามมาลูกชายคนเล็กนานวลส่งไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ในกรุงเทพเพื่อเรียนต่อในวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปประกอบกับญาติของนันนวลเขาไม่มีเวลาสนใจดูแลก็เลยทำให้ไปมั่วสุมกับเด็กวัยรุ่นรุ่นเดียวกันจนติดผงขาวขนาดฉีดเข้าเส้นกว่านันนวลจะรู้นี่สายไปเสียแล้วลูกชายใช้เงินเปลืองมากขึ้นมากขึ้นอ้างว่าจะต้องทำกิจกรรมไอ้โน่นไอ้นี่นอกจากนั้นก็ยังไม่ค่อยยอมกลับบ้านหรือว่าถ้ากลับก็แอบซ่อนตัวอยู่ในห้องคนเดียวนานๆจะค้างบ้านไม่เกินคืนนึงเสร็จแล้วก็รีบกลับกรุงเทพตอนนั้นจนวันหนึ่งนนวลเนี่ยก็ได้รับโทรเลขจากญาติบอกว่าลูกชายถูกจับในข้อหามั่วสุมกับเพื่อนเสพผงขาวนนวลตกใจเสียใจมากอันนี้เป็นกรรมจากการขายฟินละมั้งนนวลก็รีบไปประกันตัวลูกชายออกมาจากโรงพักแล้วก็ลาออกจากโรงเรียนเพื่อตัดปัญหาการติดผงขาวนนวลคิดว่าผงขาวคงจะมีขายเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นแหละพอนำลูกชายมาอยู่บ้านก็ช่วยกันดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแต่ว่าลูกชายก็แอบติดต่อกับเพื่อนๆเนี่ยเอาผงขาวมาส่งให้เป็นประจำไปของพันนี้ไปเล่นกับมันได้เหรอไม่ยอมหยุดหรอกลูกชายนันนวลก็กลายเป็นคนขี้ลักขี้ขโมยก็ทำให้เสียชื่อเสียงนันนวลก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจจับลูกชายของตัวเองในข้อหามียาเสพติดอยู่ในครอบครองลูกชายนันนวลถูกจำคุกปีนึงตอนนั้นยังเบาอยู่นะพ้นโทษแต่ว่ากินเหล้าทดแทนแต่ว่าต่อมาก็แต่งงานมีลูกในที่สุดก็ทำให้นันนวลดีใจที่ลูกชายกลับตัวได้แต่กรรมของนันนวลไม่หมดแค่นี้เพราะต่อมาเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่งก็ทำให้นอนไม่หลับหมอก็เลยต้องให้ยาระงับประสาทอย่างหนึ่งเป็นเวลา7วันแต่เมื่ออาการดีขึ้นหมอก็สั่งงดยาชนิดนั้นแต่ว่านันนวลกลับขาดยาชนิดนั้นไม่ได้เลยเที่ยวไปตระเวนหาซื้อมากินต่อจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เลิกถ้าวันไหนไม่ได้กินจะหงุดหงิดกระสับกระส่ายพูดจาเพ้อเจ้อบางวันก็ร้องไห้แล้วก็เสียใจในชีวิตว่าทำไมเวรกรรมไม่หยุดไม่หย่อนเสียทีลูกสาวก็แนะนำให้นันนวลยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะปรองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมก็สอนให้นันนวลทำจิตให้สงบโดยนั่งสมาธิและบริกรรมคำว่าพุทโธแทนความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาทุกวันนี้แกก็ยังพยายามอยู่เลยครับนั่นแหละท่านผู้ฟังมันไม่มีความสุขเหมือนเมื่อตอนที่เริ่มแล้วคิดว่าเอ๊ะอะไรจะมารายได้ดีเท่ากับขายของชั่วนี่ไม่มีแต่วันนี้แกไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วครับนั่นคือตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เรานำมาเล่าให้ฟังเมื่อ13ปีก่อนที่บ้านแม่ระมาดเหนือตำบลแม่ระมาดจังหวัดตากทุกเช้าตอนเช้าผู้คนที่เดินไปมาตามถนนศรีบุญเรืองเนี่ยมักจะเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุแค่9ขวบ ถือขันข้าวยืนอยู่ข้างถนนหน้าบ้านของเธอเสมอเพื่อจะเตรียมใส่บาตรพระภิกษุสามเณรชาวบ้านแม่ระมาดเหนือนี่รู้จักชื่อเธอดีเธอชื่อเด็กหญิงวิมาลัยเป็นลูกสาวของนายพันนางพินซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีฐานะยากจนที่สุดในหมู่บ้านนั้นอาชีพของแกก็คือทำนาโดยเช่านาคนอื่นทำเพราะนาของตัวเองไม่มีถึงแม้จะมีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำแต่ว่านายพันนางพินก็ชอบทำบุญใส่บาตรพระอยู่เสมอทุกๆเช้านับตั้งแต่นายพันนางพินแต่งงานกันแล้วก็แยกจากพ่อแม่มาปลูกบ้านอยู่เองเนี่ยนายพันนางพินไม่เคยเว้นจากการใส่บาตรพระเลยใส่ทุกวันถ้าหากว่าข้าวแกงหรือว่าขนมมีไม่มากพอแกก็จะไปหาผลไม้ต่างๆที่พอจะมีอยู่ตามสวนหลังบ้านเช่นมะม่วงลำไยกล้วยส้มมาใส่เสมอเมื่อมีคนมาพูดคุยกับแกแล้วพูดถึงฐานะความร่ำรวยยากจนนายพันก็มักจะบอกว่าจนเงินนะไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกแต่จนน้ำใจสิสำคัญถึงแม้จะจนเงินก็ตามก็ขอให้มีข้าวกินก็เป็นพอแล้วด้วยนิสัยการชอบทำบุญของนายพันนางพินเนี่ยก็ทำให้นิสัยต่างๆเหล่านี้ถ่ายทอดมาถึงลูกคือเด็กหญิงวิมาลัยทำให้วิมาลัยนี่ชอบทำบุญใส่บาตรพระทุกเช้าการกระทำต่างๆของพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างให้ลูกประพฤติตามอย่างนั้นจริงๆนะท่านผู้ฟังภาพที่เด็กหญิงวิมาลัยยืนใส่บาตรนั้นแสนที่จะประทับใจคนที่ได้พบได้เห็นคือเมื่อเธอเห็นพระภิกษุสามเณรเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอก็จะถอดรองเท้าแล้วก็ย่อตัวนั่งลงสองมือก็ยกขันข้าวขึ้นจรดหน้าผากอธิษฐานในใจแล้วก็ลุกขึ้นค่อยๆตักข้าวใส่ลงในบาตรพระเมื่อตักข้าวใส่บาตรพระพร้อมกับแกงและของหวานครบทุกรูปแล้วก็ย่อตัวลงนั่งทำเหมือนอย่างตอนแรกอีกก็ลุกขึ้นเดินขึ้นมาในบ้านตักเอาเศษข้าวที่เหลือให้ไก่ให้หมากินคนที่ได้พบเห็นเด็กหญิงวิมาลัยทำอย่างนั้นแล้วต่างก็ปลื้มปิติอิ่มเอิบใจไปตามๆกันโดยเฉพาะนายพันนางพินซึ่งเป็นพ่อและแม่ด้วยการกระทำความดีของเด็กหญิงวิมาลัยนี้เองก็ทำให้ผลการเรียนการสอบของเธอแต่ละครั้งเธอก็มีคะแนนนำเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนทุกปีเลยแล้วก็เมื่อปี2515เนี่ยเธอได้รับยกย่องว่าเป็นเด็กตัวอย่างของโรงเรียนที่เด็กนักเรียนทั้งหลายควรประพฤติปฏิบัติตามเมื่อจบชั้นประถมปีที่4ตอนนั้นเด็กหญิงวิมาลัยก็สอบชิงทุนการศึกษาได้เรียนต่อประถมปีที่5ถึงปีที่7นะจนขึ้นมัธยมศึกษาปี1ปี2ปี3แล้วก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งของภาคเหนือนะซึ่งเมื่อตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่นางสาววิมาลัยก็ยังนิยมการใส่บาตรทุกเช้ามีหนำซ้ำยังปฏิบัติธรรมสมาธิก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนอีกใครที่ได้พบเห็นนางสาววิมาลัยก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าเธอมีใบหน้าผ่องใสไม่มีท่าทางเศร้าโศกหรือว่าบึ้งตึงหรือว่าแสดงกิริยาโกรธใครเลยจะยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอจากครอบครัวที่ยากจนมาเรียนอยู่ขั้นมหาวิทยาลัยนี้ก็เพราะผลแห่งความดีที่เธอได้กระทำมาโดยสม่ำเสมอนั่นเองสำหรับนายพันนางพินปัจจุบันนี้ก็มีฐานะดีขึ้นไม่น้อยมีไร่นาเป็นของตัวเองเพราะว่าการเก็บเงินไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายไม่ดื่มน้ำเมาไม่เล่นการพนันไม่คบคนชั่วเป็นเพื่อนสองสามีภรรยาถึงได้มีฐานะดีเก็บหอมรอมริบแล้วก็ไม่อายใคร

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: มากไม่จําเป็นเฉพาะบุคคลอยู่คนเดียวจะต้องระเบียบสร้างระเบียบคนเดียวคนหลายคนจะต้องมีระเบียบอย่างพระวินัยพระวินัยไม่มากสมัยก่อนนี่นิดเดียวพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาไม่มากขึ้นมากขึ้นก็ต่างคนต่างจะทำอะไรก็มีหลายเรื่องบางคนอยากจะทำอย่างนั้นบางคนอยากจะทำแบบนี้มันก็มีกันมาเรื่อยๆก็เป็นเหตุนำทูลพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งข้อกติกาคือข้อภายในเป็นไว้อีกนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติไปอยู่ไปนานๆไปก็มีคนบางคนก็ทำเป็นมาอีกก็ตั้งข้อปฏิบัติข้อระเบียบกันมาอีกหลายอย่างหลายอย่างอย่างนั้นพระวินัยจริงไม่มีทางสิ้นจบหลายล้านที่ขาบทแต่ก็ยังไม่จบพระวินัยไม่มีทางจบลงได้ไม่มีทางจบหรอกพระวินัยไม่มีทางจบอย่างนั้นพูดมาถึงเรื่องธรรมะพูดมาเรื่องธรรมะจึงมีเรื่องจบคือการปล่อยวางเรื่องปฏิญาณก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบสมัยหนึ่งอาตมาไปบริหารพระสามองค์สี่องค์เก่งมากที่นี่เห็นหน้าพระประธานไปอยู่ในป่าเขาก็จะไฟที่ไม่เคยจะมีบ้านป่าองค์ผู้ใดนักศึกษาธรรมะมาอ่านที่หน้าพระประธานที่ทำวัดกันอ่านแล้วก็ทิ้งตรงนั้นเดี๋ยวก็หนีไปไฟไม่มีมันก็มืดเอาองค์มาที่หลังก็มาหยักหนังสือนี่จับหนังสือคือโวยวายกันเลยพระองค์ไหนเนี่ยไม่มีสติเลยเนี่ยทำไมมันรู้จักที่เก็บหนังสือเนี่ยสอบสวนถามก็ไปถึงศาลนั้นพระองค์นั้นก็รับปากว่าผมเอาหนังสือเดี๋ยวนี้ไปในนี้ทำไมท่านไม่รู้จักที่เก็บหนังสือนั้นเนี่ยผมโดนมาผมเหยียบหนังสือเนี่ยตรงนี้ว่าคือโอ้อันนั้นมันเป็นเพราะท่านในสำรวมปัญหาล็อกเนี่ยเห็นไหมล่ะแล้วมีเหตุผลอย่างนั้นเพราะท่านในสำรวมท่านจึงหยาบหนังสือเนี่ยเพราะท่านไม่มีที่เก็บไม่รู้จักที่เก็บหนังสือท่านจึงเก็บไปอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ท่านในสำรวมไม่เป็นเพราะผมหรอกเป็นเพราะท่านในสำรวมถ้าท่านสำรวมแล้วก็คงไม่หยาบหนังสือเรื่องนี้มีเหตุผลอะไรไหมมันก็เกิดเรื่องทะเลาะกันมันเกิดเรื่องทะเลาะกันนี่ไม่จบนี่เรื่องเหตุผล เรื่องธรรมะเรื่องธรรมะที่แท้จริงน่ะต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคือธรรมะมันสูงกว่านั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ระงับกิเลสทั้งหลายได้นะมันอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุอยู่เหนือผลอยู่นอกเหตุเหนือผลอีกอย่างนั้นทุกข์มันถึงไม่มีสุขมันถึงไม่มีทำนั้นท่านนิว่าระงับระงับเหตุระงับผล ถ้าใช่เหตุผลลุยอย่างนี้เถียงกันตลอดตายเลยมันพระสององค์นั่นนะผมเอาหนังสือไว้นี่ดูเลยผมเอาไว้นี้ท่านมาไว้นี่ได้เลยหนังสือมีท่านในครับผมมานี่ผมเดินมาเหยียบหนังสือเห็นไหมอันนั้นมันเป็นเรื่องของคุณคุณในสังรวมต่างหากถ้าคุณระวังถ้าคุณสังรวมคุณก็คงไม่หยั่นหนังสือเล่มนี้เห็นไหมนะเนี่ยถ้าเอาเหตุผลกันอย่างนี้ทะเลาะกันก็ทั้งวันก็ทั้งคืนจนตายทางนี้เรียกว่าทำไม่ทำมีเหตุผลไม่สงบระงับไอ้ทำที่พวกเราศึกษาเดี๋ยวนี้ต้องให้จิตของเรามันรู้เหตุผลแล้วนะสุขมันเกิดเพราะเหตุอันนี้ก็รู้ทุกข์มันเกิดเพราะเหตุอันนี้ก็รู้อย่างนี้ถ้ารู้จักมันเกิดมันก็เกิดเหตุเกิดผลเกิดเหตุเกิดผลที่ตลอดเวลานะไม่จบทำที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ว่ามันละเนาะต้องอยู่เหตุอยู่เหนือเหตุนอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนี่ธรรมนี้มันเป็นธรรมที่ละครับไอ้คนเราก็มาสงสัยอยู่นี่แหละผู้ชายนี่ยิ่งสงสัยมากอ่ะยิ่งตัวสำคัญแล้วมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะตายเหรอมันจะตายเลยมันไม่ใช่ธรรมพระพุทธองค์เนี่ยมีธรรมคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเดินไปแต่นั้นถ้าไปถึงอันนี้แม้ฉันนี่สุขเหลือเกินนี่ไม่ได้ฉันนี่ทุกข์เหลือเกินไม่ได้ต่อไปฉันนี่ไม่มีสุขและไม่มีทุกข์นี่คือมันระงับแล้วสงสัยไม่มีตรงนู้นมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนมันจะมีอยู่ที่ตรงมาปฏิบัติไปเรื่อยๆสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้งสองอย่างนี้สุขนี่ก็สักว่าสุขทุกข์นี่ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาทำนี่เกิดขึ้นแล้วดับไปนี่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทั้งนั้นเจ้าเอาอะไรกับมันนะเนี่ยสงสัยทำไมมันเกิดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกิดทำไมมันไปงั้นล่ะสงสัยอย่างเนี้ยมันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันคือมันไม่มันทำที่มันเกิดเองไม่ระลึกเหตุของมันไอ้ความจริงทางที่พวกเราปฏิบัติกันในตัวนี้นะทางนี้นำเราไปสู่ความสงบความสงบที่เรียกว่าสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมดเนี่ยทำนี่ไม่ใช่ทำหรอกนะทำนี่ทำก่อทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลาเนี่ยนี่ฉันได้มาแล้ววันนี้ไอ้พวกนี้ทำไมมันหายไปแล้วมันหายไปไหนแล้วนี่ฉันนั่งวันนี้มันสงบดีเหลือเกินวันนี้ทำไมมันหายไปแต่กูไปเพราะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันนี่ท่านสิปล่อยอันนี้ว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นของมันอยู่นี้วันนี้มันสงบแล้วก็รู้ไม่แน่นอนเนาะเนี่ยเราต้องโทษมันอย่างนี้สงบแล้วก็ไม่แน่นอนฉันไม่ยึดมันไว้สงบก็สงบเถอะนะอีกพรุ่งนี้พูดไว้ไม่สงบเออทำไมสงบนี่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเนี่ยฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้ดูเท่านั้นท่านจะสงบฉันก็รู้ว่าเรื่องมันสงบที่ไม่สงบฉันก็รู้ว่ามันไม่สงบแต่ถ้าจะแต่ฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่ามันสงบหรือเรื่องที่ว่ามันไม่สงบเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ละนอกสิทีนี้มันก็สงบตอนสุดท้ายมันก็เรียกว่าวุ่นวายฉันก็ไม่วุ่นวายฉันก็สงบไม่ว่ามัน มันจะสงบฉันก็รู้ว่ามันเรื่องของมันเองนะฉันดูอยู่แค่นี้นะดูเรื่องมันวุ่นวายดูเรื่องมันสงบดูเรื่องมันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันวุ่นวายมันก็ไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปเป็นกับมันเลยนี่สบายแล้วทีนี้มันก็สบายนะทีนี้รู้เรื่องความสงบที่แรงที่มันสงบนี่สงบเพราะเรารู้เรื่องมันนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เรื่องอันนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะมันสงบเพราะเรารู้เรื่องเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยวางเราคิดดูที่ว่าไอ้เรื่องเราจะสงบเนี่ยคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกๆคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายเอาจะไปอยู่ที่ไหนสบายมั้ยเออคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกใจเขาพูดถูกใจเรามีไหมจะมาทำถูกใจเราทุกคนมีไหมนี่ให้เราคิดอย่างนี้ไม่มีไม่มีแล้วก็ไปทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีการปล่อยวางเราก็เกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะได้สบายไหมคนเราเอาดีคำพ่อเอาดีจะได้สบายไหมฉันต้องพูดคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันแล้วคุณก็ต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบเพราะคนหลายคนใครจะมาพูดถูกใจเราทุกคนใครจะมาทำนี่ทุกคนมันไม่มีหรอกอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมะแล้วต้องศึกษาอย่างนั้นฉะนั้นมันจะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่นยึดใหญ่มั่นจับมาดูแลรู้เรื่องก็ปล่อยมันไปอย่างนี้อย่างนั่งเตยดูสิเห็นไหมมันทำอย่างนั้นมันถูกใจเราไหมบางทีก็ไปในวัดแล้วก็เข้าในห้องน้ำแล้วฉันจะโกงฉันขานอยู่นี่ฉันไม่หนีหรอกจะต้องไปดูส่วนเราเอาเงาเอาเงินเราท่องให้มันนี่มันก็ต่อมาต้องไปทำอีกนี่ถ้าเราไม่โกงเช่นนั้นทำอย่างนั้นเมื่อไรเราจะสบายเพราะคนมันเห็นมากอยู่แล้วนี่จำเป็นแล้วก็ต้องปล่อยลุยมันเปยนะมันเป็นบ้าเลยนะนี่เราต้องรู้เรื่องกันว่ามันเป็นบ้ามันสติไม่ดีมันเจตสติไม่ดีอย่าไปถือมันเลยมันจะพูดยังไงก็รับฟังมันไปเถอะมันจะทำอะไรก็ระวังมันไว้มันเป็นอย่างนั้นของมันนี่เราต้องถอยกลับมาอยู่ตรงนี้ต้องไปมีความสบายมีความสบายอารมณ์ของมันการแค่นั้นที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีมันก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกๆคนนั่งอยู่นี่เหมือนกันจะทำให้ถูกใจเราทุกคนมีไหมมีมันไม่ได้ไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมะให้รู้ว่าคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นาจิตตังนาจิตตังเหมือนกันเราก็ต้องจำเป็นที่ต้องอดทนของเราทุกๆคนเมื่อมันโกรธขึ้นก็ดูต้องโกรธนะโกรธที่มันมาจากไหนต้องให้มันโกรธหรือเปล่าแล้วมันดีไม่เคยถึงชอบกันมาเมื่อกี้ไอ้ที่มันทำมันโกรธมาแล้วไม่ดีไม่ดีเราเกลียดไปทำไมก็เป็นบ้าแต่นั่นด้วยถ้ามันโกรธมาแล้วก็ทิ้งมันดีถ้าเห็นว่ามันไม่ดีเลยอารมณ์นั้นแล้วก็กลับไปในทำนองนี้ไปในทำนองนี้เมื่ออยู่ด้วยกันมากๆนะมันก็ยิ่งให้ความศึกษาเรามากที่สุดแล้ว ให้มันวุ่นวายซะก่อนด้วยเรื่องของวุ่นวายแล้วมันจึงถึงความสงบจะหนีไปที่ไหนก็ช่างมันพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนไปริษบาทบ้านมิจฉาทิฏฐิพอไปถึงหน้าบ้านพระพุทธองค์ก็สะพายบาตรยืนชูท่านก็สบายเพราะท่านเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยๆมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรท่านยืนอยู่ชูพระอานนท์เดินย่ำเท้าสุดกับสุดกับเกือบกับอายคิดมาแม่พระโตอยู่ทำไมทั้งเขาได้หนีทั้งเขาไม่ให้ก็ยังทนอยู่ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเลยก็ทนอยู่พระโตกว่าชั่วจนกว่าสุดที่สายแล้วก็ไปบางทีเขาก็ให้ให้โดยการที่ไม่เคารพแต่พระพุทธเจ้าก็เอาไม่ให้พระพุทธเจ้าก็เอาให้ก็เอาเนี่ยไปที่ไหนก็ทำยังไงคือคนไม่รู้จักพอมาถึงอารามกราบพระโตข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไอ้ตรงไหนที่เขาไม่ใส่ตักบาตรให้เราจะไปยืนอยู่ทำไมมันเป็นทุกข์หายเขาไปที่อื่นเขาไม่ให้ก็รีบไปให้ดีกว่าข้างข้าพเจ้าจัดอานนท์ตอนนี้เรายังไม่ชนะมันถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็ไม่ชนะอย่างนี้ถ้าเราชนะอยู่ที่นี่ไปที่อื่นมันก็ชนะแล้วถ้าชนะไม่ชนะไม่รู้เรื่องอายครับใช่รู้เลยอายครับอายทำไมอานนท์อย่างนี้มันผิดหรือเปล่าเป็นบาปไหมเรายืนอยู่ก็ไม่ให้ไม่ให้แล้วก็ไม่จะเป็นอะไรอานนท์อายอายทำไมไม่ให้อายเขาจะโดนแต่ว่าอายเปล่าบาปเรายืนอยู่เฉยมันเป็นบาปที่ไหนไหมอานนท์แล้วจะต้องทำมันอยู่อย่างนี้ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะถ้าเราอยู่นี่อานนท์จะไปไหนเขาไม่ให้ตรงนี้เราไปโน่นถ้าไปโน่นเขาไม่ให้อย่างนี้จะไปตรงไหนอานนท์ไปอีกไปบ้านโน่นอีกถ้าว่าบ้านโน่นเขาก็ไม่ให้จะไปตรงไหนไปตรงโน่นอีกโน่นไปไม่ได้หยุดเลยนะน่าลองไงอานนท์ถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็ชนะทั้งนั้นเนี่ยอานนท์เข้าใจผิดแล้วไม่ต้องอายดิก็องค์ตรัสว่าอะไรมันเป็นบาปอันนั้นท่านอายอะไรที่มันไม่เป็นบาปจะอายทำไมใครอายคนว่าท่านภาวนายังไม่เป็นอายอย่างนั้นเนี่ยยังมีปิตุชนเดือดร้อนอันนี้เราเหมือนกันเมื่อเราอยู่อย่างนี้เราจะไปอยู่ตรงไหนจะมีปัญญาไม่อยู่ตรงไหนจะมีปัญญาจะไปอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้มันก็สบายสบายแต่รู้ว่ามีเรื่องสบายอยู่ที่ว่ามันไม่มีปัญญาถ้าสู่อารมณ์แล้วปัญญาไม่มีเป็นทุกข์อย่างนั้นฉะนั้นเราอยู่ในโลกแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่เป็นไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากจะอยู่มันก็อยู่เป็นไปอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เรามาพิจารณาอย่างนั้นเราก็ต้องกลับย้อนกลับมาพิจารณาอารมณ์ที่ท่านตรัสว่านินทาเฉยๆมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเป็นธรรมของโลก ถ้าไม่ดีเขาก็นินทาถ้าดีก็สอดสังเสริญเป็นเรื่องทางสังโลกพระพุทธองค์ท่านเห็นนินทาเห็นสรรเสริญจึงเรียนสรรเสริญให้มันรู้จักจึงเรียนนินทาให้มันรู้จักทุกอย่างให้มันรู้จักสรรเสริญกับนินทาสรรเสริญกับนินทามันก็มีผลเหตุผลเท่ากันนินทาเราก็ไม่ชอบนี่เราไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสรรเสริญเราชอบไอ้สิ่งที่เราชอบมันพาเราทุกข์มีไหมเช่นว่าเรามีก้อนเพชรสักก้อนหนึ่งเราชอบหลายชอบตัวก้อนหินธรรมดาเอาวางไว้ถ้าขโมยมาหยิบก้อนเพชรไปน่ะมันจะเป็นไงไหมนั่นแหละของดีมันหายนั่นคือสรรเสริญเมื่อประถูกมินทามันสุดสรรเสริญมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอยู่แล้วไม่ต้องประคองทนต่อสู้ให้เรามีสติคุ้มครองจิตของเราสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันช่วยประคับประคองดวงใจของเราให้อยู่สติระลึกได้ปะอันนี้เนี่ยสูตรบัตรที่ท่านเจ็ดจับในเท้านี่สติเมื่อเราจับในเท้าอยู่เด่นเราก็รู้อยู่ว่าเราจับในเท้านี่เป็นสัมปชัญญะนี่ถ้าเราอยู่รู้อยู่ในขณะอันนี้ขณะเมื่อจะทำหรือเมื่อเราทำอยู่ก็มีความรู้ตามความจริงของมันอย่างนั้นอันนี้แหละมันจะช่วยประคับประคองจิตใจของเราให้รู้ธรรมะอันแท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าเราเผลอไปสักนาทีก็เป็นบ้านาทีเรามีสติ2นาทีก็เป็นบ้า2นาทีเราจะครึ่งวันเรามีสติเลยก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวันเนี่ยทีนี้สตินี่คือความรู้ตัวไม่มีสติคือความไม่รู้ตัวสตินี่ความระลึกได้เราทำอะไรเราระลึกไม่ได้ว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรนั่นก็ไม่เราทำอยู่เราก็รู้ตัวอยู่จะทำอะไรก็ระลึกได้อยู่อย่างนี้มันจะมีอะไรไหมคล้ายๆกับเราขายของอยู่ในบ้านเราเราจะดูของของเราอยู่เมื่อคนมันจะเข้ามาซื้อของหรือมันเป็นขโมยจะมาขโมยของของเราถ้าเราจะกดลายมันอยู่เสมอเราก็รู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทำไมเราจับอาวุธเราอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยเรามองเห็นไอ้ขโมยมันเห็นเราเนี่ยมันก็ไม่กล้าจะทำเราถ้ามันทำปืนยิงปุ๊บที่ถ้าเราขายของอารมณ์ก็เหมือนกันสติเรารู้มันอยู่มันทำอะไรเราไม่ได้อารมณ์มันจะทำให้เราดีใจอย่างนี้ไม่แน่นอนหรอกหายไปจะไปยึดมันถือมันทำไมอันนี้ฉันไม่ชอบไม่ใช่อันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกเนี่ยอย่างนี้อารมณ์นั่นก็เป็นโมฆะท่านนั้นเราสอนตัวของเราอยู่นี่เรามีสติอย่างนี้เนี่ยเราศึกษานี้เรื่อยไปทำเรื่อยไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนก็ตามเถอะเมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่การภาวนาอยู่นั้นไม่ใช่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวดูยืนเดินไปเราก็รู้จักนั่งอยู่เราก็รู้จักนอนเราก็รู้จักมารู้จักตัวของเราอยู่เสมอจิตจะมีความประมาทเราก็รู้จักไม่มีความประมาทแต่ก็รู้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าพุทโธเรารู้เห็นมันพิจารณาดูเห็นมันก็รู้จักเหตุผลของมันรู้เรื่องไปดูเรื่องยกตัวอย่างเช่นว่าชาวตะวันตกเขาอยู่กับประเทศไทยอยู่ไปเฉยๆอย่างนั้นไอ้ความอยู่ติดๆกันไปนะภาษาไม่รู้ก็ตามแต่มันรู้เรื่องกันใช่ไหมมันรู้มากกันเลย ดูเรื่องกันนะแต่ภาษาไม่รู้หรอกก็อยู่กับกันไปได้อย่างนี้มันรู้กันดูวิธีอย่างนี้ไม่รู้ภาษาแต่มันรู้เรื่องกันนี่เราก็อยู่กับกันไปได้ไม่ต้องพูดกันทำงานต่างคนต่างทำเมืองไทยกับบนนอกทำอยู่ใกล้กันเลยเมื่อรู้จักกันมันก็รู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยกิจกรรมอากัปกิริยาที่ว่ารักกันไม่ชอบกันอะไรมันก็รู้ของมันอยู่นั่นเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกันกับแมวกับสุนัขมันไม่รู้ภาษากันแต่ละแมวมันก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกันมันเรียนมาเขียนกันเนี่ยวิ่งถูกไหมวิ่งเนี่ยอย่างนี้มันรู้จักมันรู้เรื่องแต่มันไม่รู้ภาษาอย่างเราเป็นเจ้าของบ้านแมวหรือสุนัขมันอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านนะไอ้สุนัขมันก็วิ่งไปทำความขอบคุณเลยนะถ้าเรามาจากตลาดไม่มาจากที่อื่นก็ไปถึงบ้านแมวอยู่ที่บ้านเราสุนัขอยู่ที่บ้านเรามันก็มาทำความขอบคุณมันจะร้องแมวมันจะส่งมาเสียงมาเสียงนี้แต่ภาษามันไม่รู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้นอันนี้เราไปอยู่กันไปได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเหตุอย่างนั้นอันนี้เราต้องให้เข้าใจกันอย่างนั้นเราปฏิบัติไปธรรมะบ่อยจิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะเช่นหลายความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ถ้าขันมามันเป็นทุกข์มาแล้วเป็นทุกข์ก็จะตายชอบทุกข์มันไม่ชอบเอาไว้ทำไม ถ้าไม่ชอบจะยึดมันทำไมทิ้งมันทีนี่ถ้าทุกข์มันเกิดแต่คุณทำไมต้องยึดมันไว้ยิ่งได้คุณก็เป็นทุกข์เท่านั้นนะคุณชอบทุกข์หรือเปล่าไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบทุกข์ยึดไปทำไมก็เพียงมันไปสิต้องสอนทุกวันทุกวันสอนยังกลับรู้กลับไปรู้กลับไปรู้กลับไปเนี่ยบางทีทุกข์มันเกิดขึ้นมาทุกข์เองเราก็รู้จากคำสอนเอออันนี้ทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกข์แต่เราไปยึดไปทำไมสอนที่เรื่องด้วยบางทีก็เห็นชัดเป็นชัดก็ตกไปว่าตกไปว่าตกไปว่าวางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเก่าที่หนึ่งก็ดีสองทีก็ดีสามทีก็ดีเกิดประโยชน์แล้วเกิดตู้เรื่องกันเองเมื่อเกิดความรู้เรื่องเฉพาะตัวของเราเราก็นั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพูดภาษาไม่เป็นแต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะเนี่ยเราไปพูดว่าปิดตรงนี้ไว้ปิดปากนี่ไว้ปิดปากนี่ไว้ปากกายจะเปิดปากใจนี่ไว้ที่ใจมันพูดเพียงนั้นอย่างใจพูดนั่งอยู่เงียบๆยิ่งพูดดีนี่พูดกับอารมณ์รู้อารมณ์เสมอนี่เรียกว่าปากในมันอยู่ที่มันรู้จักไม่ต้องพูดพูดอยู่ข้างในข้างในพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในไม่ใช่คนโง่คนรู้อยู่ข้างในรู้จากอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้เหมือนกันกับอายุชีวิตของเรานี่เกิดมามีการเลี้ยงเลี้ยงวันคืนของเรานี่ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ำมันเลี้ยงเลี้ยงอายุเราไหมวันคืนนั่นไม่มีว่าละเกิดมาวันนี้มันก็ให้แก่พรุ่งนี้มันก็ให้แก่นอนหลับอยู่มันก็ให้แก่เรียนอยู่มันก็ให้โตขึ้นตามเรื่องของมันเรียกว่าปฏิปทาของมันเนี่ยสม่ำเสมอเรื่อยๆที่เราเกิดมานี้เราจะนอนอยู่มันจะทำงานของมันอยู่เราจะเดินก็ทำงานคือความโตของเราเนี่ยโตใหญ่ขึ้นมามันก็โตอยู่ก
2: ั้งวันมันก็โตกลางคืนมันก็โตนี่เดียวว่ามันปฏิปทาของมันจึงทำให้คนโตเลยที่ไม่รู้สึกดีมันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็โตของมันเองแต่สิ่งที่เราทำมันคือเราทานอาหารทานข้าวดื่มน้ำนั่นของเราเป็นเรื่องของเราเรื่องร่างกายมันจะโตจะอ้วนขึ้นมันก็จะเรื่องมันก็เป็นของมันเราทำงานของเราสังขารมันก็ทำงานของสังขารมันไม่ทิพย์แพร่อะไรนี่ปฏิปทามันติดต่อกันอยู่เสมอการทำเพียรของเราเหมือนกันอย่างนั้นต้องพยายามต้องพยายามอย่างนั้นเราจะต้องมีสติติดต่อกันเสมอมีความรู้ติดต่อกันเสมอเป็นวงกลมจะไปถอนหญ้าก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะทานอาหารก็ได้จะกวาดบ้านอยู่ก็ได้ไม่ต้องลืมมีความรู้ติดต่ออยู่เสมอตัวนี้มันรู้ธรรมะมันจะพูดอยู่เรื่อยๆใจข้างในมันจะพูดอยู่เรื่อยอยู่อย่างนั้นมีความรู้อยู่มีความตื่นอยู่มีความเบิกบานอยู่สม่ำเสมออย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นประโยชน์มากไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงให้อาหารมันอันนั้นเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ยืดแต่ว่ามันไม่แน่นอนแต่มันไม่เที่ยงเท่านี้เราก็เรียนของเราไปด้วยเท่านั้นแหละการปฏิบัติของเราน่าเรานั่งอยู่ดีเรียนถามว่าเมื่อคืนนี้ว่าถามสติจิตโตเขาอยากจะรู้ว่าจะทำให้รู้จักกฎเกณฑ์แบบจะทำเวลาเท่าไหร่เวลา5นาทีมี10นาทีอธิษฐานไว้เรื่องอธิษฐานไว้เขาอยากจะทำให้มีกฎเกณฑ์นึงนะอันนี้เรื่องมันลัดตัวอยากจะทำตามแบบทำมันเคลื่อนจากแบบจะไม่ได้นะอยากจะทำตามแบบอันนี้เรื่องการอธิษฐานอาตมาเลยบอกว่าแน่นอนนักศึกษาบางทีแบบฉันต้องนั่งไปสามชั่วโมงบางทีนั่งสิบนาทีก็เดือดร้อนแล้วไม่ถึงชั่วโมงอย่างนี้ไปแล้วเมื่อนี้ไปแล้วคิดว่าแหมเรานี่พูดโกหกตัวเราเองไว้แต่โทษเราอยู่บางทีเราโทษต้นดอกหนึ่งมาจุดอธิษฐานจิตใจว่าไฟหยุดทูบดอกเนี่ยไม่หมดฉันจะไม่ลุกหนีเลยฉันจะพยายามอยู่นี่เนี่ยพอดีไปถึงเวลาใจพอทราบพวกเนี่ยมีพยาบาลมาแล้วหยุดทูบพักก็ไปเล่นนั่งโอ้ยมันทุกข์หลายเหลือเกินเดี๋ยวโรคมันจะมากัดเดี๋ยวยุงมันจะมากัดอะไรเดี๋ยววุ่นเป็นแหมนะจะลุกนี้ไปก็เราอยากอธิษฐานแล้วนะตัดอยู่มันผมจะลุกนึกว่านานเป็นทีแล้วมันจะถ่ายดูตาโตมาดูประตูนะยังไม่ถึงครึ่งเลยดับมันจะอีกอธิษฐานใหม่ต่อไปสามทีสี่ทีก็พูดก็ยังไม่จบเลยก็เลยออกมาโอ้ก็มาคิดแม่เราเนี่ยมันไม่ดีหรือตื่นแล้วมันตัวคุ้มช่อยเลยรีบไปวิ่งกูเก่าอีกแล้วเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนมาตีจันไรเป็นคนกลัวหกพระเจ้ากลัวหกพระพุทธเจ้ากลัวหกตัวเราเองเกิดบาปขึ้นมานี่อาตมาเห็นว่าต้องพยายามทำไปเรื่อยๆพอสมควรที่จะเลิกเราก็เลิกมาบอกว่ามันกันกับเราทานข้าวเราหลายสุขานั้นเมื่อไหร่ทานข้าวทานไปมันชวนไปหยิบเดี๋ยวพอแล้วก็เลิกมันเท่านั้นกินไปมากแล้วก็อาเจียนเท่านั้นแหละเนี่ยงั้นพอดีอย่างนั้นเที่ยงวันคืนนี่เขาฆ่าเตี้ยน ต้องรู้จักกำลังโคของเรารู้จักกำลังเตียนของเราโคเรามีกำลังเท่าไรเตียนเรามีกำลังรับมันหนักเท่าไรไหมต้องรู้จักต้องเอากำลังโคของกำลังเตียนของมันเจ้าของเตียนจะต้องรู้จักเตียนของเราว่ารับมันหนักแต่ประมาณเท่าไรอย่างการความอยากของเราดีเรามีเตียนลำเดียวนะอยากจะบรรทุกหนักในขนาดรถสิบล้อพังหมดเท่านั้นเนี่ยตายเลยต้องค่อยๆไปค่อยๆทำอย่างนี้ให้รู้จัก

ก็เหนื่อยเพราะเหนื่อยจะมานั่งนั่งกำหนดมันเหนื่อยมันก็สงบนะครับถ้าเดินก็พอแรงเนี่ยนั่งก็สมควรอยากจะพักผ่อนก็พักผ่อนซะอย่างนี้แต่ละจิตจะลืมมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนอยู่ให้สม่ำเสมออย่างนั้นที่เราเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ต้องย่อหย่อนไม่ต้องย่อหย่อนไม่ต้องทำพยายามอย่างนั้นเราไอ้ความเร็วของเราความอยากเร็วของเราอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นความอยากของเราอยากจะเร็วที่สุดใครก็อยากเร็วที่สุดแต่มันเร็วไม่ได้ธรรมชาติมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ถึงกำหนดปิดเอามันปฏิบัติตามธรรมชาติของมันอย่างนี้อยากใจมันเร็วที่สุดนั่นไม่ใช่ธรรมะมันคือความอยากของมันคือความอยากของมันเราจะทำตามความอยากของเรานั้นไม่จบไม่จบให้รู้จักดูระดับของพระอานนท์พระอานนท์นั้นมันมีศรัทธามากที่สุดอ่ะพระอานนท์พรุ่งนี้เขาจะกำหนดพระอรหันต์ทำสังฆายนาแล้วก็คณะสงฆ์นั้นกำหนดพระอานนท์องค์หนึ่งจะทำสังฆายนาแต่เอาด้วนเราจะพระอรหันต์ตอนนั้นพระอานนท์เรียนคืนเดียวเท่านั้นก็ไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่รู้จะทำไงพระอานนท์ก็อาศัยความอยากให้ส่งทำอะไรน้อยจึงจะเป็นพระอรหันต์เนาะไอ้พรุ่งนี้มันมีชื่อเราจะนับต่ออันดับแล้วว่ะจะประชุมสงฆ์ทำสังฆายนาตอนกลางคืนก็ไม่นั่งก็ไม่ได้นอนนอนก็แล้วนั่งก็แล้วอะไรก็ทั้งอยากจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยควรจะเป็นการส่วนเนาะทำในทุกอย่างคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาอยากคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาอยากคิดไปก็มีแต่ปัญญาอยากทั้งนั้นวุ่นวายเลยเราคิดไปเพียงแต่สว่างเลยเราจะทำไงเนาะส่วนตาทางนี้ทั้งหลายจะทำตั้งแต่ยานาและด้วยแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเรายังเป็นผู้ไปชมจะทำไงเนาะทำแล้วทำที่พระพุทธองค์ท่านแสดงธรรมไว้ที่เดียนาทุกอย่างไม่ขัดข้องแต่เรายังไม่กัดที่เดียวยังไม่ได้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าจะทำไงเนาะโดยคิดว่าเราจะตั้งความเพียรมาตั้งแต่วันค่ำจนถึงบัดนี้ที่มันจะเหนื่อยไปมากนะคิดเนี่ยโดยคิดเนี่ยเราจะพักผ่อนสักพักโดยเอาหมอนมาจะทำการพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนวางทอดทุระหมดเท่านั้นจะพักผ่อนเท่านั้นปุ๊บชี้สายยังไม่ทันถึงหมอนเลยพอเท้าพ้นถึงตรงนี้นะตรงนั้นคณะกิจยาธนาพอวางเราจะทำหาความวางตอนนั้นเลยมันวางไม่ได้ทำมาตลอดกี่ปีมันก็วางไม่ได้แต่เวลานั้นพักผ่อนตั้งใจบนโลกจะพักผ่อนไม่ต้องทำอะไรหรอกตั้งสติแล้วก็จะพักผ่อนพอมีจิตมันรวมทุกเลยในที่พักผ่อนนั้นมันวางทอดทุลักตอนนั่นเองตอนพระอนุนในการจะรู้ธรรมะตอนที่เราอยากจะเอางานเป็นอย่างนั้นอยากใจมันเป็นไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่มีเวลาจะการจะรู้ธรรมให้เข้าใจว่าการที่จะรู้ธรรมนั้นมันพ้อการปล่อยวางด้วยมีสติด้วยปัญญาด้วยความรู้ไม่ใช่แต่เราตะลึงมันให้มันเป็นอย่างนั้นตะลึงมันเป็นไม่ใช่อย่างนั้นพอพักผ่อนพอวางพอจบตรงนั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งตรงนั้นตรงที่ว่าพักผ่อนนั้นตรงนั้นไม่มีอะไรจะมายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งตรงนั้นเลยสงบตรงนั้นพอดีขณะจิตตรงนั้นต่อพอดีได้โอกาสพบแต่มันรวมทุกตรงนั้นถ้าอารมณ์ตรวจจะไม่รู้ตัวรู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไอ้จิตตัวถ้าอารมณ์รู้ตัวอยากจะทำให้มันตัดสรู้เป็นอย่างนี้ไม่ได้

0: นี่นี่คือความอยากมันทับต่อไปไม่เห็นนะนี่ตรงนั้นแหละชื่อรายการตรัสรู้ธรรมะที่คนไม่รู้จักมันก็ทำยากเช่นว่าไอ้ตรงนั้นในใจที่อยู่ของคนไอ้ความมีตัวของพุทธชนจะมีตัวไปตรงนั้นก็ไม่ได้เช่นว่าหนึ่งพื้นมันสองหลังคามันอย่างมีพื้นนั่นหลังคาตรงนี้ไม่มีอะไรเห็นไหมตรงนี้ไม่มีพบพบคือหลังคากับพื้นเนี่ยระยะกลางนี่เรียกว่าไม่มีพบถ้าคนจะอยู่ก็จะมาอยู่ข้างล่างหรือข้างบนตรงนี้ไม่มีคนที่จะอยู่ไม่มีใครกำหนดที่จะอยู่เพราะว่ามันไม่มีพบตรงนี้คนไม่สนใจการปล่อยวางอย่างนี้คนไม่สนใจว่าการปล่อยวางนี้มันจะเกิดอะไรไหมนี่อย่างนี้เมื่อขึ้นไปถึงโน้ตเห็นพบไปอยู่ลงมาตอนนี้เห็นพบไปอยู่ฉะนั้นคนมีสุขกับทุกข์เห็นไหมขึ้นไปข้างบนนะครับสูงได้หน่อยสบายลงมาตุ้มขึ้นเจ็บละเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์กับสุขมันจะวางไงมันเป็นปกติไม่มีเพราะว่าที่ไม่มีพบนั่นน่ะที่ไม่มีพบเนี่ยคนไม่สนใจแม้จะวิตกจิตจะวิตกไปก็ไม่วิตกไปในตรงนั้นที่ไม่มีพบที่พระพุทธองค์ตรัสว่าที่ไม่มีพบมีชาติคือไม่มีอุปาทานนั่นเองอุปาทานเป็นเหตุในทุกข์เกิดอุปาทานนั่นแหละเราจะปล่อยอุปาทานมันปล่อยไม่ได้แต่เราอยากจะสงบมันก็ไม่สงบคนเราอยู่กับพบถ้าไม่มีพบคิดไม่ได้คนนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นที่ดีของคนมันเป็นอย่างนั้นถ้านิพพานที่พระองค์ท่านว่าพ้นจากภพชาติฟังไม่ได้ไม่เข้าใจมันเข้าใจแต่บอกพบชาติถ้าไม่มีพบไม่มีที่อยู่ถ้าไม่มีที่อยู่เด้อฉันจะอยู่ยังไงยิ่งคนธรรมดาธรรมดาของเราแล้วนั่นแหละเองว่าฉันจะอยู่ที่นี่กว่าอยากจะเกิดอีกแต่ก็ไม่อยากตายนี่มันขัดกันได้อย่างนี้แต่ฉันอยากเกิดอยู่แต่ฉันไม่อยากตายนี่มันพูดเราคนคนเดียวเห็นไหมตามภาษาคนแต่ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายมีไหมในโลกนี้เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนนั้นอยากตายเลยนี่จะพูดตรงเลยจ้ะแต่เขาพูดว่าฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายนี่ทำไมคิดสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เขาก็ไปคิดให้มันทุกข์ทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จักทุกข์เขาจึงคิดอย่างนั้นแต่ฉันอยากเกิดอยู่แต่ฉันไม่อยากตายเห็นไหมมีไหมพระพุทธเจ้าท่านว่าไอ้ตายมันมาจากความเกิดถ้าไม่อยากเกิดเลยถ้าไม่อยากตายอยากเกิดไม่อยากตายอยากเกิดดีแต่ฉันไม่อยากตายพูดไปกิเลสตัณหานี่มันไปยากมันไปลำบากอย่างนั้นมันถึงมีการปล่อยวางไม่ยากมีการปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้ที่เรียนตัณหานี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเลยว่าไม่มีอย่างตรงสาวบันนี้แล้วอะไรไปเกาะไม่มีที่เกาะไม่มีภพไม่มีชาติถ้าพูดถึงว่าเราไม่มีภพมีชาติเราฟังไม่ได้จนกระทั่งท่านย้ำเข้าไปถึงตัวตนนี่ว่าไม่มีตัวมีตนตัวตนนี่มันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นมันปีนเลยมันไปปีนเลยสมมติถ้าพูดถึงสมมติแต่ตัวตนนี่ไม่เป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราก็ไปสมมติว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อเป็นสมมติเป็นตัวเป็นตนก็ยึดตัวยึดตนนั้นอีก เลยเป็นคนมีตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้าไม่มีตนของตนก็ไม่มีถ้ามีตนมันก็มีสุขมีทุกข์ถ้ามีตนมันก็มีของตนพร้อมกันมาถึงนั้นเราไม่รู้เรื่องฉันคนเราจะจริงจริงว่าอยากเกิดจะไม่อยากตายพูดถึงเรื่องกระแสพระนิพพานแล้วนะถ้าไม่รู้โดยปัจจัตตังแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะปรารถนาอะไรถึงพระนิพพานนี่ก็ไม่ได้เรื่องปรารถนาอีกด้วยไม่มีเรื่องปรารถนาปรารถนาไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้นั่นเป็นลักษณะที่เราเข้าใจยากแต่ว่าอย่างโยมกำฟ้านะจะเข้าใจในเรื่องพระนิพพานจะพูดให้อุตส่าห์ฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เรื่องจะยินแต่หูที่สวยไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจก็เพราะทำมานี่นะถ้าให้แบ่งให้กันได้ยังไงมันก็สบายเลยมันก็สบายแต่พ่อแม่ของเราน่ะก็อยากจะให้แต่ยังไม่รู้เรื่องเพราะทำมานี่มันเป็นอะไรมันเป็นปัจจตังมันรู้เฉพาะตัวของเราเองบอกคนอื่นได้แต่ปัญหาอยู่ว่าไอ้คนอื่นจะรู้ไหมนะถ้าคนอื่นที่ทำจะรู้ไม่มีในใจแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้ในนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระกตาโลตถาคตาพระกตาโคตเป็นแต่ผู้บอกนะก็เหมือนกันกับเราทุกวันนี่แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทำให้บอกแล้วเอาไปทำจนว่ามันเกิดความอัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจัตตังเวทิตโกวินยูหิปิชูวินยูชนรู้เฉพาะตัวเองทั้งนั้นอย่างพูดวันนี้จะมาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไม่ใช่ของดีนะ ไม่ใช่มันไม่ใช่ยังไม่ใช่ของแท้มันเชื่อคนอื่นคนที่เชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธองค์เนี่ยยังโง่อยู่ยังโง่อยู่ดังนั้นพระพุทธองค์อยากให้รับรู้ไว้แบบไปพิจารณาให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองอันนี้มันจริงเป็นปัจจัยอย่างนั้นพิจารณาการต้องทำก็ให้ทำความเข้าใจว่าไม่ปฏิเสธรับฟังไม่เชื่อพิจารณาไม่เชื่อก็ไม่ว่าเชื่อก็ไม่ว่าวางไว้ไม่ไปดูดูให้เกิดปัญญาดูให้เกิดปัญญาถ้าอะไรทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอในใจของเราเองท่านก็ยังให้ปล่อยไว้ปล่อยไว้รู้ว่าสองข้างมีข้างมีก็ข้างมีสองข้างคนเราน่ะมันจะแอบเดินไปข้างนี้แอบเดินไปข้างนี้เดินไปกลางๆไม่มีใครเดินหรอกมันเป็นทางเปลี่ยวเดี๋ยวก็ลักก็ไปทางลักช่างก็ไปทางช่างจะปล่อยการรักการชังนี่ไปตัวนี้มันเป็นทางเปลี่ยวมันไม่ยอมไปตามมาตุคณิการโยโคอัตตะยิรมัฏฐายโยโคเมื่อพระองค์กัตถรู้ธรรมะท่านแท้เป็นปฐมเทศนาเลยตรงนี้ทางนี้มันเป็นทางสุขของกามทางนี้มันเป็นทางทุกข์สองอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่สงบแต่ท่านพูดว่าไม่ใช่ทางของสมณะสมณะนี่คือความสงบคือความสงบจากสุขทุกข์ไม่ใช่มีความสุขมันสงบไม่ใช่มีความทุกข์มันสงบต้องปราศจากสุขหรือทุกข์มันจึงเป็นเรื่องความสงบถ้าเราทำแม้มันมีความสุขใจเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะที่ดีนะมันสุขเพื่อมีทุกข์ต่อไปจะต้องระวังสุข หรือฟุบไปสองข้างความรู้สึกจะไปกลางเดินเดินผ่านกลางเราก็มองดูสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นแต่เราไม่ปรารถนาอะไรทั้งเดินไปเรื่อยไปเราไม่ต้องการสุขเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องการความสงบอย่างนั้นจิตใจเราไม่ต้องแวะไปหาความสุขไม่หาความสุขก็เดินไปเรื่อยเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไอ้ความดับนี้มันก็ชอบความมีตกวิจารมันชอบทั้งนั้นอันนี้เป็นสัมมามรรคเป็นมรรคปฏิปทาเลยถ้าจะทำอย่างนั้นไม่เกิดอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราได้ฟังกันเราก็ไปคิดดูสิธรรมะทั้งหมดก็ท่านต้องการปล่อยวางไอ้ความปล่อยวางจะเกิดขึ้นมันต้องรู้ตามความเป็นจริงมันถึงปล่อยวางได้ถ้าความรู้มันเกิดตามความเป็นจริงแล้วจะมีการอดทนมีการปฏิบัติธรรมะมีการอดทนมีการพยายามมีการปฏิบัติอยู่เราต้องใช้ทุนอยู่เสมอทีเดียวเรียกว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมะเมื่อมันหมดแล้วก็เลยธรรมะมันก็ไม่เอาไปใช้ไม่ได้ไปใช้ยังด้วยกันเนี่ยคนมันเขาทำดีด้วยเขาจัดไม้นะเขาจัดไม้นะจัดไม้ด้วยจัดทีนี้ไม้เขาจัดหมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเรื่อยเอาวางไปเฉยใช่ไหมไม่ต้องมาใช้ดีเรื่อยคือธรรมะธรรมะฉันสำหรับว่าปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลถ้าว่ามันเสร็จแล้วเป็นต้นธรรมะก็มีอยู่เอาวางไว้เหมือนกันเรื่อยเอาจัดไม้ตอนนี้ก็ตัดเพราะนี่ตัดเสร็จแล้วเรื่อยเลยทำไมวางไว้นี่อย่างนั้นเรื่อยลงไปเรื่อยไม้มันก็เป็นไม้นี่เรียกว่าหยุดแล้วถึงจุดของมันที่สำคัญแล้วนี่สีมาตะโวสิ้นการตัดไม้ไม่ต้องตัดไม้ตัดพอแล้วเอาเรื่อยวางไว้เถอะในอย่างนี้นี่คือใครต้องประกอบการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยธรรมะอยู่ไอ้คนนั้นยังไม่จบถ้าก็พอแล้วไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องถอนมันไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องทำอะไรมันปล่อยวางอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นถ้าเราความยึดมั่นหมายมั่นจะทำอะไรมั่นนี่สงบแล้วตรงนั้นมันสงบแล้วสงบแล้วนี่เราก็ทำไปอย่างนี้เนี่ยต้องใช้อันนี้เป็นยังไงนั่นคือมันอยู่ไกลที่เขาอุตส่าห์อยู่ไกลมากทีเดียวอะยังเป็นเด็กๆอยู่นะยังเป็นเด็กคนมือนั่นเนี่ยทำไมถึงโทษได้ไม่เอาอะไรนั่นน่ะมันเป็นทุกข์อะต้องรู้ด้วยความรู้ออกจากจิตใจของเราดูปล่อยดูมันเนี่ยดูมันอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้ไม่แน่นี่ไม่จริงอันนี้ไม่จริงนาวีอันนี้เกิดอันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันไอ้ความจริงมันอยู่ตรงไหนไอ้ความจริงของมันเป็นตรงนั้นอยู่อย่างนั้นเลยไม่ใหญ่อันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นนั้นไม่ใช่เป็นอยู่อย่างไรวางมันจะความสงบเกิดขึ้นได้อย่างนี้เราข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาไม่ได้เรื่องก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาหายสงสัยแต่ที่นี่อย่าไปสงสัยมันนะเลิกมันนะอย่าไปเป็นทุกข์หลายพอแล้วปล่อยวางเนี่ยที่ได้ที่ได้เงินค่าตอนบินเขาบินมาไกลเกินยังมาสงสัยอยู่ตรงนี้ไม่เอาละเออที่ได้ค่าตอนบินเขาเรานั่งเครื่องบินมาสงสัยอยู่ในเมืองไทยเป็นทุกข์อยู่เงินเดือนฮะถอนค่าตอนบินกับ
1: เพื่อนอย่างนั้นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมท่านเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมมันก็เป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่นอนของไม่จริงจัง ถึงแม้ปฏิบัติก็เป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมมันก็เป็นวิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเนื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้แต่เป็นผู้ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีผู้ชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากความผิดจากบาปบาปธรรมทั้งหลายสามีที่ปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยถ้าเรานั้นเป็นสมาชิกขึ้นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากพระพุทธเจ้าแล้วนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครเราพระธรรมคือใจพระสงฆ์คือใจบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรืออยู่ใกล้ท่านโดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จักถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้จักคารวะพระพุทธเจ้ารู้จักทำตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักชื่อของท่านเราก็จะชื่อของท่านมากราบมาไหว้เป็นต้นก็ไหว้พระพุทธเจ้าที่พร้อมคือว่าไหว้เพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเกี่ยวกับการไหว้ภายนอกไหว้เช่นนั้นก็จะการประพฤติปฏิบัติแน่นอนดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำผิดเราจะทำดีจะทำชั่วเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็เสมือนพระพุทธเจ้ามันดีอยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นเราอยู่มองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราก็เคารพพระพุทธเจ้าน่าจะดุจะร้ายในใจของเราจะทำใจให้เศร้าหมองเราก็กลัวท่านร้ายต่อท่านกลัวท่านอันนี้ก็เหมือนกันเราเข้าถึงพระพุทธเจ้านับถือท่านแล้วนะเราก็จะต้องละไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่เป็นต้นนี่เดียวว่าพระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามธรรมพระพุทธเจ้าโดยรูปธรรมโดยวัตถุโดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือที่ธาตุจักรมานบัดนี้ปฏิบัติธรรมนิพพานไปแล้วเป็นต้นแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมนั้นซึ่งไม่ไปที่ไหนคือสัจธรรมคือความจริงนี้มันก็ยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่จะไปที่ไหนไม่จะไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยบุคคลอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ไปที่ไหนยังปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาคือใครทำดีก็จะต้องดีอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาใครทำผิดมันก็จะผิดอยู่ตลอดเวลาใครทำถูกมันก็ต้องถูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นจะไปทำอยู่คนเดียวก็ถูกถ้าเราทำถูกถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวมันก็ผิดอยู่จะไปทำเยอะมากคนด้วยกันทำถูกมันก็ถูกอยู่ทำผิดมันก็ผิดอยู่เป็นต้นคือสัจธรรมคือความจริงนั่นเองล่ะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะให้ชี้ขาดดาษประมาณเป็นพระพุทธเจ้าก็คือธรรมอันนี้ก็จะทำนี่คือธรรมที่ถูกต้องเตือนท่านยังช่วยเราอยู่ถ้าทำกันยังช่วยเราอยู่ถ้าเราทำดีเป็นธรรมะมันก็ยังพ้นโทษต่างๆก็เป็นธรรมะยังมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถ้าใครไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธอยู่ที่ไหนพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่ได้เรื่องเราก็พูดเดียวว่าฉันจะเสริมคุณของท่านอยู่เสมออรหังสัมมาสัมพุทโธสวัสดิ์โตสวัสดิ์ตาโมสุปฏิปันโนปัตโตสาวกตังโตพูดเรื่อยถึงพุทธรัตนะพระธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่หารู้ไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จัก ก็ได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านนี้พระธรรมนั่นท่านนี้พระสงฆ์นั่นท่านนี้การกราบท่านไหว้ท่านเลยมากราบท่านโดยที่ไม่รู้เรื่องเฉยๆนึกว่าจะกราบพระพุทธแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระธรรมแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระสงฆ์แล้วก็เกิดบุญกราบวาระที่หนึ่งก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้ากราบวาระที่สองก็คือนึกถึงพระธรรมกราบวาระที่สามก็นึกถึงพระสงฆ์เอาสามครั้งนั้นถวายท่านแต่ไม่รู้จักกรณีความหมายอย่างไรอันนี้การประพฤติเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงมันเป็นพุทธบริษัทที่พร้อมน่าจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทั้งหลายนั้นเราก็ไม่ต้องไปนึกคิดอะไรมากมายและการประพฤติปฏิบัตินั้นนะดูในตัวของเรานี่เองดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหมมันจะขั่วไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องไปถามคนโน้นคนนี้ให้มันลำบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูกเป็นต้นใจมันก็ขุ่นนะถ้าเราที่เรียกว่ามันมืดใจมันขุ่นนะเมื่อสิ่งที่อาน้ำมันขุ่นนะเราจะไปมองดูเงาของเรามันก็ไม่เห็นรักเพราะว่าน้ำมันขุ่นใจเราที่มันขุ่นขึ้นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักลูกไม่รู้จักร้านไม่รู้จักตัวของตัวเลยนี่เดี๋ยวใจมันขุ่นกว่าน้ำข้างนอกมันขุ่นเราจะมองดูเงาอะไรน้ำมันนั่นกระแสน้ำมันนั่นไม่สามารถที่ใจมองเห็นเงาตัวของเราในน้ำได้นั่นแต่ไอ้ความขุ่นมัวของกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็เสมือนว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่เฉพาะหน้าของเรานี่แหละไม่กล้าจะคิดขึ้นคิดขึ้นก็ไม่กล้าจะทำถึงมันจะโตขึ้นมากๆเป็นต้นก็รู้มันเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมองเราอยู่ท่านรักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้นท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งรักษาบ้านเมืองเหมือนแม่เมื่อเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ระวังไม่กล้า
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEs ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
4: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost ขึ้นภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
5: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อม วันนี้และก็สร้างโอกาสในอนาคต
4: นายเอกนิตินิติธรประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
3: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
6: นางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 18.2 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
7: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
6: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึงร้อยละ 10.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
8: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดว่าการป้องกันเราก็จะมีโอกาสว่าการป้องกันเราจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
3: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษ คุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ 5-14 ซึ่งในการปฏิบัติงานกทมได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
9: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองฉนันชิดาสังทองรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
10: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567 ถึง 2573 โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันดิการแก้วสายรายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
12: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
11: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายชนันท์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันท์มาลีรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
13: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาทีย
18: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนัดเตือนตนเอง
1: นันธรรมยังปปาจิตาปินา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญ

การที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส065-414-4599เมจิพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสักกะจังตะโมโสตัพโพตีต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจาสักเล็กน้อยนะเพื่อที่จะสรับตับฟังนะธรรมะแต่จริงๆแล้วธรรมะก็คือธรรมชาตินะคือสัจธรรมหนึ่งแต่เป็นความจริงที่ เราต้องยอมรับคือยอมรับคนเราถ้ายอมรับธรรมะยอมรับความจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะคือหลวงพ่อพุทธะจะบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นของเขาเช่นนั้นเองฉะนั้นท่านจึงเมื่อรู้จักธรรมชาติรู้จักความเป็นจริงแล้วก็จึงเรียกว่าเราก็มาทำหน้าที่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคือหน้าที่ของพุทธเจ้าท่านก็วางไว้ให้สำหรับการอยู่ร่วมกันนะพ่อแม่กับลูกศิษย์กับอาจารย์สามีกับภรรยาเพื่อนเจ้านายกับลูกน้องนักบวชกับชาวบ้านนะนี่ท่านวางโครงสร้างในการอยู่ร่วมกันนะเพื่อความผาสุกนะส่วนในเรื่องจิตใจหรือจิตวิญญาณนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง

แต่อีกส่วนหนึ่งว่าใครปฏิบัติได้มากใครปฏิบัติได้น้อยใครปล่อยวางได้ใครสามารถเข้าใจในสัจธรรมต่างๆแต่จนบางครั้งก็ไม่แน่นะบางคนนั้นก็อาจจะวาระสุดท้าย ตอนที่จะไปจริงๆเนี่ยตอนที่จะไปจริงๆก็สามารถที่จะพิจารณาปล่อยวางได้ในการฝึกฝนแต่บางคนอาจจะยังไม่เกิดมรรคเกิดผลแต่ว่าวาระสุดท้ายที่จะไปจริงๆนั้นก็คือพิจารณาแล้วก็วางแล้วก็มีแม้แต่สมัยครั้งพุทธกาลก็มีนะก็มีพระภิกษุที่เคยประมาทนะปรุงแต่งฟุ้งซ่านปฏิบัติก็ไม่สงบแต่ไม่ได้คุณธรรมสักทีนะจนสุดท้ายก็เลยไปอยู่ในป่าแล้วไปอยู่ในป่าสุดท้ายก็เลยไปกันหลายรูปนะก็ไปอยู่ในป่าแล้วสุดท้ายก็เลยที่สุดแล้วก็นะถูกเสือนะสมัยก่อนนั้นเสือกินคนนะบอกแล้วก็เลยถูกเสือกัดทีนี้เสือกัดก็ไม่กัดให้ตายทีเดียวเสือก็จะกินนะท่านบอกว่ากินทั้งเท้าเข้าไปเรื่อยเข้าไปเข้าไปก็ร้องนะร้องให้พระรูปอื่นนั้นช่วยแต่ร้องให้พระรูปอื่นพระรูปอื่นก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแต่เพื่อนพาด้วยกันแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรก็เลยตะโกนบอกว่าท่านเอ้ยอย่าไปร้องเรียกให้ใครช่วยเลยนะตอนนี้ท่านต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะแต่คือช่วยตัวเองแล้วล่ะคือต้องภาวนาพิจารณาปล่อยวางคือท่านต้องช่วยตัวเองนะตอนนี้ไม่มีใครช่วยท่านได้หรอกมันเป็นเวลาสุดท้ายแล้วที่เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาก็เลยท่านก็เลยจริงนะก็เลยได้สติว่าโอ้มันไม่มีใครช่วยเราได้จริงๆตอนนี้แต่ตอนเรื่องเป็นเรื่องตายสุดท้ายท่านก็เลยพิจารณาปล่อยวางสังขารร่างกายว่าจริงๆที่สุดแล้วมันไม่ใช่ของเราจริงๆแต่ตอนนี้มันก็ต้องแตกสลายนะสุดท้ายก็เลยพิจารณาปล่อยวางก็เลยบรรลุนั่นคือบรรลุตอนที่ก่อนตายนะฉะนั้นอันนี้แหละบางครั้งคนเราไม่เจออะไรบางอย่างไม่เจอความตายไม่เจอมรรคว่าถึงที่สุดจริงๆแล้วบางทีมันก็ยังอาจจะนะประมาทนะคือประมาทมัวมาว่ายังเป็นนั่นเป็นนี่เราก็ทำหน้าที่ของเราไปเนี่ยแต่ตอนสุดท้ายตอนที่เราจะไปจริงๆเราต้องฝึกไว้นะฝึกไว้แล้วก็ปล่อยวางพิจารณาหลังจากนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าที่วัดของเรานี้ก็เลยมีกิจกรรมหลายๆอย่างกิจกรรมในเรื่องที่ว่าคือคนเรามันก็มีหลายระดับหลายระดับนะเพราะฉะนั้นจากหยาบกลางแล้วก็ละเอียดนะเพราะฉะนั้นอันนี้แต่หลวงปู่ละไมท่านก็วางพื้นฐานเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานแต่ถ้ามาหากว่าไม่จัดกิจกรรมขึ้นมาญาติโยมก็ไม่ค่อยมีโอกาสแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติแต่ท่านก็เลยจัดเป็นโครงการเอาไว้แล้วก็ได้ทำต่อเนื่องมาและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ในสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราประเทศไทยเราประเทศไทยเรายังโชคดีกว่าอีกหลายๆที่นะคือทั่วโลกนะได้เกิดโรคระบาดขึ้นมาก็เลยทำให้อะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนแต่แม้แต่การบวชการอะไรหลายๆไปคุยกับครูบาอาจารย์ไปงานหลวงพ่อสุนีก็ไปคุยกับครูบาอาจารย์แล้วปรากฏว่าโรคระบาดนี่มันเปลี่ยนไปหมดบอกนี่คือมันเปลี่ยนคนจะบวชคนจะอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่คือมันเปลี่ยนแทนที่คนเนี่ยเห็นสัจธรรมแล้วจะมาบวชมาปฏิบัติกับไม่ใช่อีกดังนั้นตอนนี้โลกมันเปลี่ยนนี่คือโรคโควิดนี่เปลี่ยนหลายๆอย่างนะดังนั้น อันนี้แหละแต่ก็ส่วนเดี๋ยวถึงระยะหนึ่งก็ต้องกลับเป็นปกตินะเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นอันนี้เราพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรโลกนี้มันเป็นของเขาเป็นเช่นนี้เองฉะนั้นเราก็มาทำหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันทำอย่างไรนะเราจึงจะอยู่ร่วมกันจะมีความสุขแล้วก็ความเจริญในด้านจิตวิญญาณ
นะก็ต้องอาศัยธรรมะนะรู้จักหน้าที่นะรู้ทำรู้หน้าที่ชีวิตสมบูรณ์นะถ้าเรารู้จักหน้าที่รู้จักความกตัญญูนะรู้จักการมีสัจจะนะมีธรรมะนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นนะอยู่ได้นะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นความวุ่นวายนะแต่จริงๆแล้วมันก็วุ่นวายมานานแต่เดี๋ยวนี้นั้นสื่อเขาเร็วมากนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็รู้หมดนะเป็นยุคโลกาภิวัตน์อยู่ที่ไหนก็รู้กันหมดนะอยู่ประเทศไหนเป็นอย่างไรคือรู้หมดตอนนี้นะฉะนั้นมันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์แต่สมัยก่อนมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีสื่อต่างๆเราก็เลยไม่รู้นะฉะนั้นอันนี้นะจะรู้อะไรก็แล้วแต่แหละแต่สุดท้ายเราต้องรู้จักตัวเองนั่นคือรู้จักตัวเองเราคิดอะไรเราพูดอะไรนะจิตใจของเราเป็นอย่างไรมนุษย์เทวดาพรหมหรือสัตว์นรกเปรตสุกาสัตว์เดรัจฉานนะท่านก็ให้มาดูว่าตอนนี้จิตของเรานั้นอยู่ในระดับไหนเราจะเห็นในปัจจุบันนะคือเราพิจารณาในปัจจุบันก็จะเห็นปัจจุบันว่าจิตของเราตอนนี้นะมันเป็นอะไรนะนะเป็นอะไรมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมนะหรืออริยบุคคลขั้นไหนนะคือเราจะรู้ในปัจจุบันว่าจิตของเรานี้อยู่ระดับไหนฉะนั้นท่านพุทธเจ้าบอกถ้าเราจะได้ก็ได้ในปัจจุบันนี้แหละแต่รู้ในปัจจุบันนี้แหละแต่ไม่ต้องรอชาติหน้าพบหน้าแต่คนเรานั้นส่วนมากจะไปรอตายแล้วค่อยจะนะคิดว่าได้รับสิ่งต่างๆแต่จริงแล้วเราจะได้รับในปัจจุบันนะจิตของเราโสดาสกิทาอนาคาหรือพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้น ก็จะได้ในปัจจุบันนี้เองนะฉะนั้นอันนี้นะครูบาอาจารย์ท่านก็เลยแต่สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะในหลายๆอย่างแต่ชาติอาตมาก็เคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านหลายองค์อย่างหลวงปู่สมชายท่านก็ถือว่าเป็นพระที่มีบารมีรูปหนึ่งนะมีบารมีรูปหนึ่งถือว่าท่านก็สร้างทานบารมีไว้มากนะท่านก็แนะนำหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของบารมีนะฉะนั้นท่านบอกว่าทำไมถึงพาญาติโยมสร้างนู่นสร้างนี่พาไปทำบุญที่นู่นที่นี่ท่านก็บอกคนเราถ้าไม่เคยร่วมชาติตักบาตรร่วมขันไม่เคยสร้างกุศลร่วมกันนี่จะชักชวนสร้างคุณงามความดียังไงก็ไม่ไปนะนะจะอยู่ไกลแค่ไหนท่านบอกว่าถ้าเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างกุศลร่วมกันจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องมาเจอกันต้องมาพบมาเจอกันนะแต่ถ้าว่าไม่เคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างกุศลร่วมกันนี่จะอยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยก็ไม่สนใจนะอันนี้ก็จริงนะก็จริงนะท่านบอกว่าท่านก็บอกว่าบางคนยังอยู่หน้าวัดเขาสุกิมนี่บางคนก็ไม่สนใจเลยบางคนนู้นมาทั่วประเทศแต่คนที่อยู่หน้าวัดกลับทำไมไม่สนใจไม่คิดอยากที่จะมานะก็จริงของท่านนะอาตมาไปอยู่พอดีตอนนั้นเขาให้อาตมาดูแลพระเกี่ยวกับเรื่องพาไปชมพิพิธภัณฑ์พาไปชมสถานที่ต่างๆคือพระมาอบรมนะพอขึ้นไปก็เลยได้คุยกันแล้วก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาอายุ70ปีอยู่หน้าวัด70ปีบอกเพิ่งขึ้นมาวันนี้นะแต่วันนี้เพิ่งขึ้นมาบอกโอ้โหมันขนาดนี้หรือเนี่ยนะคือไม่คิดว่าขนาดเมื่อก่อนเขาไปเขาไม่ได้สนใจนะคืออยู่หน้าวัดนั่นแหละจะอยู่หน้าวัดเขาสุกิมเลยนะแต่ไม่เคยขึ้นไปวัดเขาสุกิมบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรไม่อยากขึ้นมาแต่วันนี้อยากจะขึ้นมาเคยลองขึ้นมาดูนะมันก็แปดเมืองเข้ามากันโอ้โหนะมากมายทั่วสารทิศแต่ไม่คิดที่จะอยากขึ้นไปนะอันนี้เราก็เรียกว่าคนที่ไม่เคยได้สร้างสมบุญบารมีร่วมกันนั้นมันไม่คิดที่อยากจะทำไม่คิดที่อยากจะร่วมไม่คิดที่จะอยากขึ้นไปนะนานี้แหละก็เรียกว่าท่านจึงบอกว่าการได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันก็จะทำให้เราได้อยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องมาพบมาเจอจะมาร่วมบุญร่วมบารมีนะร่วมกันนะฉะนั้น
ท่านี้ก็ถือว่าคนเราถ้าไม่ได้สร้างสมบุญบารมีสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนั้นก็อย่างที่บอกว่าแต่ถึงจะใกล้ชิดติดกันก็ไม่สนิทคุ้นเคยกันแต่ถ้าหากว่าเคยร่วมบุญร่วมบารมีกันแล้วจะอยู่ไกลที่ไหนก็จะพบจะเจอกันฉะนั้นทำไมพระเจ้าของเราท่านถึงสร้างบารมีถึงเสียสงไขกำไรแสนมากับก็เพราะว่าเพื่อที่จะทำมาที่ท่านตรัสรู้มันยากนะบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะมันยากมากนะคือยากมากดังนั้นท่านจึงต้องสร้างบารมีให้คือได้สร้างไปร่วมกับผู้คนให้มากที่สุดนะคือให้มากที่สุดเพื่อธรรมะของท่านนี้ก็จะได้ลื้อขนพวกสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายนั้นให้มากที่สุดคือได้ร่วมบุญร่วมบารมีนะได้มากที่สุดนะฉะนั้นอันนี้แหละที่ท่านนะสร้างสมบุญบารมีก็เพื่อที่จะดึงผู้คนทั้งหลายนั้นนะให้ขึ้นสู่ที่สูงยิ่งขึ้นไปนะถึงไม่หลุดไม่พ้นก็ให้ใกล้เข้าไปอย่างน้อยก็นะได้ฟังคำสอนของท่านแล้วเกิดความศรัทธาเกิดความเริ่มใสได้ประพฤติได้ปฏิบัติให้เป็นนิสัยเอาไว้อันนี้แหละนะก็จึงเป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมนะพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสร้างสมบุญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์นะยาวนานมากนั่นก็เพราะว่าท่านอยากจะช่วยผู้คนนะที่ได้สร้างสมบุญบารมีนั้นพอแค่ได้ยินได้ฟังมันก็เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสแต่ถ้าคนไม่มีนิสัยแล้วจะพูดอย่างไรจะสอนอย่างไรจะแนะนำอย่างไรนั้นก็ไม่เข้าใจนะฉะนั้นอันนี้เลยนะท่านพุทธเจ้าท่านบอกว่าบางคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านท่านก็ไม่สอนนะแต่ท่านสอนคนคนเดียวเราไปสอนคนคนเดียวเพราะคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพูดไปเขาไม่รู้เรื่องเพราะบารมีไม่เคยร่วมกันแต่คนคนเดียวเนี่ยนะไปพูดปุ๊บเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะเข้าใจเลยนะฉะนั้นนี่ก็เลยลังๆมาอย่างหลวงปู่สมชายท่านก็บอกว่าท่านก็ยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาท่านบางคนท่านก็บอกท่านก็ไม่เทศนะก็คุยเรื่องนู้นเรื่องอื่นไปนะแต่บางคนท่านก็คุยเรื่องธรรมะนะคุยเรื่องธรรมะคุยแล้วเข้าใจเลยอันนี้ก็คือบารมีทางนี้ บารมีทางธรรมเคยร่วมกันมานะก็เลยฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จึงถือว่านะใครที่ญาติโยมจะระดับไหนนะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมบารมีอันนี้ก็คือที่วัดปางเราก็มีทานบารมีแล้วก็มาทำบุญให้ทานนะถ้าถือศีลภาวนาจังวันพระนะศีลบารมีจะมาถือศีล7วัน5วันนะประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็ได้ปัญญาบารมีคือภาวนาด้วยนะอันนี้ก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยนะฉะนั้นอันนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเข้าสู่นะภาคฤดูร้อนนะก็จะมีการอุปสมบทหมู่นะเพื่อฝึกฝนคนที่มีโอกาสนะเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติอยากจะเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ชั่วระยะสั้นนะตอนนี้ก็วันที่3ก็จะอุปสมบทวันที่4ก็ฉลองนะเสร็จแล้วก็วันที่5นะวันที่5ก็คือจะรับสมัครสามเณรภาคฤดูร้อนคือรับวันเดียวนะคือรับวันเดียวพร้อมกันนะคือพร้อมกันเลยวันเดียวนะถ้ารับคนละวัน2วันแล้วมันไม่ทันกันนั่นคือรับวันเดียวแล้วก็ฝึกฝนนะไปอุปสมบทวันที่9นะ9เมษาวันที่9เมษาก็จะอุปสมบทคือบรรพชานะบรรพชาสามเณรตะกี้คือรับจำนวนพอไม่มากนะคือรับจำนวนไม่มากเอาพอที่จะดูแลได้แต่เสร็จแล้วก็ ให้อยู่ฝึกที่วัดนะให้เขาฝึกหลายๆอย่างแต่ปีนี้ก็ให้ฝึกในเรื่องของทักษะฝึกอยู่วัดอาจจะให้ร่วมกิจกรรมนะปั้นช้างปั้นอะไรคือให้เขาได้เรียนรู้นะได้ศึกษาเป็นพื้นฐานนะเสร็จแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่26
ใน26 27ก็จะพาออกไปฝึกธุดงค์แต่จะกลับก็คงประมาณวันที่8หรือที่9แต่ประมาณวันที่8ก็จะพากลับมาเสร็จแล้วก็วันที่10ก็จะให้ลาสิกขาแต่เพื่อที่จะกลับไปทําหน้าที่นะนี่ก็เป็นการฝึกแต่ฝึกหนอเพราะหนอกล้านะนะเพราะหนอกล้าก็คือเข้ามาแล้วก็อยากจะให้ได้อะไรหลายๆอย่างได้ทั้งพื้นฐานของการทํางานคือรู้จักทํางานทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูพับผ้าแต่ปูที่หลับที่นอนทำอะไรทุกอย่างอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นะล้างบาตรคือทุกอย่างนะปีนี้ก็จะมีเวลาฝึกที่วัดแต่พอสมควรแล้วก็พาไปออกธุดงค์เสร็จแล้วก็กลับไปทำหน้าที่นะนี่ก็เพื่อที่จะให้นะคือลูกหลานก็จะโยมได้มาฝึกอันนี้ก็ไม่รับประกันว่าจะได้ทุกคนเพราะแล้วแต่นิสัยแต่คนที่มีนิสัยนะมันก็ไม่ยากแต่คนไม่มีนิสัยนั้นก็ต้องยอมรับแม้แต่พระเจ้าท่านก็ยังไม่สามารถจะปลดได้ในครั้งพุทธกาลท่านบำเพ็ญบารมีถึงขนาดเป็นพระเจ้าแต่ก็ยังไม่สามารถจะปลดคนได้ทุกคนอันนี้ก็คือมาฝึกไว้คือมันได้นะจะมากจะน้อยก็ได้อยู่แล้วนะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้วันนี้อาจจะไม่ได้วันนี้แต่วันข้างหน้าเขาก็รู้สึกว่าเอาไปใช้ก็บอกว่าเออนะผมได้เอาสิ่งที่พระอาจารย์อบรมสั่งสอนมาแนะนำมาใช้แต่เมื่อก่อนก็ไม่รู้นะแต่พอเจอเนี่ยมาทำงานมาทำหน้าที่มาเป็นพ่อคนมาเป็นอะไรคือรู้เลยนะคือเมื่อก่อนเป็นลูกคนมันไม่รู้เรื่องเนี่ยพอมาเป็นพ่อคนก็เลยอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกได้ดิบได้ดีอยากให้ลูกเป็นอย่างไรมันรู้เลยทีนี้นะคือเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะไม่รู้ก็คือพระอาจารย์พูดก็ทีแรกก็ไม่เข้าใจตอนนี้รู้แล้วนะคือรู้แล้วนะอย่างวันนั้นนะอย่าง ถ้าเคยมาบวชแล้วก็สึกไปแล้วก็ขับรถไปให้นะเขาก็บอกว่าก็เป็นเหมือนพระอาจารย์พูดทุกอย่างแหละนะครอบครัวเป็นยังไงอะไรยังไงแต่คือเมื่อก่อนมันฟังไม่รู้นะแต่พอไปเจอความจริงขึ้นมามันเข้าใจทีหลังนะมันเข้าใจทีหลังเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็เลยอย่างน้อยก็ยังได้รู้ยังได้อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เป็นยังได้มารับใช้ยังรู้จากการเสียสละเนี่ยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านน่าชนะนี่ก็มาฝึกไว้นะคืออาจจะไม่ได้ 100% หรืออย่างไรก็อย่างน้อยให้เขาถ้าเขามีนิสัยถ้ามีนิสัยเขาก็จะสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัตินะกับชีวิตประจำวันได้นะคืออยู่เรียกว่าให้อยู่ได้นะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าก็เลยต้องเสียสละ นะพาก็เสียสละร่วมด้วยช่วยกันนะฝึกฝนแล้วก็ฝึกตนเองด้วยคือก็ได้มีโอกาสที่จะฝึกตนเองด้วยนะอย่างอาตมาพาพระไปทุดงอย่างนี้คือพาพระไปทุดงก็ไม่ใช่ว่าพาพระไปนี่เราก็ได้มีโอกาสไปฝึกนะไปฝึกจิตของเรานะแต่พอฝึกไปแล้วเขาเริ่มรู้เขาเริ่มเข้าใจเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบคือเพียงแต่ว่าไปนำพาไปแต่ว่าส่วนเรื่องทางเรื่องอะไรก็ให้เขาดูกันให้เขาเรื่องอาหารให้เขาจัดการกันแล้วก็ดูมีโอกาสได้ภาวนานะคือมีโอกาสได้ภาวนาปล่อยวางว่าเราปล่อยภาระหน้าที่ทุกอย่างแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญได้ภาวนาได้ฝึกจิตของเราเต็มที่แต่ปล่อยวางภาระทุกอย่างแต่ฉะนั้นถ้าว่าเราไม่จัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาบางทีเราก็ไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้อันนี้มันเป็นสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญนะสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญเขาเรียกว่าสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะอารมณ์ธรรมสัปปายะคือสัปปายะคือความสะดวกพอดีก็คือความพอดีนั่นเองอะไรของอะไรที่มันพอดีแล้วมันไม่ต้องเติมไม่ต้องแต่งมันพอดีนะถ้าพอดีปุ๊บมันตรงพอดีไม่คดไม่งอไม่เบี้ยวไม่ทุกอย่างนะถ้าเป็นอาหารก็ไม่ต้องเติม แต่หลวงปู่ชาท่านบอกพอดีก็คืออร่อย
ไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเรียกว่าแต่สัปปายะก็คือหาสถานที่ที่มันพอดีนะพอดีกับจิตของเราอาหารก็พอดีไม่มากไม่น้อยแต่ก็เรียกว่าสถานที่ก็เป็นสัปปายะอารมณ์ธรรมก็สัปปายะนะเพราะว่ามันได้สิ่งแวดล้อมดังนั้นนี่ถ้าไม่จัดกิจกรรมขึ้นมาก็บางทีก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปจะไปจะไปก็ติดนู่นติดนี่แต่พอเราจัดกิจกรรมขึ้นมาก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ไปสัมผัสคือพาพระพาเนนไปเราก็จะได้ไปสัมผัสกับเรียกว่าสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะอารมณ์ธรรมสัปปายะนะพอได้สัปปายะมันเกิดความพอดีก็เกิดพลังนะคือความสงบความเกิดพลังจิตพลังใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่มีพลังถ้าสามารถที่จะมาอยู่วัดป่าเสงามได้ทำนู่นทำนี่ได้ต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆได้ก็เพราะอันนี้ได้พลังจากการไปทุดงและจัดกิจกรรมนี่เองนะฉะนั้นก็เลยพาสามเณรพาพระไปฝึกไปหัดไปปฏิบัติแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้ไปฝึกไปหัดไปชาร์จแบตเตอรี่นะก็คือไปสัมผัสคือมันเร็วนะคือมันสงบได้เร็วมากนะฉะนั้นนั่นนี่แล้วก็จึงถือว่าเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่จะต้องทรงเอาไว้นะคือทรงไว้เพราะตัวเองก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากนะที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าอานิสงส์ของการได้ไปฝึกทุดงนั่นเองนะแต่คนเราบางทีไปทําอยู่ตลอดมันก็ชินชาไปนะไปเป็นวาระไปเป็นระยะอันนี้ก็จะทำให้จิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงทำให้จิตของเรานั้นตื่น ถ้าตื่นแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งที่ดีๆนั้นเรียกว่ามันเป็นพลังอันหนึ่งพลังงานอันหนึ่งเรียกว่าเป็นพลังงานที่เรียกว่าไม่สามารถที่วิทยาศาสตร์เขายังค้นไม่พบนะพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่เรียกว่ามันไม่สามารถกำหนดว่ามันมากน้อยแค่ไหนดังนั้นแต่ที่ครูบาอาจารย์ถ้ามีพลังทำอะไรได้มากมายก็เพราะอันนี้แหละพลังงานด้านจิตใจที่มันสงบนะจิตใจที่สงบจิตใจที่มีสมาธินะมีธรรมมีตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยมันจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ดังนั้นแต่ว่ามันไม่สามารถจะมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือนี้ได้นะเพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะมันเป็นนิสัยแล้วก็ภาวนาได้นะดังนั้นนี้ก็ถือว่าทำส่วนหนึ่งก็ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็แบ่งนะก็หมายถึงว่าเวลาโอกาสที่ไปก็คือไปแล้วก็ไป ทำประโยชน์ตนเองแล้วก็ได้ประโยชน์กับหมู่คณะ ที่ฝึกฝนเอาไว้บางภาพบางรูปก็อยู่ได้ก็เพราะทุดงอีกเหมือนกันดังนั้นนั่นนี่เราก็ถึงถือว่ามันเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่คนเราอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้อยู่หลายคนไม่เข้าใจก็ทะเลาะกันอีกดังนั้นนั่นนี่เราก็จึงถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระวันธรรมสวนันแล้วก็วันนี้ก็จะฉลองพระบวชใหม่ซึ่งบวชเมื่อวานนี้นะเสร็จเราก็จะได้อยู่ประพฤติปฏิบัติพอสมควรตามวาระโอกาสถ้าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่บุญวาสนาบารมีนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโลกธรรมก็ต้องอยู่ร่วมกันในวันนี้ก็เป็นวันเรียกว่าใช้สิทธิ์เขาให้สิทธิ์เราทุกคนว่าเราจะเลือกใครมาเป็นผู้เขาเรียกว่าตัวแทนของเราในการบริหารจัดการต่างๆเราจะให้สิทธิ์กับใครนะอันนี้ก็อยู่ที่ญาติโยมฉะนั้นคำว่าประชาธิปไตยอาตมาก็พูดอยู่เมื่อวันพระก่อนว่าคำว่าประชาธิปไตยก็หมายถึงว่าหลวงพ่อพุทธาท่านบอกว่าประชาธิปไตยคือต้องเอาประโยชน์ประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาเสียงประชาชนเป็นใหญ่นะถ้าเสียงประชาชนเป็นใหญ่แล้วก็คงจะประโยชน์ของประชาชนก็หมดไปดังนั้นอันนี้แหละก็มีเราก็ดูว่าเราจะเอาใครที่จะเป็นตัวแทนของเราเป็นสิทธิ์ของเราถ้าเราไปขายสิทธิ์ขายเสียง
ให้คนอื่นในนี้เราก็จะเสียโอกาสแล้วบ้านเมืองของเราก็จะพัฒนาไปไม่ได้มันก็หมุนวนอยู่ตรงนี้สุดท้ายก็มาแย่งกันทะเลาะกันยิงแล้วนะก็ยังอาตมาบอกว่าวัดมูลนิธิพรรคการเมืองนี่เขาบอกว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์เป็นองค์กรที่ไม่สว่างหาคนผลประโยชน์คือเป็นองค์กรที่เสียสละอย่างวัดนี่จะไปขายของเอากำไรไม่ได้นะก็คือขายบางทีแลกเปลี่ยนขาดทุนก็ได้คือเป็นองค์กรที่เสียสละอย่างมูลนิธิเอาดอกผลไปสร้างประโยชน์คือไม่เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะก็เพื่อส่วนรวมอย่างคณะพรรคการเมืองนี่ก็เหมือนกันก็บอกว่าเสียสละมาเพื่อทำเป็นตัวแทนทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติแต่เราดูความเป็นจริงแล้วมันคนเราเข้าใจผิดมันก็เลยไม่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะแค่คือก็เลยประชาธิปไตยที่เอาเสียงประชาชนเป็นใหญ่แต่ไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่มันก็เลยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอยู่แบบนี้และถ้าเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่จริงๆแล้วเราก็จะไม่ทะเลาะกันอันนี้เอาประโยชน์ของตนเองเอาประโยชน์ของพวกพ้องมันก็เลยเกิดปัญหานะเกิดปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยคือไม่ชอบไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยคือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แต่เราคิดว่าประชาธิปไตยคือเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่แต่หลวงพ่อท่านบอกเสียงบางเสียงมันใช้ไม่ได้มันบ้าๆบอๆนะแต่ต้องเอาประโยชน์จริงๆแล้วก็ต้องเอาเน้นที่ว่าใครที่จะมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ฉะนั้นก็จึงเรียกว่าเขาจึงเรียกว่าผู้ทรงเกียรติคือผู้ที่เสียสละนั่นเองนะแต่คือผู้ทรงเกียรติคือผู้ที่เสียสละให้กับประชาชนซึ่งมันหายากใครที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้นั้นทำประโยชน์ตัวนี้ได้นั้นต้องเสียสละแต่ไม่ใช่มาเพื่อผลประโยชน์แต่ทุกวันนี้มันตรงข้ามกันมันก็เลยทำให้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นทำให้นะอันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชนดังนั้นนี่แหละก็คือถ้าหากว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วคำว่าประชาธิปไตยจริงแล้วก็จะได้รับประโยชน์แต่ประชาชนเป็นใหญ่แล้วก็ทุกอย่างก็จะไม่วุ่นวายนะคือก็จะไม่วุ่นวายที่วุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะไม่ได้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่นะไม่ได้ประโยชน์ของประชาชนฉันจึงยอมเสียสละยอมนะทุกอย่างนะอันนี้แหละถ้าประชาชนเราไม่เข้าใจความคำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเราก็หลงทางนะแต่หลงทางบางทีเขาให้เงินมาอะไรไปก็อุ้ยไม่ได้เดี๋ยวแต่ต้องทดแทนเขาอะไรเขานะแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันถูกหรือผิดแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปมันก็จะเป็นวัฒนธรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนที่สุดก็ไม่มีวันที่จะหนีแล้วก็มาวนทีหลังว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จึงว่าคือจริงๆแล้วเราก็เป็นโอกาสที่ว่าคนที่จะไปทำหน้าที่แทนเราบริหารบ้านเมืองแทนเรานั้นเราให้สิทธิ์เข้าไปนะเราจะให้สิทธิ์ของใครเราก็พิจารณาดูนะเพื่อเป็นการพัฒนา และพัฒนาบุคคลที่จะมานะคือเรียกว่าเราก็เลือกบุคคลที่จะทำประโยชน์ให้เราได้มากที่สุดนะนี่ก็คือจะเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะที่เขาคิดเอาไว้นะในชาณีหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดไว้นานแล้วนะแต่ไม่มีคนที่เอามาขยายความอาตมาไปพบเขาก็ท่านดูมันจริงของท่านนะแต่มันจริงของท่านทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็ถือว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีทางที่จะนะเกิดความสงบเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้นะมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นนี่เราก็จึงถือว่าเราต้องเข้าใจแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้นคือวัดนี่ก็ใครที่จะมาบวชจริงๆแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่เสียสละนั่นคือเสียสละเพื่อส่วนรวมนะเพื่อส่วนรวมไม่หวังผลประโยชน์
นั่นคือพระเจ้าถึงบอกว่าไม่ให้รับเงินและทองไม่เก็บไม่ให้พูนเก็บไว้เพื่อตนนั่นไม่ให้พูนเก็บไว้เพื่อตนฉะนั้นก็เก็บไว้เพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมก็คือห้องน้ำไม่ดีนั่นก็ทำให้ที่พักไม่มีก็เอาไปทำให้นั่นตรงไหนน้ำไม่ไหลไฟไม่สะดวกแล้วก็ตรงนี้ก็ไปเพื่อประโยชน์ของญาติโยมมาแล้วก็นั่นสามารถที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้นั่นฉะนั้นอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรไม่หวังผลประโยชน์ทำทุกอย่างไม่ได้ว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถที่จะเอาไปเข้าธนาคารได้นะทุกสิ่งอย่างในวัดนี้ไม่สามารถจะไปจำนองจำนำอะไรได้ทั้งหมดคือวัดนะเป็นของส่วนรวมหมายถึงว่าไม่สามารถจะเพิกถอนได้นะอย่างวิสุงคามสีมาวิสุงคามสีมาในวิสุงแปลว่ายกให้แต่พระราชาท่านยกให้แล้วเอาคืนไม่ได้นะคือยกให้แล้วสถานที่ตรงนี้ใครก็เอาไม่ได้ในด้านของกฎหมายนะใครก็เอาคืนไม่ได้เพราะอันนี้หมายถึงว่าเป็นวิสุงคามวิสุงแปลว่ายกให้ดังฉะนั้นอันนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับการอารัธนาศีลว่าทำไมวัดป่าเราไม่เอาวิสุงลักขณทายะทำไมยกตัดวิสุงไปทำไมนะคำว่าวิสุงนั่นก็หมายถึงว่ายกเป็นข้อนะยกเป็นข้อๆคือไม่เอาทั้งหมด5ข้อนะจะเอาข้อใดข้อหนึ่งนะ2ข้อ3ข้อแต่คือไม่เอาทั้งหมดแต่จริงๆแล้วของวัดป่าเราก็เลยบอกว่ารับไปทั้งหมด5ข้อก็เลยตัดวิสุงออกไปนะถ้าตัดวิสุงออกไปคือเราไม่ยกข้อใดข้อหนึ่งเรารับทั้งหมดเลยนะ5ข้อปฏิบัติทั้งหมด5ข้อนะอันนี้ก็คือความหมายบางทีเราก็อาจจะทำไมวิสูงทำไมที่วัดป่าไม่ใช้วิสูงนะแต่เพราะฉะนั้นนี่ก็มีปัญหาถกเถียงกันหลายอย่างหลายเรื่องในเรื่องของศีลนะฉะนั้นอันนี้ก็เลยครูบาอาจารย์ท่านก็เอาง่ายๆถ้าพูดไปมันเยอะโยงก็คงจำไม่ได้นะแล้วก็คืออธิบายแบบง่ายๆตัดบทนะฉะนั้นอันนี้เหล่าก็จึงถือว่าหลายๆอย่างที่ทำมาไว้ก็เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะวันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นแต่ในวันข้างหน้านะในวันข้างหน้าก็จะมีค่ามีราคานะต้นไม้ก็ดีที่เราปลูกเอาไว้คลองน้ำก็ดีนะหรือเสนาสนะต่างๆนี้ก็ดีนะแต่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ประโยชน์ได้แล้วนั่นแหละแต่อย่างเมื่อวานนี้ก็มีญาติโยมมาจากกรุงเทพแล้วก็อยู่มูลนิธิมายาโคตมีนะก็เลยเขาติดต่อญาติโยมที่เอาพระพุทธเมตตามาถวายนะเมื่อก่อนเขาเป็นครูอยู่ที่กำแพงเพชรเรานี่แหละก็เลยตอนนี้ไปอยู่ที่นนทบุรีก็เลยเป็นเพื่อนของโยมสุดานะโยมสุดาท่านนี้ก็เมื่อก่อนทำงานสหกรณ์ครูก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยไปทำประโยชน์ไปทำประโยชน์ช่วยเหลือวัดสุนันทวนารามนะวัดสุนันก็เลยแต่ตอนนี้ก็เลยมีคนทำแบบพุทธกยาพระพุทธรูปพุทธกยาสวยงามเขาก็เลยหลายๆวัดอยากจะได้ก็พอดีวันนั้นพระอาจารย์ณัฐวุฒิกับพระมรัตท่านก็ไปร่วมงานที่วัดวชิรโพธิญาณก็เลยไปเห็นก็เลยสนใจนะก็เลยคุยกับโยมแจวนี่ก็เลยบอกว่าเขาที่แล้วก็บอกว่าโครงการนี้มันหมดไปแล้วนะแต่ก็พอดีมีโยมบังเอิญมีโยมเนี่ยคือเขาอยู่สุโขทัยแต่ไปมีแฟนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีไปปฏิบัติธรรมที่นั่นก็เลยอยากจะทำพอดีนะอยากจะทำพอดีก็เลยเขาก็เลยแนะนำให้ที่วัดป่าสง่ามเขาก็มาดูสถานที่เขาก็ยินดีที่จะทำแล้วก็บอกว่าแต่เมื่อวานเขาบอกโยมคนนี้เขาทำเลยต้องทำให้สำเร็จเขาบอกว่าเขาจะทำให้ดีให้สวยให้สำเร็จฉะนั้นก็เลยทำกรอบทำอะไรให้เรียบร้อยนะฉะนั้นอันนี้ก็เขาเข้าเหม็นนั่นเมื่อก่อนก็มานานแล้วนะกลับมาตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหนะนั่นคือวัดป่าสง่ามของเรานั้นก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีมีต้นไม้นั่นแล้วก็มีหลายๆอย่างและมีความพร้อมดังนั้นอันนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นครูเคยพานักเรียนอีกคนหนึ่งก็เคยพานักเรียนมอบลมเขาบอกว่าเมื่อก่อนตั้งแต่สารยามาครั้งนี้ตกใจจำไม่ได้นะดังนั้นก็บอกว่าเราร่วมแรงร่วมใจความพร้อมเพรียงคือถึงเราจะไม่มีปัจจัยอะไรมากมายแต่กำลังใจกำลัง
คนของเรานั้นเป็นสิ่งที่มันคำนวณไม่ได้นะเป็นทรัพย์ที่คำนวณไม่ได้แต่เรื่องแรงกายนี่ดังนั้นก็ถือว่าไส้งามเหล่านั้น คือมีตรงนี้ซึ่งหลายที่เขาไม่มีนะเรามีดีตรงที่ว่าความสามัคคีความเสียสละแต่ของญาติโยมเราเนี่ยนั่นมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะที่สามารถทำให้วัดป่าสนามของเรานั้นมาถึงได้จุดนี้มาได้ขนาดนี้นะก็เพราะว่ากำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาของญาติโยมเราที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะทุ่มเทเสียสละนะจนทำให้หลายๆอย่างนั้นมันดูเหมือนง่ายนะเราอาจจะเห็นทุกวันทุกวันอาจจะดูเหมือนไม่เท่าไหร่นะแต่หลายคนนานๆมาเห็นเขาตกใจว่าโอ้จำไม่ได้นะคือมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเข้าไม่ถูกเหมือนกันดังนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าเราเห็นอานิสงส์ว่าอันนี้แหละอานิสงส์ที่สุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพียงในหมู่คณะจันทร์ซึ่งความสุขความสำเร็จแต่อย่างที่หลายๆคนเข้ามาแล้วเขามาเห็นนะเขาเห็นแล้วเขาก็ตกใจโอ้โหนะไปเห็นโอโบสถเขาก็เห็นแล้วเขาก็วู้นะคือข้างล่างก็เย็นสบายข้างบนก็สวยงามก็ถือว่ามันก็เป็นเขาบอกว่ามันเป็นบารมีอันหนึ่งนะอันนี้มันก็เป็นบารมีจริงโยมนะตอนนั้นเราก็ไม่มีเงินแต่เราก็ทำได้แต่ไม่มีเงินแต่ก็ทำได้อย่างการวาดภาพแต่ก็คนเล็กๆน้อยๆก็ร่วมด้วยช่วยกันจนตอนนี้มันมีค่าแต่คนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาจะเห็นโอ้โหเขาเข้าไปเขาตกใจนะมันมีค่ามีราคามากนะฉะนั้นบางทีเราจะมองเห็นธรรมดาแต่ถ้าคนเขารู้คุณค่าเนี่ยมันมีค่ามีราคานะมากมายนะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะให้ค่าหรือไม่ให้เท่านั้นเองนะฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเราได้เสียสละร่วมด้วยช่วยกันมานั้นก็ถือว่ามาได้ขนาดนี้นะเพราะเราเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาของเราร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความสมัครสมานสามัคคีนี่แหละนะมันหาค่าหาประมาณไม่ได้นะมันไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้เลยว่ามันเท่าไหร่นะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าอาตมาเองก็ไม่มีสิ่งใดก็คือพยายามที่จะทำเท่าที่พอเป็นไปได้นะก็เลยสลาหอสมุดหรือศูนย์วัฒนธรรมนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะนะทำให้เกิดประโยชน์นะเป็นกองอำนวยการด้วยเป็นสถานีวิทยุข้างบนก็เป็นที่เก็บหนังสือเป็นที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลายๆอย่างเอาไว้ให้ลูกหลานเราได้ดูได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่ายุคไหนอย่างยุคนี้นะยุคพยายามจะเก็บหาหนังสือเก่าๆยุคเก่าๆนะมารวมกันว่ายุคนี้นะเป็นยุคไหนยุคไหนให้ลูกหลานเขาได้รู้บ้างนะคนที่เขารักในเรื่องของวัฒนธรรมได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้อย่างน้อยก็อาจได้ข้อคิดนะมันเป็นเหมือนบางทีมันเป็นเรื่องโบราณแต่บางส่วนหนึ่งคนที่เขาสนใจมันก็มีอยู่ในเรื่องของโบราณเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ยังมีอยู่มากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนเราได้กลับมาคิดว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นได้ต่อสู้มาขนาดไหนนะแต่เมื่อก่อนใช้วัวใช้ควายใช้ล้อใช้เกวียนเดี๋ยวนี้ใช้รถใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วเป็นอย่างไรนะเขาจะได้เขาคิดว่าโอ้นะเมื่อก่อนนั้นกว่าจะได้แต่ละอย่างมันยากเขาก็ต่อสู้กันมาได้เพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าชีวิตนี้ยังไงมันก็อยู่ได้นะนั่นคือจริงๆแล้วคนเหล่านั้นอยู่ที่การฝึกแต่อยู่ที่การฝึกอยู่ที่การยอมรับถ้าคนเราถ้ายอมรับมีความพอใจนะมันก็อยู่ได้นะฉะนั้นหลายคนดารานักร้องนักแสดงที่เคยอยู่ใน แสงสีเสียงกินรู้อยู่สบายนะตอนนี้ก็กลับไปทำสวนทำไร่อยู่ธรรมชาติที่สุดแล้วคนเรามันก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นะหนีธรรมชาติไม่พ้นนะพอสุดท้ายมันก็เบื่อได้เบื่อต่างๆสุดท้ายก็อยากอยู่แบบสงบอยู่แบบธรรมชาติ
ถ้ามีเงินมากมายก็ที่สุดแล้วมันก็ไปไหนมาหมดที่สุดแล้วก็อยากอยู่แบบเงียบๆอยากทำสวนทำนู่นทำนี่แต่มันก็มีความสุขฉะนั้นท่านเองจริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะเนี่ยอยู่ที่ความพอใจของเราว่าเราจะอยู่อย่างไรฉะนั้นถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราได้ยินดีในสิ่งที่เรามีแล้วเราก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะและเป็นวันที่นะก็จะได้ฉลองพระบวชใหม่ฉะนั้นอาตมาภาพก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมอบให้ญาติโยมนอกจากธรรมะเล็กๆน้อยๆนะหยิบเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างครูบาอาจารย์บ้างซึ่งครูบาอาจารย์ก็มาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ถือว่าทำไมต้องยกครูบาอาจารย์ก็เพราะว่าท่านประพฤติปฏิบัติได้รับผลแล้วในปัจจุบันให้เราเห็นนะก็เลยหยิบยกท่านขึ้นมาอย่างหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาหรือครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ท่านประพฤติปฏิบัติจนเห็นมรรคเห็นผลแล้วนะก็เลยหยิบยกท่านขึ้นมานะบางทีนะก็ว่าให้ทำไม่บางคนก็ไปหยิบยกครูบาอาจารย์ทำไมไม่อ้างพระพุทธเจ้านะคือท่านก็มาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่อันนี้เราที่ยกครูบาอาจารย์ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่นำพาเราประพฤตินำพาเราปฏิบัติให้เห็นแล้วก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ของเรานะแล้วเปรียบเหมือนพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราทวดของเราอันนั้นเรามองไม่เห็นว่าท่านวางพื้นฐานแต่เราเห็นที่พ่อแม่ทำไว้ให้เราก็เลยมีความเคารพนับถือหยิบยกนะตัวอย่างของพ่อแม่เรามาให้เห็นในปัจจุบันนะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาสร้างสมบุญบารมีนะบุญอินทรีย์ของเราให้แก่กล้ายิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมและที่สุดให้ได้ดวงตาเห็นธรรมความสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุก

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

ในการเจริญสติในการอบรมปัญญาเราได้พอมองเห็นแล้วว่าการเจริญสตินั้นเนี่ยพระองค์ท่านทรงมีจุดพุทธประสงค์อย่างไรที่นำเสนอมาเมื่อตอนต้นก็เน้นไปว่าจุดพุทธประสงค์ที่แท้จริงในการปฏิบัติธรรมก็คือการเข้าไปสังเกตใจของตัวเราเองทันคราวนี้ในเรื่องของใจเนี่ยที่เราเรียกกันว่าใจหรือบางครั้งเราก็เรียกกันว่าจิตคำว่าจิตเนี่ยจะเป็นภาษาร้องเรียกเป็นภาษาบาลีนะท่านใช้คำว่าจิตตะหรือใช้คำว่าจิตแต่พอมาใช้คำว่าใจเนี่ยเป็นแบบภาษาไทยๆของเราทั้งจิตทั้งใจก็คือความรู้สึกได้แก่ความรู้สึกความรู้สึกที่เรียกว่าจิตความรู้สึกที่เรียกว่าใจเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราและในบรรดาความรู้สึกเหล่านี้เวลาจะเกิดได้6ทางด้วยกันความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาก็เป็นใจชนิดหนึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางหูก็เป็นใจอีกชนิดหนึ่งเรามาใช้สำนวนไทยๆแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางจมูกก็เป็นใจอีกชนิดหนึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางลิ้นก็เป็นใจอีกชนิดหนึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามร่างกายรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่มากระทบกายก็คือใจอีกชนิดหนึ่งยังมีความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายแต่เกิดขึ้นรับรู้รู้สึกโดยตรงทางใจความรู้สึกชนิดนี้ก็คือใจอีกเหมือนกันที่เรียกว่าจิตหรือที่เรียกว่าใจเนี่ยที่ต้องการให้เข้าไปดูให้รู้ให้ทันก็คือบรรดาความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นทั้ง6ทางความรู้สึกของคนเราเนี่ยเกิดได้6ทางเกิดขึ้นทางตาท่านเรียกว่าเกิดทางจักขุทวารเกิดขึ้นทางหูเรียกว่าโสตทวารเกิดขึ้นทางจมูกเรียกว่าคานทวารเกิดขึ้นทางลิ้นเรียกว่าชิวหาทวารเกิดขึ้นทางกายเรียกว่ากายทวารเกิดขึ้นทางใจโดยตรงเนี่ยเรียกว่ามโนทวารคราวนี้ขบวนการของความรู้สึกเรามาดูขบวนการของความรู้สึกว่าในบรรดาความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ละทางเนี่ยเวลาความรู้สึกเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นจะเป็นความรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเกิดขึ้นทางกายก็จะไปรับรู้รู้สึกสบายกับไม่สบาย2ชนิดเกี่ยวกับความรู้สึกทางกายถ้าเป็นความรู้สึกทางใจโดยตรงเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่พิเศษเพราะว่าสามารถรับรู้ได้หลายอย่างหลายประการด้วยกันเกิดขึ้นทางใจสามารถรับรู้ได้ทั้งหมดจะไปรับรู้รูปก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้เครื่องสัมผัสก็ได้รับรู้สิ่งที่ละเอียดที่เรียกว่าธรรมารมณ์ก็ได้เวลาเกิดขึ้นทางใจความรู้สึกของคนเหล่านั้นเนี่ยเวลาเกิดจะมีความรู้สึกเกิดขึ้น2ทางถ้ารู้สึกทางตาแล้วก็จะตามด้วยทางใจรู้สึกทางหูก็จะต้องตามด้วยรู้สึกทางใจรู้สึกทางจมูกก็จะต้องตามด้วยทางใจรู้สึกทางลิ้นก็จะต้องตามด้วยทางใจจะรู้สึกทางจมูกก็ต้องตามด้วยทางใจรู้สึกทางกายแล้วก็จะต้องมีรู้สึกทางใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งคราวนี้เรามาดูนะว่าบรรดาความรู้สึกที่เกิดขึ้นรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจริงๆความรู้สึกเหล่านี้นะไม่เคยสร้างปัญหาให้กับตัวเราเลยในความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีปัญหาเลยเป็นความรู้สึกที่ไม่มีปัญหารู้สึกทางตาไม่เคยเกิดปัญหานะรู้สึกทางหูก็ไม่เกิดปัญหารู้สึกทางจมูกก็ไม่มีปัญหา
รู้สึกทางลิ้นก็ไม่มีปัญหารู้สึกทางกายก็ไม่มีปัญหาเพราะเมื่อเกิดขึ้นรับรู้รู้แล้วดับหมดไปกลายเป็นของว่างเปล่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตแล้วก็ดับหายไปเลยไม่สามารถจะเรียกร้องเอากลับคืนมาใหม่ได้ดับแล้วดับหายไปกลายเป็นของว่างเปล่าแต่ความรู้สึกที่เกิดปัญหาแก่ตัวเราเนี่ยเป็นความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจตรงนี้นี่นะเรียกว่าความรู้สึกเจ้าปัญหาหรือเรียกว่าความรู้สึกที่มีปัญหาเพราะว่าเวลายินดีเนี่ยยินดีทางใจเวลาขัดใจก็ขัดใจทางใจเราอยากได้อะไรเนี่ยเราอยากได้ทางใจนะอยากได้ที่ใจอยากได้ทางใจเราขัดเคืองในอะไรอะไรก็เหมือนกันเราขัดเคืองทางใจถ้าเป็นความรู้สึกทางตาเนี่ยอีตอนรู้สึกทางตาเกิดแล้วเฉยยินดียินร้ายไม่เกิดพร้อมกับความรู้สึกทางตาทางหูก็เหมือนกันเกิดแล้วเฉยทางจมูกเกิดแล้วเฉยทางลิ้นเกิดแล้วเฉยไม่มีความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ทำไมเราเห็นแล้วเราชอบใจอ่ะเห็นแล้วเราขัดใจอีตอนขัดใจอีตอนชอบใจเนี่ยไม่ได้ชอบใจขัดใจในขณะเห็นไงไม่ได้ชอบใจขัดใจในขณะนั้นแต่ชอบใจขัดใจหลังจากได้เห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจเกิดตามมาทีหลังหลังจากได้ยินแล้วเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจเกิดตามมาทีหลังหลังจากได้กลิ่นแล้วหลังจากลิ้มรสแล้วหลังจากได้ถูกต้องสัมผัสแล้วเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจเกิดตามมาทีหลังทำไมจึงชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจเกิดจากการใส่ใจผิดถ้าใส่ใจถูกยินดียินร้ายไม่เกิดแต่พอใส่ใจผิดแล้วขัดใจความยินร้ายหรือชอบใจความยินดีก็เกิดขึ้นเพราะใส่ใจไม่ถูกใส่ใจในอารมณ์แล้วมองไม่เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงในความรู้สึกทางตาจะเป็นอย่างนี้นะพอตาของเราเนี่ยพอรูปมากระทบตาเมื่อรูปมากระทบตาตอนนี้รูปกับรูปนะยังไม่มีความรู้เกิดขึ้นรูปกับรูปกระทบกันพอรูปกับรูปกระทบกันความรู้สึกทางตาก็เกิดเมื่อความรู้สึกทางตาเกิดพอเกิดแล้วเนี่ยก็ดับที่ตอนความรู้สึกทางตาเกิดเนี่ยเกิดเพียงหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นรู้สึกรูปที่มากระทบตารู้สึกเฉยๆไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็ดับพอดับแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งเป็นความรู้สึกเกิดทางใจเรียกว่าเกิดทางมโนทวารความรู้สึกที่เกิดทางใจเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วก็จะไปเก็บเอารูปที่ดับแล้วมาคิดถึงใหม่ไปเอาความรู้สึกที่รู้สึกแล้วเนี่ยมาดำริถึงใหม่ตอนเก็บเอามาคิดถึงใหม่ตอนนี้นี่แหละจะมีการปรุงแต่งใส่สีสันลงไปถ้าปรุงแต่งเป็นไปในทางดีก็จะเกิดความรู้สึกพอใจตามมาถ้าปรุงแต่งในลักษณะไม่ดีก็จะเกิดความขัดใจตามมาความชอบใจความไม่ชอบใจเกิดตามมาทีหลังหลังจากไปเก็บเอาสิ่งที่ดับแล้วเอามาปรุงแต่งใหม่เราจะยกตัวอย่างเห็นชัดเจนอย่างทางหูเนี่ยความรู้สึกทางหูเนี่ยสมมติเรานั่งอยู่ในห้องนี้นะเรานั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยมีเรานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยคนเดียวแล้วก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาก็กล่าวคำบริพาทด้วยวาจาที่ไม่ไพเราะกล่าวคำด่าขึ้นมาตอนที่เราได้ยินเนี่ยเรายังรู้สึกเฉยๆอยู่นะเรายังไม่รู้ว่าเขาด่าใครแต่พอเราหันไปดูแล้วมองดูแล้วไม่มีใครเลยเราเลยมั่นใจว่าเขาด่าเราพอเรามั่นใจว่าเขาด่าเราตอนนั้นเราเริ่มขัดใจขัดใจเนี่ยขัดใจตอนเรารู้ว่าเขาด่าเราแล้วบางทีเราได้ยินเสียงด่าเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าเขาว่าใครเราก็ยังอุตส่าห์ไปถามเขาว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าใครเขาก็เลยตอบเรามาก็ว่าแกนั่นแหละพอได้ยินคำว่าว่าแกนั่นแหละมันเริ่มขัดใจแล้วตอนนี้
ไอ้ตอนยังไม่รู้ว่าเขาว่าใครตอนนั้นยังไม่ขัดใจอ่ะเห็นไหมมันขัดใจตอนไหนอ่ะมันขัดใจตอนที่ไปเก็บเอาสิ่งที่ดับแล้วมาคิดถึงใหม่พอไปเก็บเอามาคิดถึงใหม่เอามาปรุงแต่งใหม่ก็เลยชอบใจขัดใจยินดียินร้ายเลยเกิดขึ้นตามมาเกิดขึ้นมาตรงนี้คราวนี้การใส่ใจถูกและใส่ใจผิดเนี่ยมีอิทธิพลตรงนี้ในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยการเจริญปัญญาเนี่ยเราเน้นการใส่ใจถูกใส่ใจถูกแล้วทำให้ไม่มีการปรุงแต่งใส่ใจผิดจะทำให้เกิดการปรุงแต่งที่ยกประเด็นขึ้นมาบอกว่าให้มองดูไงยกดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็ให้มองดูแล้วเราทำความเข้าใจกันแล้วว่าเห็นรูปเนี่ยเราเห็นที่ใจได้ทำความเข้าใจกันแล้วนะเวลามองมาที่นี่มองมาที่นี่แล้วเรารู้สึกที่ใจรูปกระทบตาแล้วเรารู้สึกที่ใจรูปปรากฏที่ใจพอรูปปรากฏที่ใจเราใส่ใจตรงความรู้สึกตรงนั้นน่ะเราจะเห็นรูปนั้นดับไปเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นความรู้สึกที่รู้สึกในรูปคราวนั้นดับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วถ้าไปสังเกตที่ใจรับรู้จะเห็นว่าใจรับรู้เมื่อสักครู่นี้ดับแล้วเมื่อใส่ใจที่ใจเรียกว่าใส่ใจถูกการใส่ใจถูกตรงนี้ภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าโยนิโสมนสิการคราวนี้ถ้าเราใส่ใจไม่ถูกเราไม่ได้ใส่ใจที่ใจเนี่ยพอรูปกระทบตาใจรู้สึกเราก็มองมาข้างนอก

ติบัญญัติพอไปเจอสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติอนุพยัญชนะก็ปรากฏในใจว่าเป็นอะไรอะไรเพราะว่าเป็นอะไรอะไรเราก็เลยมีการปรุงแต่งใหม่พอปรุงแต่งใหม่ยินดีเกิดยินร้ายเกิดจริงๆแล้วโลภที่กระทบตาให้ใจรู้ใจรู้แล้วดับโลภเมื่อให้ใจรู้แล้วรูปนั้นก็ดับด้วยทั้งโลภทั้งใจที่รับรู้เนี่ยได้ดับลงเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ได้มองดูตรงนั้นเรากลับมามองดูตรงนี้พอมามองดูตรงนี้ก็เห็นว่ามีอยู่พอมีอยู่ก็เลยมีการปรุงแต่งพอปรุงแต่งยินดีก็เกิดยินร้ายก็เกิดชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นตามมาไอ้ตัวปรุงแต่งทีหลังนี้นี่แหละเป็นความรู้สึกทางใจใส่ใจถูกใส่ใจผิดตรงนี้เนี่ยสำคัญในการเจริญปัญญาหรือที่เรียกว่าเจริญวิปัสสนาเนี่ยท่านจึงเน้นว่าใส่ใจให้ถูกคือใส่ใจถูกเนี่ยต้องใส่ใจตรงอารมณ์การไปใส่ใจตรงอารมณ์แล้วเห็นความเป็นจริงเนี่ยเห็นความเป็นจริงตรงนี้ท่านเรียกว่าวิชาไปมองเห็นความจริงตรงนี้ท่านเรียกว่าปัญญาแล้วถ้าไม่ได้ใส่ใจตรงอารมณ์เราไปใส่ใจข้างนอกเรียกว่าใส่ใจแล้วไม่ถูกตัวอารมณ์พอไม่ถูกตัวอารมณ์เนี่ยเรียกว่าใส่ใจผิดใส่ใจผิดตรงนี้ท่านเรียกว่าอวิชชาไอ้คำว่าอวิชชาคืออะไรอวิชชาตรงนี้ท่านแปลว่าปกปิดปกปิดความจริงของอารมณ์ทำให้เรามองไม่เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของอารมณ์คืออะไรอ่ะปรากฏให้ใจรู้สึกแล้วหมดไปจากใจนั่นคือความจริงแล้วก็อารมณ์ปรากฏที่ใจแล้วเราไม่ได้มองดูที่ใจเราจะเห็นความจริงได้ไหมทำไมไม่มองดูที่ใจอ่ะเพราะอวิชชาปกปิดปกปิดอารมณ์ที่ปรากฏที่ใจอ่ะไปปกปิดทำให้ไม่มองดูตรงนั้นเมื่อไม่มองดูตรงนั้นเลยมามองดูตรงนี้พอมองดูตรงนี้ยินดียินร้ายก็เลยเกิดขึ้นอันนี้คือทางตาสำหรับทางหูทางหูเนี่ยเสียงดังขึ้นพอเสียงดังเสียงก็กระทบหูพอเสียงไปกระทบหูแล้วเสียงนั้นก็ปรากฏให้ใจได้รู้สึกปรากฏให้ใจได้รู้สึกเนี่ยท่านเรียกว่าเกิดหายไปจากความรู้สึกเนี่ยท่านเรียกว่าดับคำว่ารูปนามเกิดดับเคยได้ยินคำนี้ไหมรูปนามเกิดดับรูปนามเกิดดับเนี่ยรูปนามเนี่ยจะต้องเฉพาะรูปนามทางตารูปนามทางหูรูปนามทางจมูกรูปนามทางลิ้นรูปนามทางกายรูปนามทางใจรูปนามทางตาก็คือรูปกระทบตาเป็นรูปใจเกิดขึ้นรู้สึกเป็นนามตอนรูปปรากฏแก่ใจเรียกว่ารูปเกิดรูปหมดไปจากใจเรียกว่ารูปดับตอนใจเกิดขึ้นรับรู้รูปเรียกว่านามเกิดแล้วใจดวงนั้นรับรู้เสร็จแล้วก็ดับเรียกว่านามดับตรงนี้ท่านเรียกว่ารูปนามทางตาเกิดดับถ้าไปมองเห็นความจริงตรงนี้เรียกว่าเห็นการเกิดดับเห็นตามความเป็นจริงการไปเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้จะเห็นแต่ความว่างเปล่าไปเห็นเป็นของว่างเปล่าไปเห็นไม่มีอยู่ไปเห็นแล้วหมดไปเห็นแล้วไม่มีอะไรแต่ถ้าเราใส่ใจไม่ถูกก็มองไม่เห็นตรงเนี้ยถ้าใส่ใจถูกจึงจะมองเห็นเกี่ยวกับทางหูเนี่ยเสียงที่ดังเนี่ยนะเป็นรูปประธรรมเป็นส่วนหนึ่งของรูปเป็นตัวรูปเสียงกระทบหูทั้งเสียงทั้งหูเป็นรูปแล้วก็ปรากฏให้ใจได้รู้สึกใจที่เกิดขึ้นรู้สึกตรงนี้ท่านเรียกว่านามตอนที่เสียงกระทบหูเนี่ยยังไม่เรียกว่าเกิดในภาษาธรรมะในแนวทางการเจริญปัญญาเรายังไม่เรียกว่าเกิดตอนเสียงทำหน้าที่กระทบหูยังไม่เรียกว่าเกิดแต่ตอนปรากฏที่ใจเรียกว่าเกิดพอปรากฏที่ใจแล้วก็หมดไปจากใจใจเกิดขึ้นรับรู้เนี่ยเขารู้เพียงหนึ่งขณะเวลาใจเกิดขึ้นรับรู้เรียกว่าใจเกิดพอใจรู้เสร็จแล้วใจก็ดับพอใจดับแล้วเสียงจะอยู่กับใครอ่ะ

0: ้นก็ชื่อว่าดับไปจากใจด้วยตรงนั้นน่ะเวลาเกิดก็เกิดพร้อมกันดับก็ดับพร้อมกันเอาขณะรู้สึกขณะที่รู้สึกเนี่ยรู้สึกเสียงขณะนั้นน่ะตอนรู้สึกในเสียงถ้าเราใส่ใจในความรู้สึกเราจะเห็นเสียงนั้นดับทุกเสียงไปเห็นเสียงนั้นดับไปดับไปดับไปหมดไปทุกเสียงถ้าเราใส่ใจถูกถ้าเราใส่ใจไม่ถูกก็มองไม่เห็นนะการใส่ใจถูกใส่ใจตรงตัวอารมณ์ตรงนี้ท่านเรียกว่าวิชาปัญญาเกิดถ้าใส่ใจไม่ถูกก็มองไม่เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงก็จะบอกว่าเสียงยังอยู่ที่นั่งฟังกันตลอดเนี่ยโดยไม่ได้ใส่ใจเราจะเห็นว่ามีเสียงอยู่แต่คนเจริญสติจะบอกอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเสียงไม่มีอยู่เราเห็นอย่างไรอ่ะตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เราเห็นอย่างไรอ่ะเห็นว่าเสียงมีหรือไม่มีเดี๋ยวนี้ถ้าเราเห็นว่ามีเห็นด้วยใจถ้าเห็นไม่มีเห็นด้วยสติสัมปชัญญะใจเห็นว่ามีสติสัมปชัญญะรู้หรือเห็นภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าเห็นนะไปทำความเข้าใจกันอีกคำหนึ่งเห็นในที่นี้เอาไปแทนคำว่ารู้สึกไอ้ตัวรู้สึกเนี่ยท่านเรียกว่าเห็นทางใจเห็นด้วยใจถ้าเห็นว่ามีเนี่ยเป็นการเห็นด้วยใจแต่ถ้าเห็นไม่มีเป็นการเห็นด้วยสติสัมปชัญญะเห็นแตกต่างกันไหมเห็นไหมเสียงก็ดังแต่คนหนึ่งฟังดูแล้วบอกว่ามีแต่อีกคนหนึ่งฟังดูแล้วบอกว่าไม่มีมีแล้วกลับไม่มีเห็นด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยมีแล้วกลับไม่มีมีจริงไหมพูดหนึ่งคำก็มีหนึ่งคำแล้วไอ้ที่มีหนึ่งคำก็กลับไม่มีสติจะเห็นละเอียดแต่ถ้าจิตเห็นก็เห็นมีอยู่เพราะเสียงเนี่ยไปปรากฏแก่จิตไงจิตจึงเห็นว่ามีพอปรากฏแก่จิตแล้วเสียงก็ดับพอเสียงดับแล้วสติสัมปชัญญะจึงตามไปดูงั้นเวลาสติสัมปชัญญะตามไปดูเลยเห็นว่าไม่มีอีตอนเห็นมีใครเห็นจิตเป็นผู้เห็นแต่ตอนเห็นไม่มีปัญญาเป็นผู้เห็นงั้นการจะไปดูแล้วไม่มีเนี่ยต้องดูด้วยสติสัมปชัญญะเพราะไม่มีความรู้สึกใดๆเกิดแล้วไม่ดับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดๆปรากฏแก่ความรู้สึกแล้วปรากฏอยู่อยู่แก่ความรู้สึกนั้นๆต้องความรู้สึกนั้นๆเลยนะเมื่อสักครู่นี้ตะวันบอกเอาดูครั้งนี้ดูหน่อยสิอ่ะดูนะดูนะดูเสร็จแล้วให้ไปดูสิ่งอื่นเอาแล้วกลับมาดูใหม่มาดูใหม่ก็เห็นใหม่รู้ใหม่รู้ครั้งก่อนกับรู้ครั้งนี้เป็นรู้คนละรู้กันคำว่ามีกับไม่มีเนี่ยในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเจริญวิปัสสนามุ่งหมายเอามีเฉพาะเรามีแก่คนอื่นไม่เกี่ยวนะเพราะมีแก่คนอื่นเนี่ยแล้วไม่ได้มีแก่ตัวเราเนี่ยทำให้กิเลสเกิดได้หรือเปล่าเราไปดูกันในด้านของกิเลสถามว่ากิเลสเกิดได้ไหมใครเขาจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านเราไม่ได้รับรู้เรื่องของเขาเลยเราจะไปยินดีของเขาได้ไหมสมมติว่าเอาทองคำเนี่ยนะทองคำมันมีราคาเอาทองคำเนี่ยเอามากองไว้เราเข้ามาฟังธรรมะกันสักพักหนึ่งแล้วเราก็ง่วงนอนแล้วเราก็พากันหลับหมดพอหลับหมดเขาก็ขนทองคำมากองไว้หน้าห้องแล้วพอกองไว้สักพักหนึ่งเขาก็ประกาศใครอยากได้ก็ไปหยิบอ่ะแต่เรานอนหลับอยู่ในห้องเนี่ยเขาหยิบทองคำกันสนุกสนานเลยถามว่าเราอยากได้กับเขาด้วยหรือเปล่าทำไมเราไม่อยากได้เพราะเราไม่รู้ไม่รู้ก็เชื่อไม่มีแก่เราใช่หรือเปล่าไม่มีอิทธิพลที่จะให้กิเลสเกิดแต่ถ้ารู้เวลาใดเนี่ยเริ่มมีแล้วมีอิทธิพ นที่จะทำให้กิเลสเกิดทองคำจะมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยตั้งไว้สัก10ปีนะแต่เราไม่รู้เดินผ่านไปผ่านมากิเลสเกิดไหมแต่ถ้ารู้วันใดเนี่ยกิเลสเริ่มจะเกิดแล้วนั้นกิเลสจะเกิดตอนที่ได้รู้สึกแล้วมีในที่นี้จึงมุ่งหมายเอามีแก่ตัวเรามีแก่ความรู้สึกถ้ายังไม่มาปรากฏแก่ความรู้สึกยังไม่มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดความรู้สึกชอบใจขัดใจแต่ถ้ามาปรากฏแก่ความรู้สึกแล้วเนี่ยจึงเรียกว่ามีนั้นคำว่ามีเนี่ยเอามีที่ใจไม่ได้มีอยู่ที่นี่กับมีอยู่ที่ใจแตกต่างกันและในหลักของธรรมะท่านบอกว่าเกิดดับตลอดเวลาแล้วเราก็ตั้งไว้ตรงนี้นะอาทิตย์หน้าเราก็มากันใหม่ก็ยังอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่มีใครเก็บนะดับไหมแบบนี้ไม่ดับเกิดดับเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายเอาไอ้ตัวนี้เกิดดับแต่คำว่าเกิดดับในภาษาของธรรมะเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งนี้พอไปกระทบตาให้ใจรู้ไอ้ที่กระทบตาให้ใจรู้อ่ะเรียกว่าเกิดไม่ใช่ตรงนี้เกิดตอนที่ไปปรากฏแก่ความรู้สึกอ่ะเรียกว่าเกิดแล้วพอหายไปจากความรู้สึกอ่ะเรียกว่าดับเกิดดับมุ่งหมายเอาตรงนี้พอมามองอีกเกิดอีกหรือเปล่าอ่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดดับตลอดนะแต่ว่าเรามองแล้วดับไหมมองดูตรงนี้ดีๆนะมองดูดีๆพอตมาพูดเนี่ยได้ยินไหมที่ตอนได้ยินเนี่ยดอกไม้ยังอยู่ในความรู้สึกหรือเปล่าดับหรือไม่ดับมองดูก็ดับใช่หรือเปล่าล่ะมองดูจ้องดูพอเสียงดังปุ๊บไปรู้ทางไหนแล้วคะเนี่ยรู้ทางหูเกิดทางหูพอทางหูดับก็มารู้ทางไหนอีกทางตาเกิดทางตาเสียงดังอีกก็ไปรู้ทางไหนอีกรู้ทางหูก็เกิดทางหูแล้วก็เสียงก็ดังดอกไม้ก็มีเราก็จ้องมองดูลมก็พัดมาโดนกายเย็นๆเรารู้สึกเย็นวูบวาบที่กายเนี่ยเกิดทางไหนอีกคราวนี้ไปเกิดทางกายอีตอนรู้สึกทางกายเนี่ยทางตาดับหรือเปล่าทางหูดับไหมเกิดดับเอาเกิดดับอย่างนี้สติสัมปชัญญะไปเห็นว่ามาปรากฏแก่ใจเรียกว่าเกิดหมดไปจากใจเรียกว่าดับแล้วทุกอย่างจะมีแก่ตัวเรามีเพียงหนึ่งขณะจิตมีเพียงหนึ่งขณะจิตแล้วดับเลยพอมาให้รู้อีกก็รู้อีกหนึ่งขณะจิตแล้วดับอีกพอมาให้รู้อีกหนึ่งขณะจิตก็ดับอีกฉะนั้นพอไปเห็นตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าไม่ได้มีอยู่กับตัวเราตลอดมาปรากฏให้ใจเรารู้เพียงหนึ่งขณะแล้วก็หายไปเลยแล้วมาปรากฏใหม่ไม่ใช่ของเก่านะตอนนี้เห็นพอเสียงดังไปรู้เสียงพอเสียงดับรู้ตรงนี้อีกถามว่าของเก่าไหมถ้ามองตรงนี้เป็นของเก่าถ้ามองที่กระทบตาแล้วให้ใจรู้เป็นการกระทบครั้งใหม่เป็นการกระทบครั้งใหม่แล้วปรากฏแก่ความรู้สึกคราวใหม่ถือว่าเป็นของใหม่ถ้ามองตรงนี้ก็เก่าตลอดแต่มองที่ปรากฏการณ์ทางใจเป็นของใหม่ตลอดและปรากฏการณ์ทางใจจะมีเพียงหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองพอไปเห็นตรงนี้ว่ามีเพียงหนึ่งขณะจิตแล้วหมดไปเนี่ยจะยินดีไม่รู้จะยินดีอะไรจะไปชอบใจก็มีเพียงหนึ่งขณะเดียวนี้ดับแล้วไม่รู้จะชอบใจอะไรนะแล้วจะไปขัดเคืองใจไม่รู้จะไปขัดเคืองใจในอะไรเพราะปัจจุบันนี้ดับแล้วไม่มีแล้วแล้วจะเห็นว่ามีอะไรอะไรเนี่ยจะเห็นมีเพียงหนึ่งขณะมีแล้วกลับไม่มีจะเห็นอย่างนี้เวลาไปสังเกตดูทันที่ใจแล้วจะมีแล้วกลับไม่มีแต่ถ้าดูตรงใจไม่ทันเนี่ยจะมีแล้วมีอยู่มองตรงนี้สิมีแล้วมีอยู่แต่ถ้าดูที่ใจมีแล้วดูต่อไปไม่มีเสียงดังมี แล้วดูต่อไปอีกนิดเสียงที่ดังครั้งนั้นไม่มีเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาแบบนี้เรียกว่าปัญญาเกิดแล้วทางใจก็เหมือนกันนะทางใจเนี่ยเข้าไปรู้สึกอะไรอะไรเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยพอรู้สึกแล้วก็ดับดูใจเนี่ยดูอย่างไรเรามาเรียนรัดเข้าไปสู่ประเด็นนี้เลยนะแล้วเราอยู่ที่ไหนปฏิบัติธรรมได้ตลอดอยู่กับใจดูใจตมาจะให้อุปกรณ์การดูใจนะลองคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคิดกลับไปที่บ้านตอนนี้คิดแล้วหรือยังอ่ะคิดเสร็จแล้วหรือยังคิดกลับไปบ้านหน่อยสิคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วลองมองดูความคิดยังอยู่หรือเปล่าดูใจดูอย่างนี้พอเข้าไปดูมีไหมไม่มีถ้าไม่ดูจะมีตลอดรู้สึกขัดใจก็เหมือนกันพอรู้สึกขัดใจพอไปมองดูความรู้สึกขัดใจก็ไม่มีแล้วรู้สึกอยากได้พอไปมองดูความรู้สึกอยากได้ความรู้สึกอยากได้ก็ไม่มีแล้วเพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเกิดเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นเองเกิดขึ้นขัดใจก็หนึ่งขณะแต่ขัดใจหลายครั้งเราเลยคิดว่าขัดใจนานขัดใจเนี่ยเกิดขึ้นขัดใจแล้วดับแล้วก็เกิดขึ้นขัดใจอีกดับนั้นถ้าไปมองเห็นความรู้สึกขัดใจแต่ละครั้งเนี่ยล้วนดับไปดับไปดับไปก็จะเห็นว่ามีแล้วกลับไม่มีพอไปมองเห็นว่ามีแล้วกลับไม่มีก็จะเห็นเป็นของว่างเปล่าพอไปเห็นเป็นของว่างเปล่ายินดียินร้ายก็จะไม่เกิดแล้วตอนนี้ต่อจากนั้นก็จะเป็นแต่เพียงความรู้สึกเฉยๆทำอย่างไรเนี่ยเราจึงจะสามารถเข้าไปมองดูใจได้ทันนะการจะมองดูใจได้ทันนั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะที่เพียงพอถ้ามีสติสัมปชัญญะยังไม่เพียงพอเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ในการไปดูใจพระพุทธเจ้าก็ให้เราเนี่ยเจริญสติการเจริญสติเนี่ยนะเจริญสติเนี่ยจะมีอยู่2ประการด้วยกันเจริญสติเพื่อเพิ่มพูนสติอย่างหนึ่งแล้วก็เจริญสติเพื่อให้ปัญญาเกิดอีกอย่างหนึ่งจะไม่เหมือนกันการเจริญสติเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับสติสัมปชัญญะมีความคล่องแคล่วในการระลึกในการกระทำความรู้สึกกับการเจริญสติเพื่อให้ปัญญาเกิดจะให้ปัญญาเกิดเราเรียกว่าเจริญปัญญาเจริญปัญญาต้องเอาสติสัมปชัญญะที่มีศักยภาพนั้นเนี่ยไปตามดูใจปัญญาจะเกิดถ้าเอาสติสัมปชัญญะไปตามดูกายจะได้สติสัมปชัญญะที่มีกำลังมากขึ้นเวลาเจริญสติในระหว่างที่เรายังไม่สามารถติดตามดูใจของตัวเราทันเนี่ยท่านก็ให้เราฝึกสังเกตบ่อยๆฝึกตัวสังเกตสติสัมปชัญญะคือการสังเกตนะเราลองดูเดี๋ยวนี้นะสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราพระพุทธเจ้าให้เราอาศัยกายนั่งอยู่ก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้แล้วถ้ามีการสังเกตเวลาใดสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นเวลานั้นเราทดลองสังเกตดูนะเรานั่งอยู่เนี่ยเรามีลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าถ้าถามว่าลมหายใจเข้าออกเรามีไหมทุกท่านก็ตอบว่ามีแต่ตอนนี้กำลังเข้าหรือกำลังออกเราสามารถรู้ไหมว่าขณะนี้ลมหายใจของเราเข้าหรือออกอยู่ถ้าสังเกตจึงจะรู้เราไม่สังเกตเรารู้ว่าเรามีลมหายใจอยู่แต่ถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าเข้าอยู่หรือออกอยู่ถ้าเราสังเกตแล้วเรารู้ว่าเข้านั่นคือสติสัมปชัญญะเกิดแล้ว ถ้าเราสังเกตแล้วเรารู้ว่าออกนั้นคือสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วการสังเกตลมหายใจเข้าออกจึงเป็นการเจริญสติสัมปชัญญะวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คราวนี้การสังเกตลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็เป็นของละเอียดสังเกตก็ยากสังเกตก็ลำบากเมื่อสังเกตยากลำบากเราจะมีอุบายวิธีอย่างไรบ้างลองหายใจแรงๆนะลองทดลองดูนะหายใจให้แรงเลยอ่ะสังเกตตอนหายใจแรงๆและสังเกตตรงหน้าอกด้วยนะเห็นไหมหน้าอกของเราเนี่ยจะเผยยืดตัวขึ้นเห็นลำตัวเรายืดขึ้นไหมตอนหายใจแรงๆและลองหายใจออกหน้าอกจะหย่อนลงลำตัวจะหย่อนลงหายใจเข้าแรงๆอีกลำตัวจะยืดขึ้นหายใจออกลำตัวจะหย่อนลงแล้วหายใจสบายๆธรรมดาธรรมดาหายใจแบบสบายๆธรรมดาธรรมดาไม่ต้องบังคับแล้วสังเกตที่หน้าอกเนี่ยมีการเผยขึ้นเล็กน้อยไหมมีการหย่อนลงนิดหน่อยไหมมีหรือไม่มีลองสังเกตดีๆสังเกตแล้วเราเห็นเผยขึ้นหย่อนลงเผยขึ้นหย่อนลงเรียกว่าสติสัมปชัญญะแล้วลองสังเกตนะว่าไอตอนเผยขึ้นตรงกับหายใจเข้าหรือออกตอนหน้าอกเผยขึ้นลำตัวยืดขึ้นจะตรงกับการหายใจเข้าพอดีและอีตอนหย่อนลงจะตรงกับหายใจออกพอดีเราก็นั่งสังเกตไปเฉยๆเห็นไม่มีตลอดไหมมีใครไม่มีบ้างอีตอนเผยขึ้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์บอกว่าหายใจเข้าอีตอนหย่อนลงเป็นสัญลักษณ์บอกว่าหายใจออกให้สังเกตเท่านั้นเองนะสังเกตไม่ต้องพูดนะต้องบอกว่าเข้าด้วยหรือเปล่าต้องบอกว่าออกด้วยไหมถามว่าเราไม่บอกว่าเข้าออกลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าแล้วเราไม่บอกว่าเข้าออกเราสังเกตได้ไหมถ้าเราสังเกตได้เอาการสังเกตแล้วไม่ต้องบอกสังเกตเฉยๆสังเกตลมหายใจเข้าออกเฉยๆสังเกตที่บริเวณหน้าอกของเราเนี่ยยืดขึ้นหย่อนลงยืดขึ้นหย่อนลงเราสังเกตได้ขนาดนี้เราได้สติสัมปชัญญะแล้วสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเนี่ยไปนั่งสังเกตบ่อยๆนะได้ไหมสังเกตได้ไหมเดี๋ยวนี้ฝึกให้เป็นแล้วเอาไปทำที่บ้านมาทำตรงนี้คงจะไม่มีเวลาทำนะแต่เอาวิธีกลับไปทำต่อนี้เป็นวิธีการเจริญสติวิธีที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนล่ะสอนไว้ในหมวดของอานาปานสตินะอานาปานบัพพะเป็นการเจริญสติปัฏฐานข้อหนึ่งแล้วก็ลมหายใจของเราก็มีตลอดเราก็รู้ลมหายใจว่ามีตลอดแต่เราเห็นลมหายใจเข้าจริงๆหรือเปล่าอ่ะเห็นลมหายใจออกจริงๆไหมจะเห็นได้ไม่สังเกตเห็นได้ไหมการสังเกตจึงเป็นสติสัมปชัญญะเราก็นั่งสังเกตและสังเกตลมหายใจเข้าออกเข้าออกแต่อย่าไปบอกนะเคล็ดลับในการดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจอย่างสบายสบายหายใจสบายๆก็คือหายใจปกติแล้วสังเกตดูเฉยๆการสังเกตเฉยๆก็คือไม่ช่วยไม่ต้องดันลมหายใจไม่ต้องสูดลมหายใจไม่ต้องดันลมหายใจไม่ต้องกลั้นลมหายใจปล่อยลมหายใจให้เข้าออกโดยปกติแล้วเรามองดูเฉยๆอันนี้คือการสังเกตลมหายใจเข้าออกเมื่อสังเกตลมหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยสังเกตไปลมหายใจเข้าออกเนี่ยจะทำให้จิตนิ่งจิตจะสงบพอจิตสงบจิตจะเป็นสมาธิจิตจะตั้งมั่นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเนี่ยเราต้องการจะดูอะไรอย่าลืมประเด็นนะว่าประเด็นหลักๆเราต้องการจะดูอะไรอ่ะประเด็นหลักๆต้องการจะดูใจให้ทัน แล้วเราต้องการจะฝึกสติสัมปชัญญะให้มีศักยภาพสามารถเอาไปตามดูใจให้ทันเนี่ยนั้นประเด็นหลักๆไม่ใช่อยู่ที่จิตสงบจิตเบาไม่ใช่อยู่ที่มีความสุขแต่เราในฐานะเป็นผู้ที่ต้องประกอบภารกิจในชีวิตประจำวันเนี่ยหลายอย่างหลายประการชีวิตของเราก็เหน็ดเหนื่อยทางใจของเราก็รับรู้หลายอย่างก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันเราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นเครื่องพักผ่อนใจให้ใจของเรานั้นสงบลงบ้างคราวนี้พอเราดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเนี่ยให้เราสังเกตดีๆนะจิตจะไม่อยู่กับลมหายใจตลอดจิตจะทิ้งลมหายใจไปเป็นระยะระยะตั้งใจดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกพอดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวเดียวจิตแวบไปอีกตอนที่จิตแวบไปเนี่ยเราจะทำอะไรเราจะดึงจิตกลับหรือเราจะปล่อยให้เข้าไปตามปกติจิตอยากไปก็ปล่อยให้จิตไปดึงจิตกลับมาจะทำแบบไหนดีตอนที่เราดูลมหายใจเข้าออกแล้วจิตหลุดไปเนี่ยถ้าการเจริญปัญญานะไม่ต้องไปดึงใจกลับความจริงของใจเนี่ยนะแวบไปรับรู้อะไรเพียงหนึ่งขณะแล้วดับต้องไปดึงกลับไหมเมื่อดับแล้วถ้าเราไปดึงกลับเราจะเหนื่อยธรรมชาติของจิตเขาแวบออกไปเขาไปรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองแล้วเขาก็ดับคราวนี้เราจะปฏิบัติธรรมให้สบายสบายไม่ต้องดึงกลับตามไปดูความจริงของจิตจิตที่แวบออกไปรู้อะไรเนี่ยแวบไปครั้งเดียวคราวเดียวครั้งนั้นน่ะเขาแวบไปรู้แล้วเนี่ยรู้เสร็จแล้วเขาหายไปเลยไปมองให้เห็นเขารู้แล้วหายไปเลยให้ได้พอไปเห็นแบบนี้มองดูจิตแล้วจิตแวบออกไปเห็นจิตที่แวบออกไปนั้นเนี่ยหายไปเลยเนี่ยจะเป็นการหยุดจิตที่จะไปหลงเพลิดเพลินในอารมณ์ใหม่ๆนั้นเขาจะไม่ไปปรุงแต่งในอารมณ์ใหม่ๆต่อพอจิตแวบออกไปเนี่ยเราตามดูจิตเรามองข้างในจิตแวบออกไปหาอารมณ์ข้างนอกพอเรามองดูจิตข้างในเห็นจิตแวบไปแล้วดับไปกลายเป็นของว่างแล้วจิตก็หยุดคิดถึงอารมณ์ที่แวบออกไปนั้นทำให้จิตนั้นเนี่ยไม่ดำริถึงอารมณ์นั้นต่อแล้วก็หยุดคิดแต่ถ้าเราไม่ดูจิตไปคอยจะดึงจิตพอจิตหลุดออกไปแล้วเนี่ยจิตก็จะไปหาอารมณ์แล้วก็จะดำริถึงอารมณ์อยู่แล้วไอ้ตัวคิดก็จะเกิดมาเรื่อยๆตามมาเราเลยเรียกว่าฟุ้งเรียกว่าพร่านถ้าเราไปดูจิตฟุ้งเราจะเห็นจิตฟุ้งนั้นหมดไปกลายเป็นของว่างแล้วหายไปเลยแต่ถ้าเราไม่มองดูเราจะไปคอยดึงกลับเมื่อไปคอยดึงกลับก็เลยไม่ดูพอไม่ดูก็เลยไม่เห็นจิตก็เลยไปเกาะติดกับอารมณ์นั้นอยู่ก็เลยคิดอยู่เรื่อยๆก็เลยพล่านตามมาอีกวิธีการเนี่ยพอจิตหลุดออกไปมองดูจิตพอจิตไม่หลุดไปก็ดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าเราก็สังเกตหายใจออกก็สังเกตอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นวิธีการเจริญสติประการที่หนึ่งคราวนี้เราจะเจริญสติอย่างไรได้อีกบ้างมาพูดกันถึงการเจริญสติเพื่อปัญญานะเราจะทำให้ปัญญาเกิดเราไม่ได้เอาความนิ่งนะไม่ได้เอาความสงบความเบาความสบายแต่เราต้องการจะพัฒนาให้ตัวระลึกตัวรู้สึกตัวสังเกตเนี่ยเกิดบ่อยๆจนคล่องแคล่วชำนาญแล้วเอาไปตามสังเกตใจได้นั่นคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงดูใจทันแล้วยุติปัญหาได้ทั้งหมดยังดูใจไม่ทันยุติปัญหาไม่ได้เราจะต้องพัฒนาจิตไปสู่ประเด็นนั้นให้ได้คราวนี้นั่งอยู่ก็ยังมีวิธีอื่นอีกเรามาดูวิธีต่อไปว่าจะทำอย่างไรลองสังเกตศีรษะของตัวเราเองได้ไหมเดี๋ยวนี้ สังเกตศีรษะของตัวเราเองเนี่ยสังเกตรู้หรือเปล่าหาไม่เจอใช่ไหมเอาหาไม่เจอทำแบบนี้อ่ะตมาทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นอ่ะลองทำแบบนี้อ่ะทำแล้วหรือยังรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยรู้ขนาดเนี้ยเรียกว่ารู้แล้วสติสัมปชัญญะเกิดแล้วเอากลับไปที่เก่าอ่ะรู้ไหมเดี๋ยวนี้รู้ไหมอีกครั้งหนึ่งอ่ะรู้ไหมเอากลับไปที่เก่าเอารู้ไหมเอาสังเกตเดี๋ยวนี้อยู่อย่างไรรู้ไหมนี่คือสติสัมปชัญญะแล้วสังเกตแขนของตัวเราเองข้างหนึ่งที่ลองสังเกตดิสังเกตได้ไหมสังเกตแล้วหรือยังอ่ะสังเกตแล้วลองมองดูที่อ่ะเหมือนไหมเหมือนที่สังเกตเมื่อสักครู่นี้ไหมรู้เหมือนกันไหมถ้ารู้เหมือนกันเรียกว่าใช้ได้แล้วแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆสังเกตแขนอีกข้างหนึ่งสังเกตลำตัวสังเกตส่วนขาขาอีกข้างหนึ่งสังเกตไปในอากัปกิริยาอาการของกายแต่ละอาการแต่ละอาการการสังเกตแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยจะได้ความรู้สึกในการสังเกตแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะมีทั้งสติและสัมปชัญญะอยู่ในนั้นครบบริบูรณ์เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพให้กับสติสัมปชัญญะเราก็นั่งสังเกตกายไปเรื่อยๆหรือเราจะสังเกตถ้าจิตเราละเอียดอ่อนจิตเราสงบดูลมหายใจสักพักหนึ่งแล้วจิตสงบเราสังเกตอีกวิธีหนึ่งก็ได้สังเกตที่ร่างกายของเราเนี่ยมีเย็นอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นด้วยร้อนก็มีไหม
1: ม
0: ีเย็นก็มีเย็นก็มีร้อนก็มีลองสังเกตดูว่าเย็นตรงไหนร้อนตรงไหนรู้ไหมเย็นอยู่ตรงไหนรู้ไหมร้อนอยู่ตรงไหนรู้ไหมเห็นไหมจิตมันย้ายรู้เย็นตรงนี้เดี๋ยวไปรู้ตรงนั้นเดี๋ยวไปรู้ตรงนั้นเห็นจิตเคลื่อนย้ายไหมถ้าเราเห็นจิตเคลื่อนย้ายบนร่างกายเรียกว่าเจริญสติอันนี้ก็เป็นสติสัมปชัญญะเกี่ยวกับอิริยาบถท่านให้เราอาศัยร่างกายในอิริยาบถทั้ง4มาสังเกตจะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะแล้วที่จะสังเกตง่ายที่สุดในอิริยาบถเนี่ยอิริยาบถมี4ประการเดินยืนนั่งนอนเวลาแสดงเนี่ยท่านแสดงเดินก่อนนะเดินยืนนั่งนอนสงสัยไหมทำไมท่านแสดงเดินก่อนในอิริยาบถเดินเนี่ยสังเกตง่ายที่สุดสังเกตอากัปกิริยาอาการของกายในขณะเดินอยู่สังเกตอากัปกิริยาอาการของกายในขณะยืนอยู่สังเกตอากัปกิริยาอาการของกายในขณะนั่งอยู่สังเกตอากัปกิริยาอาการของกายในขณะนอนอยู่ถ้าเราเข้าไปสังเกตอากัปกิริยาอาการของกายเป็นการเจริญสติเพื่อเพิ่มพูนสติของเราให้มีศักยภาพมีสติสัมปชัญญะเรามาทดลองสังเกตกายยืนหน่อยอ่ะสังเกตกายยืนนะสังเกตอย่างไรสังเกตขณะนี้ก่อนถ้าเรายืนเนี่ยเราจะขยับส่วนไหนก่อนรู้ไหมสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะขยับส่วนไหนก่อนจะขยับส่วนไหนสังเกตส่วนนั้นไว้และเราจะเห็นอาการขยับแล้วเราตามดูต่อไปจะเห็นอาการที่2ตามมาอาการที่3ตามมาอาการที่4ตามมาอาการที่5ตามมาลองสังเกตแล้วลองค่อยๆ ยืนสิอ่ะสังเกตแล้วยืนขึ้นอ่ะทันหรือเปล่ายืนขึ้นเมื่อสักครู่นี้ทันไหมสังเกตทันหรือไม่ทันน่ะเอาไม่ทันนั่งลงใหม่อ่ะสังเกตก่อนอ่ะสังเกตสังเกตแล้วลุกขึ้นยืนอ่ะเห็นอาการก้มลงไปเห็นอาการยืดตัวขึ้นไหมแล้วยืนให้เท้าห่างกันเล็กน้อยนะห่างกันสักหนึ่งคืบเนี่ยลองยืนเฉยๆนะยืนสบายๆลองยืนแล้วปรับตัวเองให้สบายสิเรายืนแบบไหนเราจะสบายยืนให้สบายที่สุดลองเอามือจับข้างหน้าสิสบายฝ่าเก่าไหมจับแล้วเป็นไงบ้างสบายไหมเอาใหม่ลองจับข้างหลังสิอ่ะอันไหนสบายฝ่ากันอ่ะ ลองปล่อยสิอ่ะอันไหนสบายเราจะเห็นแล้ว3ท่านี้ท่าไหนสบายที่สุดสำหรับเราอ่ะมีอีก1ท่ากอดอกอ่ะแล้วเราดูท่าไหนสบายสำหรับเรายืนแล้วเลือกท่าที่สบายที่สุดสบายแล้วหรือยังไงเมื่อสบายแล้วให้สังเกตที่เท้าทั้งสองข้างสังเกตน้ำหนักน้ำหนักขณะนี้ดูที่ความรู้สึกจะเห็นหนักเท่ากันหรือไม่เท่ากันไม่ต้องปรับนะดูความจริงขณะนี้หนักเท่ากันหรือไม่เท่ากันหนักเท่ากันเราจะรู้ด้วยใจหนักไม่เท่ากันเราจะรู้ด้วยใจถ้าหนักไม่เท่ากันลองสังเกตต่อว่าข้างไหนหนักข้างไหนเบามองเห็นไหมตรงนี้มีหนักที่เท้าไห
1: ม
0: หนักเท่ากันหรือไม่เท่ากันเอาคราวนี้ปรับให้เท่ากันเท่ากันแล้วหรือยังเรารู้ว่าเท่ากันเนี่ยเป็นสติสัมปชัญญะแล้วเอาคราวนี้ให้น้ำหนักไปอยู่เท้าซ้ายข้างเดียวย้ายน้ำหนักไปไว้เท้าซ้ายให้หมดเลยอย่าให้เหลือเห็นกายเคลื่อนไปทางซ้ายไหมสังเกตแล้วจะเห็นถ้าเราเห็นกายเคลื่อนไปเนี่ยเรียกว่าสติสัมปชัญญะหนักซ้ายข้างเดียวหรือเปล่าหนักเท้าซ้ายข้างเดียวไหมยังมีนะที่เท้าซ้ายยังมีอะไรให้เราสังเกตอีกลองสังเกตสิมีตึงๆไหมเนี่ยรู้ตึงใครๆก็รู้ใช่ไหมเด็กก็รู้แต่ยังไม่มีสัมปชัญญะจะให้มีสัมปชัญญะต้องทำแบบไหนอ่ะสังเกตดูว่าตึงตรงไหนเราสังเกตดูตึงตรงไหนเห็นไหมเราเห็นว่าตึงตรงไหนสำหรับตัวเราเนี่ยเรียกว่าสติสัมปชัญญะสังเกตใหม่เห็นไหมเนี่ยเห็นแต่ละครั้งเป็นสติสัมปชัญญะสังเกตอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมสังเกตแต่ละครั้งแล้วเราเห็นว่าตึงตรงไหนเนี่ยเป็นสติสัมปชัญญะย้ายน้ำหนักไปไว้เท้าฝ่าเห็นกายเคลื่อนไปทางฝ่าไหมเห็นไหม
1: เห็
0: นหรือไม่เห็นสังเกตเท้าฝ่าหนักเท้าซ้ายเบามีไหมลองสังเกตเท้าฝ่ามีอาการตึงๆไหมมีหรือไม่มี
1: ม
0: ีตึงตรงไหนตึงกี่แห่งสังเกตเห็นเป็นสติสัมปชัญญะหมดคราวนี้เทนน้ำหนักไปทางซ้ายช้าๆเอาช้าที่สุดเลยนะเห็นกายเคลื่อนไหมและสังเกตเท้าซ้ายหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยหรือเปล่ามาให้เราเห็นเองใช่ไหมหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยมาให้เรารู้เองหรือเปล่านั่นแหละเคลื่อนไปจนกระทั่งสุดเลยสุดแล้วหรือยัง
1: สุด
0: แล้วมีตึงๆหรือเปล่าม ีตึงๆตึงตรงไหนอีกเข็นตึงๆแล้วเทน้ำหนักไปทางฝาช้าๆเห็นกายเคลื่อนไหมเห็นเท้าฝาหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยไหมหย่อนเท้าซ้ายให้สบายสบายหย่อนเท้าซ้ายไว้สบายสบายนะสำหรับท่านที่ก้าวเท้าได้ให้ก้าวเท้าซ้ายสบายสบายสั้นๆ1ก้าวก้าวเท้าไปวางเฉยๆเห็นการก้าวไหมสังเกตฝ่าเท้ากระทบพื้นหมดหรือเปล่าตรงไหนกระทบหนักตรงไหนกระทบเบามองเห็นไหม
1: เห็นค่ะ
0: ถ้าเห็นตรงไหนกระทบมากกระทบน้อยเนี่ยเรียกว่าสติสัมปชัญญะคราวนี้เทนน้ำหนักไปข้างหน้าช้าๆเห็นกายเคลื่อนเห็นเท้าหน้าหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยไหมเคล็ดลับในการก้าวเท้าต้องก้าวเท้าสั้นๆเวลาเคลื่อนจะสบายก้าวเท้ายาวจะเคลื่อนลำบากก้าวเท้าเพียงครึ่งเดียวในชีวิตประจำวันเราก้าวกระดานไหนเวลาเดินจงกรมก้าวเพียงครึ่งเดียวแล้วตอนเคลื่อนกายจะเคลื่อนสบาย พอเคลื่อนกายจะเห็นเท้าหน้าหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วขณะเคลื่อนกายหย่อนเท้าหลังให้หมดหย่อนเท้าหลังให้สบายสบายทำไมต้องหย่อนเท้าหลังด้วยเมื่อเท้าหลังหย่อนสบายเข่างอจะทำให้ก้าวครั้งต่อไปสบายเรางอเข่าหย่อนเท้าต้องหย่อนเท้าให้หมดนะแล้วลองก้าวสบายๆสิก้าวไหมก้าวก้าวปุ๊บเลยก้าวสบายๆเอาแค่เห็นการก้าวใช้ได้แล้วลองเคลื่อนกายช้าๆเห็นกายเคลื่อนนิดหนึ่งเท้าหน้าจะหนักเพิ่มนิดหนึ่งลองสังเกตนะเห็นเท้าหน้าหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยไหมหย่อนเท้าหลังให้หมดเห็นเท้าหน้าตึงๆไหมพอไปเห็นเท้าหน้าตึงๆแล้วไปสังเกตเท้าหลังเลยต้องสังเกตเท้าหลังก่อนนะสังเกตแล้วก้าวอ่ะเห็นการก้าวไหมเคล็ดลับจะให้ทันการก้าวต้องดูก่อนแล้วก้าวแล้วจะทันการก้าวเห็นการก้าวพอก้าวไปแล้วดูต่อดูเท้าที่ก้าวไปต่อแล้วเคลื่อนช้าๆจะเห็นกายเคลื่อนเห็นเท้าหน้าหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเห็นแบบนี้ไหมนี่เป็นการเจริญสตินะจากกายเดินพอจะจับประเด็นได้ไหมเอาไปฝึกต่อนะไปฝึกต่อหาที่เดินอย่างน้อยไปเดินให้ได้วันละ20นาทีแล้วก็เพิ่มวันละครึ่งชั่วโมงต่อไปเราจะเดินแล้วสบายใจเดินจงกรมแล้วสบายใจเดินจงกรมแล้วเบาใจได้ทำไมเดินจงกรมแล้วสบายใจได้ทำไมเดินจงกรมแล้วเบาใจได้ขณะเดินเนี่ยเราสังเกตเห็นการก้าวเราสังเกตเห็นกายเคลื่อนเราสังเกตเห็นน้ำหนักเท้าข้างหน้าหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยใจอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันพอใจอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยใจหยุดคิดถึงเรื่องเก่าๆในอดีตแล้วใจไม่ได้คิดถึงเรื่องในอนาคตเรื่องหนักใจเป็นเรื่องของอดีตและอนาคตลองไปดูเราหนักใจในเรื่องเก่าๆบ้างเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เกิดบ้างพอเรามาเฝ้าดูปัจจุบันตลอดทิ้งอดีตทิ้งอนาคตเดินแล้วเลยเบาใจเพราะพระเจ้าเน้นให้อยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่หนักใจรู้ปัจจุบันแล้วไม่หนักใจถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันจิตจะไปหาอดีตจะไปหาอนาคตพอไปหาอดีตหาอนาคตแล้วจะหนักใจเข้าใจไหมแบบนี้นี่เป็นอุบายวิธีฝึกเล็กๆน้อยๆนะจะฝึกให้ได้ผลต้อง7คืน8วันเอาฝึกกันแบบนี้สักระยะหนึ่งนะแล้วโอกาสดีๆตมาจะพาไปฝึก7คืน8วันไปถึงก็ตั้งใจทำกันไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เดินนั่งเดินนั่ง7คืน8วันนะ
1: พระอาจารย์คะเหตุใดเวลาเดินจงกรมจึงบอกว่าเดินไปเดินกลับในช่วงที่ไม่ยาวจนเกินไปเจ้าคะ
0: คือถ้ายาวเกินไปมันจะหลงสังเกตไม่ทันเดินไปเดินมามันเลยเพลินกำหนดไม่ทันไงต้องพอประมาณนะไม่ยาวเกินไปใช้ระยะเวลาประมาณสัก25ก้าวนะถ้าเดินยาวๆเนี่ยมันจะเพลินแล้วก็เลยลืมสังเกตสังเกตแม้เราไปเดินไกลๆเนี่ยเดินทางไกลเนี่ยเราจะคิดอะไรเพลินไปด้วยถ้าเราเดินไปพอจิตมันจะคิดมันก็สุดแล้วสุดปั๊บก็ตั้งสติใหม่ก็เลยเดินมันไปจบข้างโน้นปั๊บเราจะกลับมาเราก็ตั้งสติใหม่ก็เลยทำให้ถ้าจิตหลงไม่ได้สังเกตก็จะเริ่มสังเกตใหม่ท่านเลยไม่ให้เราเดินยาวจนเกินไปใช้เดินระยะใกล้ๆเดินจงกรมก็คือเดินกลับไปกลับมาและเดินสังเกตอาการเรียกว่าเดินจงกรมการเดินจงกรมจะมีอานิสงส์นะเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลนะเดินจงกรมแล้วจะเดินทางไกลไม่เหนื่อยเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลแล้วเดินจงกรมจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยท่านว่าเดินจงกรมเนี่ยจะทำให้อาหารย่อยง่ายหลังจากรับประทานอาหารแล้วไปเดินอาหารจะย่อยง่ายแล้วเดินจงกรมสมาธิเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้นานเป็นสมาธิที่พิเศษ สมาธิเกิดขึ้นจากการเดินจงกรมเนี่ยนั่งสมาธิก็ยังอยู่หยุดยืนสมาธิก็ยังอยู่ล้มตัวลงนอนสมาธิก็ยังอยู่ถ้าสมาธิเกิดขึ้นจากการนั่งพอเราลุกขึ้นยืนสมาธิหายแล้วพอล้มตัวลงนอนสมาธิหายสมาธิเกิดขึ้นจากการเดินจะอยู่ได้นานแล้วเดินทำไมเกิดสมาธิได้เคล็ดลับในการเดินและให้เกิดสมาธิมีเคล็ดลับสมาธิจะเกิดขึ้นตอนเคลื่อนช้าช้าเนี่ยตอนเคลื่อนกายเนี่ยเราเคลื่อนให้ช้าที่สุดเลยนะเคลื่อนน้อยๆเคลื่อนนานๆเนี่ยการเคลื่อนช้าช้าจะทำให้จิตนิ่งเพราะเวลาเราเคลื่อนช้าช้าเราจะเห็นการเคลื่อนชัดแล้วเราจะเห็นน้ำหนักที่ลงเท้าหน้าเนี่ยชัดเจนแล้วจิตของเราจะนิ่งสงบไวก้าวเท้าธรรมดาเพื่อไม่ให้เกิดอาการเกร็งแล้วก็เคลื่อนกายให้ช้าที่สุดเพื่อให้สมาธิเกิดก้าวเท้าอย่างธรรมดาเคลื่อนกายช้าๆทำไปแล้วจิตจะนิ่งเดิน20นาทีก็จิตเบาแล้วถ้าสังเกตทำทั้งหมดนะแล้วเคล็ดลับในการสังเกตเท้าทีละข้างจะก้าวเท้าซ้ายสังเกตเท้าซ้ายก่อนแล้วก้าวเสร็จแล้วเอาใจไว้กับเท้าซ้ายต่อดูกายเคลื่อนดูเท้าหน้าหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยดูไปจนถึงตึงปรากฏพอไปเห็นตึงแล้วหยุดดูย้ายไปดูเท้าหลังย้ายไปดูเท้าหลังแล้วก้าวใหม่ไอ้การย้ายไปดูเท้าหลังก่อนแล้วก้าวทำให้ไม่หลงลืมในการก้าวเห็นการก้าวเห็นเท้ากระทบพื้นเห็นกายเคลื่อนเห็นเท้าหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแบบนี้ไปเรื่อยๆ

เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: สวรรค์ชั้นดาวดึงเดิมเป็นที่อยู่ของพวกอสูรต่อมาเมื่อมัคคมานพตายจากโลกได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยเช่นกันพระอินทร์และพวกเทวดาบริวารอีก32องค์ได้ร่วมมือกันขับไล่พวกอสูรให้ลงมาอยู่ที่เชิงเขาสุเมรุพวกอสูรแค้นเคืองจึงยกทัพรบกับพระอินทร์ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระอินทร์เป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงและมีเทพบริวาร32องค์เป็นผู้ช่วยเหลือสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นมีเนื้อที่กว้างใหญ่ได้ 160,000 ตารางกิโลเมตรมีเทพนครชื่อสุทัศนะตั้งอยู่รายรอบเขาพระสุเมรุพวกอสูรได้อยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้มาก่อนต่อมามัคคมานพได้มาเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ร่วมด้วยและได้ครองความเป็นใหญ่ร่วมกันกับพวกอสูรพระอินทร์นั้นไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับพวกอสูรจึงได้ปรึกษากับเทพบริวาร32องค์เราจะทำยังไงกันดีจึงจะขับไล่พวกเขาไปได
1: ้นะไม่เห็นยากอะไรเลยเราก็จัดให้มีงานเลี้ยงแล้วก็หาเหล้าให้พวกเขากินพอพวกเขาเมาเราก็จับเหวี่ยงลงไปเชิงเขาก็สิ้นเรื่อง
0: เข้าทีหลังจากนั้นไม่นานแผนขับไล่อสูรก็เริ่มขึ้นพระอินทร์จัดให้มีงานเลี้ยงแล้วเชิญพวกอสูรเข้าร่วมงานด้วยในงานเลี้ยงนั้นมีเหล้าทิพย์เป็นเครื่องดื่มพิเศษพระอินทร์รับสั่งให้จัดเหล้าทิพย์บริการอย่างเต็มที่พวกอสูรไม่รู้แผนการดื่มเหล้ามากเกินขนาดจนถึงขั้นเมาหมายไม่รู้สึกตัวพระอินทร์เห็นได้โอกาสจึงสั่งให้เทพบริวารช่วยกันจับพวกอสูรเวียงลงไปที่เชิงเขาพระสุเมรุทันใดนั้นเองที่เชิงเขาพระสุเมรุนั้นก็มีภพอสูรเกิดขึ้นเป็นที่รองรับพวกอสูรเหล่านั้นภพอสูรมีขนาดเท่ากับสวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นไม้เป็นสัญลักษณ์เช่นกันกล่าวคือสวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นปาริฉัตรหรือปาริชาติเป็นสัญลักษณ์ส่วนภพอสูรมีต้นจิตตปาตริเป็นสัญลักษณ์เมื่อพวกอสูรอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมรุได้ระยะหนึ่งก็ถึงฤดูดอกจิตตปาตลิหรือดอกแคฝอยบานทำให้นึกถึงดอกปาริฉัตรหรือปาริชาติในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ตนเคยอยู่มาก่อนจึงรู้สึกเสียดายสวรรค์ชั้นดาวดึงและร่วมกันวางแผนจะยึดคืน
2: จะลบกับพวกขมวนยังไงดี
1: เราก็ยกทัพไปเขาพระสุเมรุขึ้นไปเลยสิ
2: ดี
0: อสูรทั้งหมดเห็นด้วยดังนั้นเมื่อได้เวลาเหมาะสมพวกอสูรจึงยกทัพไต่เขาพระสุเมรุขึ้นไปพระอินทร์มองลงมาเห็นจึงได้รับสั่งถามเทพบริวารเทพบริวารองค์หนึ่งรายงานว่าพวกอสูรยกทัพมาเพื่อจะยึดสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์ได้ฟังดังนั้นจึงคิดตัดไฟแต่ต้นลมสั่งให้มาตาลีขับรถเวชยันพาพระองค์มาปรากฏอยู่บนหลังมหาสมุทรใกล้กับภพอสูรแล้วเกิดการสู้รบกันขึ้นพระอินทร์สู้ไม่ได้เพราะมีกำลังน้อยกว่าจึงให้มาตาลีขับรถหนีไปทางชายมหาสมุทรด้านทิศใต้ที่นั่นมีป่าไม้งิ้วขึ้นอยู่พวกครุฑอาศัยอยู่ในป่านั้นมาตาลีขับรถเวชยันซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 มาเร็วมากเข้าไปในป่าไม้งิ้วทำให้ไม้งิ้วหักระเนระนาดลูกนกครุฑตกใจส่งเสียงร้องกันเซ็งแซ่พระอินทร์ได้ยินดังนั้นจึงรับสั่งถามมาตลีเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ยนะร้องน่าสงสารเหลือเกิน
1: ขอเดชะเสียงลูกนกครุฑร้องเพราะตกใจกลัวเนื่องจากข้าพระองค์ขับรถเร็วมากชนไม้งิ้วซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมันหักระเนระนาดพระเจ้าค
0: ่ะอย่างนั้นเองเราทำให้นกพวกนี้ต้องทุกข์ยากมาสิเอาละถ้าอย่างนั้นกลับรถไปทางเก่าเถอะ
1: ไม่ได้นะพระเจ้าค่ะขับรถกลับไปทางเก่าไม่ได้
0: ทำไมล่ะ
1: พระองค์ไม่เห็นเหรอพวกอสูรกำลังไล่ตามมาติดๆหากขับรถไปก็ต้องสวนกับพวกอสูรแล้วก็ต้องสู้รบกันพระองค์ก็รู้อยู่ว่าสู้เขาไม่ได้เพราะพวกเราเนี่ยกำลังน้อยจึงเท่ากับว่ากลับไปตายลูกเดียว
0: เดี๋ยวมาตาลีข้าไม่เคยใช้ชีวิตของคนอื่นมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเองเลยนะเอาเถอะการกลับไปครั้งนี้ถ้าข้าจะต้องตายก็ให้มันตายไปแต่ข้าจะไม่ยอมให้สัตว์ผู้บริสุทธิ์อย่างลูกนกครุฑต้องมาตายไปนั้นขาดหนึ่งเมื่อได้พระดำรัสที่เฉียบขาดเช่นนั้นมาตาลีก็ไม่สามารถจะฝ่าฝืนได้เขากระตุกเชือกม้าสินทบให้หันกลับทางเก่าแล้วเร่งฝีเท้าเต็มที่ทันใดนั้นม้าก็พารถเวชยันวิ่งเหมือนบินกลับมาทางเก่าบ่ายหน้าขึ้นยังสวรรค์ชั้นดาวดึง
2: เอ๊ะทำไมยกทัพกลับมาเราพระเจ้าค่ะ
1: นั่นน่ะสิ
2: ไปกลับได้ยังไงพระอินทร์ยกพวกกันมาเป็นฝูงๆอ่ะพวกเราคืนอยู่ก็แหลกเป็นผงละสิ
0: ผลปรากฏว่าการสู้รบครั้งนี้พระอินทร์ไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะอสูรซึ่งกำลังไล่ติดตามมาเห็นรถเวชยันวิ่งกลับมาก็คิดว่าพระอินทร์ได้พวกมาช่วยจึงตกใจยกทัพกลับเข้าสู่ภพอสูรฝ่ายอสูรเองไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะเช่นกันเลยทำให้เมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงกับภพอสูรได้ชื่อใหม่รวมกันว่าอยุธปุระคือเมืองที่ไม่มีใครรบชนะได้ครั้นเสด็จกลับถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์ก็จัดกำลังอารักขาไว้5จุดระเบียงด้านนอกสุดของเขาพระสุเมรุเป็นระเบียงชั้นที่1จัดให้พวกนาคอารักขาเพราะอยู่ใกล้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกนาคระเบียงชั้นที่2จัดให้ครุฑอารักขาระเบียงชั้นที่3จัดให้พวกกุมพันอารักขาระเบียงชั้นที่4จัดให้พวกยักษ์อารักขาและระเบียงชั้นที่5ซึ่งเป็นชั้นใกล้เขตแดนของสวรรค์ชั้นดาวดึงจัดให้ท้าวมหาราชทั้ง4อารักขาท้าวมหาราชยักษ์กุมพันครุฑและนาคได้ถวายการอารักขาพระอินทร์อย่างเต็มความสามารถพวกอสูรเมื่อทราบข่าวจึงไม่กล้ายกทัพมารุกรานอีกขณะที่พระอินทร์เสวยความสุขในทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นนางทั้ง4ซึ่งเคยเป็นภรรยาเมื่อครั้งเกิดเป็นมัคคมานพในหมู่บ้านมัจจละเมืองราชคฤห์แคว้นมคธก็ได้ตายมาเกิดเป็นชายอีกในชาตินี้นางสุธรรมาเกิดมามีเทวสภาชื่อสุธรรมาเป็นสมบัติเทวสภาแห่งนี้กว้าง500โยชน์ตรงกลางมีบัลลังก์ทองตั้งอยู่ภายใต้ทิพยเสเวตรฉัตรพระอินทร์ขึ้นประทับนั่งสั่งการบนบัลลังก์นี้นางจิตตาเกิดมามีอุทยานชื่อจิตรดาวันเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างไว้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์นางนันทาเกิดมามีสะโบกครณีชื่อนันทาเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่สร้างสะน้ำใหญ่ไว้เ ครั้งเกิดเป็นมนุษย์ฝ่ายนางสุชาดาไปเกิดเป็นนกยางโทษฐานที่ไม่สนใจในการให้ทานรักษาศีลสนใจแต่เรื่องแต่งกายเย้ายวนใจสามีต่อมาพระอินทร์เสด็จไปโปรดแนะนำให้รักษาศีลนางทำตามเมื่อตายจากชาตินั้นก็ได้ไปเกิดเป็นลูกสาวเวปจิตติอสูรผู้เป็นจอมอสูรทั้งหลายถึงคราวนางเลือกคู่พระอินทร์ได้ปลอมตัวเป็นอสูรไปให้นางเลือกแล้วได้พานางมาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยวันที่เวปจิตติอสูรให้นางสุชาดาเลือกคู่นั้นมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นกล่าวคือพระอินทร์ได้ตรวจดูว่านางนกยางตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็พบว่ามาเกิดเป็นลูกสาวของเวปจิตติอสูรและได้ทราบว่าบัดนี้บิดาของนางกำลังทำพิธีเลือกคู่ให้ตามใจนางปรารถนาจึงได้แปลงตัวเป็นอสูรมาแทรกกลางเหล่าพวกอสูรเมื่อเห็นว่าอสูรหนุ่มทั้งหลายมาพร้อมแล้วเวปจิตติอสูรจึงเชิญให้ลูกสาวออกมาเลือกคู่นางสุชาดาเลือบเห็นพระอินทร์ในร่างอสูรแก่นางจึงคิดในใจว่าผู้นี้ล่ะที่จะเป็นสามีของเราแล้วนางก็โยนพวงมาลัยไปคล้องพระอินทร์ด้วยความรักที่สืบสานมาแต่อดีตชาติเหล่าอสูรทั้งหลายอุทานด้วยความหัวเสีย
3: แปลกจริงๆให้ตายเจ้านายเราแทนที่จะได้ลูกเขยหนุ่มอย่างพวกเรามากลับมาได้ลูกเขยแก่คราปู
1: กันนั่นละสิเสียลม
0: ว่าพลางอสูรทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับวิมานของตนฝ่ายเวปจิตติอสูรเมื่อลูกสาวเลือกเช่นนั้นก็ไม่สามารถจะทัดทานได้จำใจต้องรับอสูรแก่ไว้เป็นลูกเขยส่วนพระอินทร์เมื่อได้นางสุชาดาเป็นชายาแล้วก็แปลงร่างเป็นอย่างเดิม

คนสองคนเดินทางไปด้วยกันคนหนึ่งเป็นคนโลภอีกคนหนึ่งเป็นคนริษยาระหว่างเดินทางอยู่ในที่เปลี่ยวได้พบเทวดาองค์หนึ่งทั้งสองคนได้อ้อนวอนเทวดาขอล่าผลข้อความตอนนี้ก็เป็นไปตามวิธีเล่านิยายของคนโบราณเทวดาบอกว่าขอมาเถอะเทวดาจะให้บอกให้รู้ว่าต้องการอะไรเทวดาจะให้ตามประสงค์ใครขอก่อนคนนั้นจะได้เพียงสิ่งเดียวส่วนคนขอที่หลังจะได้มากกว่าคนขอก่อนถึงเท่าตัวเราจะเห็นได้ในชั้นนี้ว่าผู้ผูกนิยายมีความเฉียบแหลมและคมคายมากสามารถผูกให้เทวดาเป็นผู้ฉลาดเพราะคำพูดของเทวดาอย่างนั้นทำให้คนทั้งสองอึกอักไม่มีใครอยากเป็นผู้ขอก่อนคนที่โลภไม่อยากขอก่อนอยากเป็นคนขอภายหลังเพราะจะได้มากกว่าคนที่ขอก่อนส่วนคนที่ริษยาก็ไม่ต้องการขอก่อนเพราะกลัวอีกคนหนึ่งจะได้มากกว่าทั้งสองคนจึงพากันอ้ำอึ้งคนหนึ่งก็เกี่ยงให้อีกคนหนึ่งขอก่อนแล้วมาถึงตอนนี้ผู้อ่านหรือผู้ฟังก็นึกไม่เห็นว่านิยายจะลงเอยอย่างไรการผูกนิยายที่ตั้งต้นอย่างนี้ทำให้ผู้ฟังและผู้อ่านสนใจคอยฟังผลสุดท้ายซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่ไม่นึกฝันนิยายจึงเล่าต่อไปว่าเมื่อได้อ้ำอึ้งและเกี่ยงกันอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีทางจะตกลงกันได้คนที่โลภต้องการอย่างเดียวคือขอให้ได้มากก็แล้วกันส่วนคนริษยาก็ต้องการอย่างเดียวคือว่าตัวเองจะได้สักเท่าไรก็ไม่ว่าขออย่างเดียวอย่าให้คนอื่นได้มากกว่าตัวก็แล้วกันในที่สุดคนริษยานั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาก่อนและถามเทวดาว่าถ้าเขาจะขอดวงตาของเทวดาเทวดาจะประทานให้ได้หรือไม่ได้เทวดาตอบแล้วดวงตาของเทวดาจะทำประโยชน์อะไรได้คนริษยาถามถ้าเจ้าได้ดวงตาของเราไปเทวดาตอบเจ้าก็จะแลเห็นแม้ในที่มืดที่กำบังมีกำแพงสักกี่ชั้นเจ้าก็จะมองทะลุเข้าไปได้ทางไกลสักเท่าใดเจ้าก็จะมองเห็นถ้าเช่นนั้นคนริษยาตกลงใจเป็นคนขอก่อนขอดวงตาข้างหนึ่งของเทวดาให้แก่ข้าพเจ้านิยายเล่าต่อไปว่าเทวดาตกลงให้และเทวดาก็ต้องยอมทำผิดสัญญาที่ว่าคนที่หลังจะได้มากกว่าคนขอก่อนตัวเพราะถึงแม้เป็นเทวดาก็มีดวงตาเพียงสองดวงเลยแจกให้คนละดวงคนริษยาก็พอใจเพราะอีกคนหนึ่งไม่ได้มากกว่าตัวนิยายโบราณเรื่องนี้ได้ให้คำสอนอย่างคมคายว่านิสัยของคนที่ริษยานั้นตัวจะได้อะไรหรือไม่ได้ไม่เป็นความสำคัญความสำคัญอยู่ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นได้ดีกว่าตัวการที่เขาต้องใช้ความคิดอย่างมากมายนั้นก็เพื่อประโยชน์อย่างเดียวคือไม่ให้คนอื่นได้ดีกว่าตัวเท่านั้นข้อคิดสอนใจโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งปวงอรติโลกนาสิกาความริษยายังโลกาให้พินาศระวังอย่าหลงอย่าโลภอย่าริษยาแต่จงพอใจยินดีมีมุทิตา

ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่า

0: วาดเสียวและว้าเวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเวสักการใดถ้าทุกคนว้าเวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นเพราะบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

นมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็พระนวกะทุกท่านด้วยครับพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้คือเป็นผู้มองเห็นภัยการเวียนว่ายตายเกิดเป็นหลักสำคัญว่าทุกครั้งที่เกิดมาล้วนแล้วจะเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทุกรูปทุกวัดจึงต้องมีกิจวัตรประจำตนเองมีกิจวัตรประจำวัดของตนเองคำว่ากิจวัตรของสงฆ์จึงแปลว่าสงฆ์ควรมีกิจวัตรและหน้าที่ที่ตนเองจะต้องทำที่สำคัญอยู่หลายอย่างแต่จะยกมากล่าวที่สำคัญอยู่3ประการด้วยกันประการที่1ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระเช้าและเย็นประการที่2ก็คือการเที่ยวบิณฑบาตเนื่องจากช่วงนี้ติดโควิดไม่ได้ปล่อยให้ไปบิณฑบาตแต่เราก็ฉันในบาตรเป็นวัดเป็นข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำประพฤติปฏิบัติมาข้อที่3การนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็คือการนั่งหาอุบายทำจิตใจของเราให้สงบหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิ1ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้เป็นกิจวัตรเป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่บวชแปลว่าเป็นผู้มองเห็นภัยคือการเวียนว่ายตายเกิดผู้มองเห็นภัยคือบุญบารมีแล้วก็วิบากกรรมถ้าเราไม่ฝึกหัดปฏิบัติเราก็จะไม่มีบุญบารมีภัยคือความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดก็จะมาถึงเราเพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวัดป่าไม่ใช่วัดป่าไม่ว่าจะเป็นวัดในเมืองหรือวัดในบ้านทุกรูปก็ต้องทำเป็นประจำของวัดเขาอยู่แล้วจึงหมายความว่าผู้บวชในพระพุทธศาสนาจึงต้องมาเรียนรู้ถึงข้อวัดปฏิบัติของสงฆ์มาเรียนรู้ถึงข้อวัดปฏิบัติของตนเองว่าการประพฤติปฏิบัตินี้เองที่ทำให้มีบุญบารมีการประพฤติปฏิบัตินี้เองที่ทำให้เรามีบุญบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตบุญบารมีที่เป็นเครื่องประดับชีวิตนั้นมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่และใหญ่หลวงนักมันเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของเราบุญบารมีเป็นเครื่องสปอร์ตดวงจิตวิญญาณของพ่อแม่ผู้มีพระคุณของเราพ่อแม่ผู้มีพระคุณของเราที่ตายไปแล้วถ้าถูกลงโทษอยู่ถูกจองจำอยู่ด้วยเหตุวิบากกรรมใดวิบากกรรมหนึ่งเมื่อลูกได้บวชแล้วในพระพุทธศาสนาได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบได้นั่งสมาธิภาวนาได้ปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่างละเอียดอ่อนดวงจิตวิญญาณนั้นจะถูกหยุดลงโทษทันทีจะต้องถูกยุติการลงโทษทันทีเพราะเหตุแห่งว่าการบวชนั้นมีความหมายมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านประทานไว้ว่าการบวชนั้นก็คือการตอบแทนพระคุณบิดามารดาผู้ให้ชีวิตเรามาทุกคนคุณบิดามารดาที่ให้ชีวิตเรามาทุกคนนั้นเมื่อบุคคลใดไม่ได้บวชตอบแทนพระคุณของคุณบิดามารดาบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นชายที่ไม่สมบูรณ์เป็นผู้ชายที่ยังไม่ถูกการขัดเกลาในหลักของศาสนาด้วยเหตุนี้ในพระพุทธศาสนานี้เมื่อกุลบุตรมีอายุถึง20ปีแล้วจึงต้องปลีกภาระต้องมาบวช
พื่อตอบแทนคุณบิดามารดาของตนการบวชในพระพุทธศาสนานี้นอกจากบวชเพื่อตอบแทนคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายและเจ้ากรรมนายเวรแล้วการบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการเพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่ตนเองบุญบารมีที่เราจะต้องเพิ่มพูนให้แก่ตนเองนั้นก็มาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือการทำสมาธิภาวนาเป็นกิจวัตรทั้งเช้าและเย็นและกลางวันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้มองเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นทางวัดป่าของเราจึงตั้งเป็นกฎให้พวกเราทุกรูปทุกองค์ได้ลงมาสวดมนต์เช้าและสวดมนต์เย็นตามหลักพระธรรมวินัยข้อที่2การบวชในพระพุทธศาสนานี้เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราครั้งหนึ่งชาติหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บวชสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตามธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้เป็นผู้ห่มผ้ากาสาวพัสซึ่งเป็นธงชัยแห่งพระพุทธศาสนาเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์เมื่อบุคคลใดได้บวชแล้วในพระพุทธศาสนาตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วผู้ที่เป็นพี่ก็กราบลงได้ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็กราบลูกได้ผู้ที่เป็นผู้มีพระคุณทุกรูปทุกคนก็กราบเราได้เพราะถือว่าเรานั้นได้ห่มธงชัยของพระอรหันต์ได้ห่มธงชัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธศาสนาเรียกว่าผ้ากาสาวพัสผ้ากาสาวพัสนี้เมื่อเราได้เอามาห่มกายอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วเดินไปทิศหนตำบลใดโยมก็ยกมือไหว้อนุโมทนาสาธุโยมก็กราบลงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นการบวชในพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการบวชสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาผ้ากาสาวพัสนี้จะปลิวไปทิศหนตำบลใดกับพระที่มีกิจวัตรประจำตนเองทิศหนตำบลนั้นก็ยอมหอมหวนยอมเกิดความอบอุ่นยอมเกิดเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทุกคนทันทีด้วยเหตุนี้ชีวิตที่ประเสริฐครั้งหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะเหตุแห่งการที่เรามีโอกาสได้บวชสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานั่นเองประการที่3ประการต่อมาการบวชในพระพุทธศาสนานี้เป็นการชำระหนี้กรรมเวรให้แก่ตนเองเป็นการชำระหนี้กรรมเวรให้กับตนเองเป็นการเพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่ตนเองเพราะฉะนั้นการมาบวชในพระพุทธศาสนาจึงให้มีกฎระเบียบให้ตั้งมั่นอยู่กับการสวดมนต์ไหว้พระกับการนั่งสมาธิไม่ได้หมายความว่าเมื่อบวชมาแล้วไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติอะไรเลยกลับไปบ้านไปมือเปล่ากลับไปบ้านเกิดจิตที่เสื่อมศรัทธาในศาสนาของตนเองเพราะเมื่อมาบวชไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงจังเพราะเมื่อมาบวชไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเลาะและโลเลไปตามหน้าที่ของการบวชที่ไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำและครูบาอาจารย์ก็เลาะและโลเลไม่ได้นำลูกศิษย์ของตนเองของวัดวาของตนเองได้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายเมื่อเล็งเห็นการประพฤติดีปฏิบัติชอบทิศหนตำบลใดขอให้ท่านมุ่งหน้าไปสู่ทิศหนตำบลนั้นเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดบุญ
เกิดบารมีเมื่อเกิดบุญเกิดบารมีแล้วก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ตนเองนั้นประสบความสุขความเจริญมีสมบัติภายในคือบุญบารมีประดับชีวิตภิกษุนวกะทุกรูปพระภิกษุสามเณรทุกรูปการบวชในพระพุทธศาสนานี้เรามีโอกาสสร้างบุญบารมีให้กับตนเองให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นที่พึงพิงอาศัยของพุทธบริษัทที่มองเห็นเพียงแต่เรารู้จักนั่งสำรวมเดินสำรวมพูดสำรวมทำสำรวมคำว่าสำรวมแปลว่าความระมัดระวังสิ่งที่ไม่ควรทำคำที่ไม่ควรพูดเราก็ให้งดออก

นิยามหิอัจฉุภคโตซึ่งแปลว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆที่สมณะหรือพระภิกษุสงฆ์ควรสำรวมระวังเราจะต้องทำกิริยาการนั้นๆปารัปปติภัทธาเมชีวิกาเพราะชีวิตของพระสงฆ์นั้นถูกเลี้ยงด้วยศรัทธาถูกเลี้ยงด้วยบุญบารมีของญาติโยมผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้เราจึงต้องสำรวมระวังตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลกับชีวิตของพวกเราที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลหมายความว่าพระพุทธศาสนานี้กว้างใหญ่ไพศาลไปทุกหนทุกแห่งในประเทศเราก็มีวัดมีวามีศาสนาทุกวัดทุกวาทุกศาสนาในวัดของเราในประเทศของเรานั้นทุกรูปทุกองค์ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหมดทุกรูปทุกองค์เป็นผู้เลือกเส้นทางการบวชให้แก่ตนเองเมื่อบวชมาแล้วในพระพุทธศาสนานี้ทุกรูปทุกองค์จะต้องตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดบุญบารมีเพื่อให้แผ่บุญบารมีชีวิตของญาติโยมก็ได้พึงพาอาศัยผู้มีบุญบารมีได้ทำบุญใส่บาตรไปด้วยได้ถวายสังฆทานไปด้วยได้ทอดผ้าป่าไปด้วยได้ทอดกฐินไปด้วยถือโอกาสนี้ฝากทรัพย์ภายในไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยญาติโยมพุทธบริษัททุกคนอีกในหนึ่งเมื่อเราเป็นผู้บวชสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเราเป็นผู้บวชสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเราจะต้องประพฤติปฏิบัติดีเมื่อโยมเห็นแล้วก็ปลื้มใจเมื่อโยมได้ทำบุญแล้วก็ปลื้มใจเมื่อโยมได้ฟังธรรมแล้วก็ปลื้มใจเมื่อโยมเดินตามปฏิบัติตามแล้วก็อบอุ่นใจอันนี้เรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าทุกรูปที่บวชในพระพุทธศาสนาก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเมื่อบวชมาแล้วจึงตั้งอยู่ในหลักธรรมอันสำคัญ4ประการตามแนวแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระภิกษุนวกะทุกรูปพระภิกษุสามเณรทุกรูปในพระพุทธศาสนานี้เมื่อบวชแล้วจะต้องตั้งอยู่ข้อที่1สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อธรรมวินัยตรงต่อกิจวัตรตรงต่อคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้อต่อมายายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนานี้ต้องปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์หมายความว่าปฏิบัติให้ตนเองนั้นรู้สติรู้สมาธิมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้ธรรมในเบื้องต้นในถ้ำกลางและที่สุดเพื่อเป็นแนวทางแห่งการออกจากกองทุกข์ทั้งปวงของมนุษย์โลกทั่วไปข้อที่4สามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจึงหมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติขนาดไหนถึงเรียกว่าสมควรแก่ธรรมในเบื้องต้นนั้นเมื่อบวชแล้วในพระพุทธศาสนานี้เราก็ต้องถือการปฏิบัติตามหลักของวินัยพระวินัยนั้นมี227ข้อเสขยวัตรมี75ข้อดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ถึงข้อวัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมและวินัยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมแล้วข้อสำคัญอย่างยิ่งการบวชในพระพุทธศาสนาจะเน้นหลัก3ประการ1ให้มีสติ

ในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้มแข็งให้ซื่อตรงให้มีสติให้มั่นคงรับรู้เรียนรู้ไปสู่การประพฤติดีปฏิบัติชอบเช่นหายใจก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทำจริงจังปฏิบัติจริงจังไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนจะเอาสติมาจ่อไว้กับลมหายใจเข้าออกอย่างจริงจังข้อที่2เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิให้รักษาจิตให้ผู้รู้อยู่กับสมาธิจนเป็นสมาธิแน่วแน่เรียกว่าอัปปนาสมาธิให้สมาธิตั้งอยู่จนแน่วแน่ในจิตเมื่อจิตของเรามีสมาธิตั้งอยู่แน่วแน่ในจิตแล้วจนจิตของเรานั้นจึงรู้สึกว่าเป็นสมาธิแน่วแน่จนมั่นคงแล้วจิตจึงรู้สึกว่าเบาจิตจึงรู้สึกว่าโล่งจิตจึงรู้สึกว่าว่างเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติจนจิตของเราเข้าไปสู่ความรู้เท่าเข้าใจชัดจนจิตนั้นเบาจิตนั้นโล่งจิตนั้นว่างต่อไปปัญญาในจิตก็จะเกิดขึ้นในจิตของเราเองเพราะสาเหตุแห่งตนนั้นมีสติกำกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วสติจะทำหน้าที่เห็นอะไรก็รู้ชัดว่าสิ่งที่เห็นนั้นถูกไม่ถูกเมื่อรู้ชัดว่าสิ่งนั้นถูกเราก็เลือกเอาเฉพาะสิ่งที่ถูกมาไว้ในจิตเมื่อเห็นสิ่งนั้นไม่ถูกเราก็ปล่อยวางไป 2. เมื่อเราได้ยินอะไรจิตของเราจะรู้แยกแยะได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นถูกต้องตามคำนองครองธรรมเป็นสิ่งที่สาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องควบคุมให้จิตของเรานั้นอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมเมื่อได้ยินรู้แล้วสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมก็รักษาไว้ในจิตของพระเมื่อได้ยินแล้วรู้ว่าไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมจิตของพระก็ปล่อยวางออกไปจิตจึงอยู่กับความดีจิตจึงอยู่กับความตรงจิตจึงอยู่กับความถูกต้องจิตจึงอยู่กับสมควรแก่ธรรมข้อที่3เมื่อจิตคิดอะไรจิตของเราชอบคิด2ทางคือคิดที่เป็นบุญกับคิดที่เป็นบาปหรือเรียกว่าคิดที่เป็นกุศลและเรียกว่าคิดที่เป็นอกุศลเมื่อเราคิดสิ่งที่เป็นบุญเราก็รักษาความคิดที่คิดเป็นบุญไว้ถ้าเราคิดสิ่งที่เป็นบาปก็ให้เราปล่อยวางสิ่งที่เป็นบาปไว้ปล่อยวางทิ้งออกไปอย่าเอามาคิดในจิตทั้ง3ประการนี้เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นสมาธิทั้ง3ประการนี้จะเกิดขึ้นกับจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเบื้องต้นทำกลางและที่สุดเพราะฉะนั้นพระภิกษุนวกะทุกรูปพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่เราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาเรามาบวชเพื่ออะไรเราก็มาบวชเพราะเหตุแห่งสิ่งสำคัญ3ประการ1บวชเพื่อตอบแทนคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณ2บวชเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในชาติ1เราได้มีโอกาสมาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเราได้บวชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราได้บวชปฏิบัติตามธรรมเราได้บวชหาทางออกจากกองทุกข์เมื่อศึกษาลาเพศออกไปแล้วเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติต่อจนชีวิตเราจะหาไม่อันนี้คือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา 2-3 เมื่อเรามาบวชแล้วเท่ากับเรามาสร้างบารมีการสร้างบารมีการทำความดีก็มีมากมายหลายข้อแต่คำมาสร้างบารมีในที่นี้หมายถึงมาปฏิบัติดีมาปฏิบัติตรงมาปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมแล้วมาปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมเมื่อเราได้รู้ตัวทั่วพร้อมในจิตของเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเพื่อให้จิตของเรานั้นได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการประพฤติดีปฏิบัติชอบของเราจึงเป็นต้นสายปลายทางที่สำคัญเป็นมรรคเป็นผลของชีวิตเพราะวันข้างหน้าจะทำให้เราไม่เก้อเขินในภายหลังการบวชนานถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นผู้ประมาทแล้วจะเสียใจภายหลังเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น
มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะต้องฝึกหัดปฏิบัติธรรมให้เกิดมรรคผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนาพระภิกษุสามเณรทุกรูปพระนวกะทุกรูปในพระพุทธศาสนานี้คำสอนของพระองค์สอนไว้ชัดเจนว่าใครทำใครได้อุปมาเหมือนรับประทานอาหารของญาติโยมและของเราด้วยใครไม่รับประทานอาหารคนนั้นก็จะหิวเองพระภิกษุไหนไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมให้รู้เท่าเข้าใจอย่างชัดในธรรมพระภิกษุนั้นก็จะขาดทุนเองเพราะฉะนั้นการสำรวมระวังและการระมัดระวังในการบวชของพวกเราในครั้งนี้จึงชื่อว่าการบวชที่สำคัญอย่างยิ่งประการสำคัญอันหนึ่งต่อมาอีกการบวชของพระภิกษุสงฆ์นวกะในครั้งนี้บวชเพื่อฉลองอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนีผู้เป็นครูบาอาจารย์แนะนำให้เราได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกับท่านเพราะฉะนั้นเมื่อวันมหามงคลเกิดขึ้นเราจึงสละเวลามาบวชถวายเป็นพุทธบูชามาบวชถวายเป็นอายุวัฒนมงคลเป็นอาจริยะบูชาแล้วก็มาบวชตอบแทนคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายและพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพวกเรานักบวชทั้งหลายที่เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์ที่เรามานุ่งผ้ากาสาวพัดอยู่ในวัดซึ่งมีกิจวัตรของตนไม่ว่าจากการใดเวลาใดเมื่อท่านมีสติแล้วให้ท่านระลึกลมหายใจเข้าออกอยู่ในห้องคนเดียวก็พยายามรู้ลมหายใจเข้าออกตั้งสติให้มากส่วนเรื่องโทรศัพท์นั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปสนใจมากเพราะหน้าที่ของเราเวลานี้มาบวชเราจะตั้งใจปฏิบัติยกเว้นสิ่งที่จำเป็นที่ครอบครัวที่บ้านต้องส่งข้อความส่งข้อมูลไปบ้างเราก็ย่อมได้แต่ว่าไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องติดต่อไปที่บ้านวางโทรศัพท์ไว้ช่วงเวลาที่บวชนี้เราก็จะเอาดีจากการบวชให้ได้เราจึงต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเพราะการบวชไม่ปฏิบัติธรรมแม้บวชอยู่100ปีก็ไม่ประเสริฐกับการเท่ากับผู้บวชวันเดียวแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบวช100ปีอายุ100ปีถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้อะไรสู้คนบวชตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพียงวันเดียวไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราที่ตัดสินใจมาบวชเราจึงต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งเพราะเราบวชเวลาน้อยไม่ต้องสนใจสิ่งอื่นที่เราอยู่ข้างหน้าเราจะเป็นการเห็นก็ดีจะเป็นการได้ยินก็ดีจะเป็นการไหนๆก็ดีไม่ต้องสนใจเลยเวลาเรามีน้อยให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังนั่งก็กำหนดสติอยู่คนเดียวก็กำหนดสตินั่งก็กำหนดสติอยู่กับหมู่พวกก็กำหนดสติมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลามีสตินึกพุทโธอยู่ในจิตตลอดเวลามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเรียกว่าเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสาวกของพระองค์ไม่เสียชาติเกิดการบวชคราวนี้ทำให้ดวงจิตของคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณทำให้ดวงจิตของลูกลูกหลานหลานญาติพี่น้องปลื้มใจภูมิใจมากที่เมื่อบวชมาแล้วมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมจริงๆเมื่อเราได้บวชฝึกหัดปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วนั่นคือโชคดีของพวกเรานักบวชโชคดีของพวกเราที่ได้บวชโชคดีของพวกเราที่เป็นผู้บวชแล้วในพระพุทธศาสนาพระภิกษุสามเณรทุกรูปพระนวกะทุกรูปความเป็นยอดของชีวิตความประเสริฐสุดของชีวิตจ
ะอยู่ตรงการที่เราได้มาห่มผ้ากาสาวพัสที่พระราชทานโดยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาประทานไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ชีวิตเราโชคดีได้มาห่มผ้ากาสาวพัสตามรอยบาทของพระศาสดาเป็นบุญเป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสบวชเป็นพระภิกษุเพราะหน่อพุทธังคูณในพระพุทธศาสนานี้ไม่เชื่อเลยว่าเราจะโชคดีในชาตินี้ได้เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาไม่เชื่อเลยว่าการเกิดมาของพวกเราในชาตินี้ได้ฟังธรรมของพระองค์ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระองค์เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่การบวชของพวกเราในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามธรรมของพระองค์ดังนั้นข้อสำคัญหัวข้อใหญ่ใจความสำคัญเมื่อท่านทั้งหลายได้ศึกษาลาเพศไปแล้วธรรมที่เรามาปฏิบัตินี้นิดเดียวไม่มากนิดเดียวเองท่านจะต้องไปฝึกหัดปฏิบัติต่ออย่างจริงจังท่านจะต้องไปฝึกหัดปฏิบัติต่ออย่างต่อเนื่องท่านจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติต่ออย่างสม่ำเสมอไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนทำด้วยความไม่ประมาททำด้วยศรัทธาสงบไม่สงบไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของจิตเราจะต้องนั่งเราจะต้องปฏิบัติต่อเราจะต้องสร้างบารมีต่อวันหนึ่งจิตของเราจะเข้าสู่ภูมิแห่งความสงบเมื่อวันนั้นมาถึงนั่นแหละเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของท่านทั้งหลายนั่นแหละเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของพระหมายถึงว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆสงบไม่สงบเราก็ไม่สนใจเราจะกำหนดสติอย่างเดียวหายใจเข้าก็ต้องรู้หายใจออกก็ต้องรู้ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่างเดียวเมื่อเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นสิริมงคลเป็นมหามงคลอย่างยิ่งกับการบวชครั้งนี้ของพระภิกษุนวกะทุกรูปแล้วของพระภิกษุสามเณรผู้ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างแรงกล้าขอให้ท่านทั้งหลายจงภาคภูมิใจของตนเองกับการบวชครั้งนี้เมื่อทำหน้าที่ตอบแทนพระพุทธศาสนาเมื่อทำหน้าที่ได้ตอบแทนคุณบิดามารดาและทำหน้าที่อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดังนั้นการบวชนำหน่อพุทธังคูณไปเพาะไว้ในดวงจิตจงพากันรดน้ำพรวนดินหน่อพุทธังคูณที่บวชแล้วนี้ให้เจริญเติบโตให้มีมรรคผลนิพพานให้มีความสุขความเจริญในพระพุทธศาสนาเหมือนบทที่เราสวดว่าเรามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของพวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีบุญบารมีมีบุญกุศลเป็นเครื่องประดับชีวิตขอให้การปฏิบัตินั้นๆของพวกเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เธอ

นะต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680944

0: ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิตตุปรังสกจังธัมโมโสตัพโพติเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาขอรบกวนความเหนื่อยของญาติโยมสักนิดหนึ่งวันนี้ตามความรู้สึกของอาตมารู้สึกว่าญาติโยมคงจะนิดเหนื่อยทางกายมากแต่ว่าใจคงจะยังมีกำลังเพราะว่าดูหน้าตากิริยาท่าทางไปมาแช่มชื่นดีทุกคนเพราะว่าตั้งใจมาทำบุญทำกุศลกันวันนี้วันนี้ก็บุญนะต่างคนต่างเหนื่อยที่มาพบกันบุญมันทับกันโยมวันนี้บุญมันทับกันก็เลยหลายทิศหลายทางมารวมกันฉะนั้นอาการอะไรที่ไม่สะดวกนะทางวัดในทางทายกทายิกาทั้งหลายก็ขออภัยนะมันมากก็เป็นอย่างนี้แหละมันมากเราจะไปคนเดียวกันก็กลัวไม่อยากจะไปกันนี่ก็ไปมากๆคนมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะอย่างเราเห็นมานี้นะมันเรื่องของพวกเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าให้ไปอยู่ที่สงบคนเดียวก็เหงาใช่ไหมถ้าอยู่มากคนก็วุ่นไม่รู้ว่าจะเอาไงกันดีเนาะเอาตามที่มันเป็นไปมันมีนี่แหละนะฉะนั้นวันนี้ก็หมายกำหนดการของญาติโยมทั้งหลายบางทีก็ตัดไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีเสียหายอะไรยิ่งเกิดความสะดวกเลยเนี่ยอย่างตั้งใจมาทอดผ้าป่าวัดนานาชาติแห่งหนึ่งวัดป่าพงแห่งหนึ่งบัดนี้บุญเราได้มารวมกันทีเดียวเลยสบายขึ้นไม่ใช่ว่ามันเป็นของยากแต่มันง่ายขึ้นทีเดียวได้รวมรัฐไม่ใช่รวมรัฐในทางที่มันผิดในทางที่มันถูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างท่านกล่าวกันไปแล้วนั่นนะผู้ชำนาญการกล่าวไปแล้วยมอาคมที่กล่าวไปแล้วนั่นนะอาศัยบารมีของญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทที่มีกำลังสนับสนุนทุกแห่งยกตัวอย่างเช่นวิทยุ01ก่อนที่จะสร้างอะไรตั้งแต่เบื้องแรกอาตมาเคยเตือนว่าโยมอาคมปล่อยเรือเล็กลงทะเลมองดูด้วยนะมันลมมันฟองอ่ะช่วยมองดูด้วยนะอย่างงี้ตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะบัดนี้ก็ได้ติดตามอันนี้มาตลอดการตลอดเวลาอาตมาก็ว่ามีความรู้สึกในจิตใจว่าดีสมรังเกียรตนาทุกอย่างที่จะรุ่งดวงไปก็เพราะญาติโยมอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็จึงขึ้นธรรมาสนี้มาพูดกับญาติโยมแต่เพียงเล็กน้อยไม่เอามากอาตมาก็เต็มทีเหมือนกันนะวันนี้หลายวันมาแล้วนะดูฟืนหน้าวัดดิมันกี่หมื่นกี่แสนรุ่นนะเอาอย่างนี้ไม่มากคืออาตมาจะปรารภเล็กๆน้อยๆต่อไปนั้นก็จะให้ท่านปภาคโลนะ อธิบายธรรมะให้ญาติโยมฟังมันเป็นอาหารที่แปลกๆมันมีรสหลายๆอย่างรวมกันเช่นว่ายกง่ายๆไอ้พระฝรั่งที่จะเทศน์นั่นเราก็ไม่นานจะได้ฟังนะเทศภาษาไทยภาษาลาวนี่นะยากที่จะได้ฟังมันยากเป็นของแปลกๆเหมือนกันแหละมันเป็นเองมันนะนี่มันก็เป็นเองมันนะพูดภาษาไทยก็เพราะภาษาลาวก็เก่งพูดภาษาลาวอาจจะเก่งกว่าพวกเราทั้งได้เนาะอย่างเนี้ยอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการบุญการกุศลอันนี้สำเร็จมาด้วยความสามัคคีกันทุกคนที่รวมมือรวมใจกันโบสถ์ก็เสร็จไปเหลือเล็กๆน้อยๆเหลือแต่ปีกแต่หางมันเท่านั้นแหละมันง่ายขึ้นแล้วมีโบสถ์แล้วก็ยังมีปัญหาต่อไปอีกนะก็มีพระประธานอีกมันก็สมกับคำที่ว่าก้าวก้าวเลยมั้งนะมันก้าวไปเรื่อยนี่โยมถวายทานมาบอกว่าอันนี้ก็ก้าวไปเรื่อยมันก้าวไปไม่หยุดนะโยมนะในเวลามันก้าวไปให้มันก้าวไปก่อนนะเวลาหยุดมันมีหรอกมันเหนื่อยมันหยุดหรอกเวลามันไม่เหนื่อยมันก้าวไปถึงที่สุดมันเนี่ยมันก็หยุดอย่างนี้เหมือนเรารับประทานอาหารนั่นแหละมันก้าวไปเรื่อยนะถ้ามันจะอิ่มเนี่ยมันหยุดเองมันหรอกมันก็หยุดอย่างนั้นเรื่องนี้อาจารย์นั่นธรรมะในวันนี้นะคือความสามัคคีกันถ้าเรามีความสามัคคีกันอย่างนี้ไม่ใช่สามัคคีแต่เพียงเท่านี้นะเกิดผลประโยชน์มันอย่างเมืองไทยเรานั่นนะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์อย่างนี้ถ้าเรามีความสามัคคีกันเช่นนี้อย่างมีธงชาติอันเดียวกันนายหลวงอันเดียวกันพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอย่างนี้พุทธศาสนาเมืองไทยเราเนี่ยเมืองไทยจะได้ตั้งอยู่นานหรือเกินให้เข้าใจเสียว่าบ้านของเรานั่นนะบ้านของเรามันจะตั้งมั่นอยู่ก็เพราะเจ้าของบ้านถ้าบ้านมันจะทำลายไปก็คนอยู่ในบ้านทำลายถ้าคนในบ้านตั้งอกตั้งใจรักษาบ้านของเราไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้ถ้าเรามีความสามัคคีกันอย่างนี้อาตมาก็ว่าปัญหานี่มันน้อยไปมันจะดีขึ้นดีขึ้นอะไรทุกอย่างความสามัคคีนี้ในทางที่ดีเนี่ยมันดีทุกอย่างนั่นแหละอย่างญาติโยมที่มาวันนี้น่ะรวมกันเป็นกลุ่มต่างหลายแห่งหลายหัวเมืองหลายจังหวัดนี่มารวมกันนี้นี่เรียกว่าการกระทำบุญการกระทำบุญบุญนั่นคืออะไรบุญนั่นคือความที่ถูกต้องคือความสงบจากความชั่วทั้งหลายอย่างนี้อย่างญาติโยมที่รวมกันมานี้ก็รวมกันทำบุญแต่ตัวบุญจริงๆนั่นมันก็ต้องดูเอาเองอันนี้มันก็เป็นวัตถุมันก็เป็นวัตถุหลายอย่างเหมือนกับเราบริโภคอาหารนั่นแหละโยมนะมันอริดอร่อยเพราะวัตถุนะถ้ามันอิ่มแล้วก็ไม่อิ่มที่ตรงไหนก็ไม่รู้ตัวอิ่มไม่มีตัวมีตนนะแต่รู้สึกทุกคนว่ามันอิ่มนะบางคนก็ไม่เห็นตัวบุญคนไม่เห็นตัวบุญก็ไม่เห็นตัวอิ่มนะอย่างเราทานข้าวทุกคนไอ้แกงก็หมดข้าวก็หมดขนมก็หมดหมดแล้วบุญตรงไหนได้อัดได้อะไรได้อิ่มไม่มีตัวมีตนมันโผล่ขึ้นมาในใจของเรานั่นแหละนี่เลยเรียกว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยมันเกิดจากวัตถุเกิดจากการกระทำนั้นบุญนี่กูมันกันอาตมาเคยได้ยินว่าทำบุญก็ไม่เห็นบุญไม่เห็นตัวอย่างนั้นก็ทานข้าวไม่รู้จักอิ่มนะมั้งไม่รู้จักความอิ่มเลยนั่นความอิ่มนั่นแหละที่มันผลิตผลมาจากการกินการบริโภคการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการกระทำบุญเป็นเรื่องสมมุติ จิตใจเราเบิกบานจิตใจเราสบายการให้ทานแก่บุคคลผู้อื่นนั่นพระพุทธองค์ทุกองค์นั้นท่านจัดว่าเป็นบารมีทานะบารมีทานะอุปบารมีทานะปรมัตถบารมีคุณธรรมอันยอดยิ่งก็คือบารมีนั่นเองวันนี้ทุกกลุ่มที่มารวมกันเป็นบารมีบางคนจะได้แต่บาทานะบารมีบางคนจะดันกันไปถึงอุปบารมีด้วยบางคนจะดันกันไปถึงปรมัตถบารมีก็ได้แต่มันในกลุ่มเดียวกันนั่นเนี่ยแต่ความรู้สึกมันต่างกันอย่างนั้นไอ้ฉะนั้นบุญมันจะมากหรือบุญมันจะน้อยมันอยู่ที่ความที่ถูกต้องของพวกเราท่านทั้งหลายนี่ทุกคนรู้เอาในใจของเราเถอะบุญมันอยู่ที่ใจมันอยู่อย่างนี้แต่ตัวใจจริงๆมันก็ไม่มีตัวมีตนแต่ว่ามันมีสมมุติไอ้ความรู้สึกอันนั้นเป็นใจนี่ไอ้สมมุติอย่างนั้นมันเป็นใจบุญก็เหมือนกันไอ้ผลมันผลิตมาจากเหตุอันนั้นเนี่ยเรียกว่าบุญบุญมันเป็นยังมีความสุขถ้าใจเป็นบุญแล้วนะมองไปที่ไหนก็สบายตามองไปที่ไหนก็สบายหูฟังก็สบายพูดไปก็สบายจะนั่งจะนอนอยู่มันก็สบายสบายเพราะอะไรสบายเพราะมันไม่มีโทษมันไม่มีโทษมันถูกต้องแล้วไม่มีทางแก้ไขมันอย่างหีบนี้แหละนี่มันทำเสร็จแล้วนะจะเอาอะไรมาทำมันอีกแล้วก็ตั้งโชยเท่านั้นแหละใช่ไหมใครจะเอาขวานมาฟันมันอีกไหมเอากบมาใส่มันอีกไหมเอาอะไรมาทำมันอีกไหมก็โชว์มันไว้เท่านี้ก็เรียกว่าไม่ต้องมีอะไรมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วนี่สำเร็จมันจากการกระทำมาไอ้หีบใบนี้สมัยก่อนนั้นมันก็เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ธรรมชาติธรรมดาแล้วนั่นแหละถ้ามีคนเป็นช่างก็เอาธรรมชาติอันนั้นเนี่ยมาทำให้มันสะอาดให้มันมีลวดมีลายขึ้นก็ได้เป็นของสวยงามมนุษย์เหล่านี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเหมือนต้นไม้ในป่านั่นแหละเรามาสร้างบ้านอยู่ยังก็ต้นไม้ในป่าเนี่ยมันได้มาเป็นบ้านคนก็เพราะความฉลาดของคนเรามาทำเรานี่ก็เหมือนกันฉะนั้นตามองไปเห็นรูปหูฟังไปได้ยินเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะมันทุกอย่างที่มันเป็นไงฉะนั้นท่านจึงว่าอันนั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมชาตินั่นก็คือธรรมะธรรมะนั่นก็คือธรรมชาติหีบนี่ก็คือต้นไม้ต้นไม้นี่ก็คือหีบถ้าคนมีความฉลาดขึ้นมันก็เป็นหีบอย่างงดงามอย่างนี้จิตใจพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่สะสางมันนะมันก็สกปรกลกลากขึ้นมาแล้วจะดูในจิตใจของเรามาทุกท่านที่มีมาอยู่นี่นะเคยมีใจสกปรกไหมนี่เคยมีใจสะอาดไหมไอ้ความสะอาดหรือความสกปรกเนี่ยมันรู้กันทุกคนไอ้ที่มันจะเป็นมาตื่นเช้าขึ้นมานะมันมืดมาแล้วนะมองดูอะไรก็เกะกะทั้งนั้นในบ้านในช่องบนบ้านก็เป็นอย่างนั้นใต้ถุนก็เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นพูดก็เป็นอย่างนี้ไอ้คนในทำไม่ถูกทั้งนั้นมันมืดแล้วนะระวังให้ดีๆนะมันเป็นอย่างนั้นไม่ถูกสักอย่างหนึ่งนั่นเรียกว่าใจมันสกปรกเอาไปวางตรงไหนมันก็สกปรกไปทั้งนั้นนะอันนั้นท่านเรียกว่ามันเป็นบาปบาปมันเกิดขึ้นมาเราก็ทุกข์ตามองไปก็ทุกข์หูฟังแล้วมันก็ทุกข์อะไรมันก็ทุกข์ไปทั้งนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหลายมันเกิดอย่างนั้นมันเป็นเหตุที่ให้เราเป็นบาปคือความไม่สบายใจนั่นเองเนี่ยอันนี้การกระทำบุญนี่ก็ทำใจให้เราให้มันสะอาดที่มันสกปรกให้มันสะอาดไอ้ความสะอาดที่มันเกิดขึ้นที่สกปรกไอ้สกปรกมันมีอยู่ความสะอาดก็ต้องอยู่ที่นั้นเราทุกคนเหมือนกันพระพุทธองค์เจ้าก็เหมือนกันสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันสมัยก่อนท่านเป็นฆราวาสนะต่อมาท่านมาบวชท่านก็เป็นพระแต่ก่อนกิเลสหนาปัญญาหยาบท่านมาฝึกสอนมันกิเลสมันก็เบาไปจนมันหมดจนมันสิ้นไปจนเป็นขีณาสาวูนะไอ้ความสิ้นไปเสื่อมไปไคยะวันยังแห่งกิเลสทั้งหลายนั้นอันนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันนี้เรียกว่าบารมีทั้งนั้นที่เราทำมาดังนั้นขอญาติโยมทั้งหลายทำบุญก็ดีอะไรก็ดีต้องดูจิตใจของเราอย่างนั้นเช่นว่าเราจะพูดอย่างนี้มันต้องมีจุดอันหนึ่งนะพูดอย่างนี้มีจุดจะให้เป็นไปอย่างนั้นอยู่ในใจของเราทุกคนฉะนั้นเรื่องน้ำใจของเราจึงดูเอาเองทำเอาเองวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นญาติโยมมาทำบุญวันนี้ทุกคนมาเพื่อเอาบุญอาจจะไม่สม่ำเสมอกันก็ได้อาจจะยิ่งหย่อนกบกันก็ได้เพราะปัญญาเพราะความสกปรกไม่เหมือนกันฉะนั้นฉะนั้นทุกคนการให้อาตมาว่ามันสบายอาตมาเคยให้ก็สบายนะสิ่งที่ถวายไปแล้วในวันนี้สบายแล้วโยมยังเหลืออยู่ที่ในบ้านเราจะต้องรักษามันอีกนะที่เอามาปล่อยให้เป็นทานนี่สบายแล้วไม่มีอะไรซะแล้วนี่มันเบาซะอย่างนี้นี่มันเบาซะมันยังยุ่งแต่ที่ยังอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะต้องรักษามันนี่ใครจับอะไรใครทำอะไรจะคอยจ้องดูอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นอย่างใดก็ตามเถอะพวกเราทั้งหลายนั้นน่ะอาตมาขอเตือนพวกญาติโยมทั้งหลายทั้งตัวอาตมาเองนะจะเล่านิทานย่อๆอันหนึ่งให้ฟังนะนิทานนี่อาตมาพูดด้วยละมันถูกจริตเนี่ยมันถูกจริตในสมัยหนึ่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมากแต่มีความละเอียดอ่อนเลือเกินใครทำอะไรไม่ละเอียดไม่ถูกใจไม่เอาสะอาดสะอ้างอย่างนี้ท่านก็มีศรัทธาไปสร้างศาลาไปในป่าที่คนสัญจรไปมาจะได้พักพาอาศัยให้มันสบายอย่างนี้ก็ค่อยๆไปดูมันมีชีวิตอยู่ไปดูอยู่ที่ศาลาหลังนั้นทำเสร็จแล้วห่วงใยอยู่อย่างนั้นแหละนะถ้าแขกไปไทยมาที่จะไปพักอยู่ตรงนั้นก็พยายามไปดูว่าเขาทำกันยังไงทำศาลาเราสกปรกหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ไปพยายามดูอยู่เรื่อยๆนะต่อไปแล้วก็ท่านก็หมดชีวิตไปตามอยู่ไขของท่านจิตวิญญาณของท่านยังไปห่วงอยู่ตรงนั้นเป็นห่วงศาลาหลังนั้นอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้มันติดความดีนะโยมนะมันติดความดีถ้าคิดไม่ถูกต้องมันก็ไม่ดีนะวันหนึ่งชาวพ่อข้าเพียนมาพักอยู่แอบไปดูซะไปดูเขานอนเป็นแถวๆไปดูแล้วก็ไม่สบายใจนะนอนเป็นแถวไม่เสมอกันนี่บางทีก็ศีรษะมันโผล่ขึ้นมาใช่บางทีก็เท้ามันโผล่ไปทางโน้นใช่ไม่สบายใจมันไม่สม่ำเสมอนี่จะทำยังไงดีเนาะไอ้เปรตตัวนั้นก็ไปดูทางศีรษะก็ไม่สม่ำเสมอกันก็ไปดึงเท้าเขาลงไปดึงเท้าเสมอแล้วชอบใจแล้วนะก็หมดนึกว่ามันหมดปัญหาแล้วนะมาดูศีรษะก็ไม่เสมอกันอีกซะแล้วอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อุตส่าห์มาดึงศีรษะเขาขึ้นมาอีกดึงขึ้นมานะทางศีรษะก็เสมอแล้วนะพอใจเนื่องมาปัญหามันหมดแล้วไปดูทางเท้าอีกก็ไม่เสมอกันอีกซะแล้วทำอยู่อย่างนี้แหละนะหมดปัญญาเลยมันนั่งทอดหุยจะเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเนาะนี่นะปัญหาเท่านี้มันก็ติดนะไม่สบายใจมันเป็นเพราะอะไรก็ทำอีกทำยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะศีรษะเสมอแล้วเท้าก็ไม่เสมอเท้าเสมอแล้วศีรษะมันก็ไม่เสมอมันเป็นยังไงเนาะมาคิดจนเหน็ดเหนื่อยเรื่องเท่านี้แหละมันคิดไม่ออกนะก็เลยมันคิดได้อ๋อไอ้คนนี้มันสั้นยาวไม่เสมอกันไว้นะมันถึงเป็นอย่างนี้พอนึกได้จะนี่ปัญหาก็หมดไปเลยนะโดยสบายใจเลยนี่มันถูกแล้วนี่นะมันคิดถูกแล้วสมัยก่อนจะเอาแต่ให้มันเสมอกันทั้งนั้นแหละอันนี้ท่านว่าเปรตละเอียดนะอาตมาก็มันคอยอยากจะเป็นเหมือนกันนะมันชอบอยากจะเป็นที่คนรักษาคนน่ะอย่างสมภารวัดจะเอาวาดเป็นใหญ่เนี่ยชอบอยากจะเป็นเปรตแบบนี้ นะ อันนี้มันเป็นซะอย่างนั้น อาตมามันค่อยอย่าย่องอยากจะไปเป็นอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่รู้ว่าเออมันเปรตมันจะไปอย่างเออนี่มันเปรตเนี่ยนะก็ได้เท่านี้ล่ะบางทีไม่ขี้เกียจไปมันเป็นเปรตบางทีมันจะไปอย่างงั้นกว่าหือเท่านี้มันก็รู้จักนี่เคยมันรู้จักแล้วก็พยายามข่มเรื่อยไปอย่างนี้ล่ะโยมมันฝืนอยากจะเป็นเปรตอยู่เรื่อยไม่เป็นยังไงกันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายนี่ขอฝากปัญหานี้ไว้ทุกคนนะถ้ามันเกิดมันเป็นทุกข์นี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละปัญหาเท่านี้แหละนึกว่ามันมากแต่มันน้อยแต่คนไม่มีปัญญามันมากคนที่ไม่สั้นยาวไม่เสมอกันทำไม่เสมอกันมันก็ไม่เสมอกันนี่มันเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องยังไงเนี่ยเอาซะจนเหน็ดจนเหนื่อยถึงจะรู้ว่าโอ้คนมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อรู้จักแล้วก็สบายเบานะอันนี้ชอบจะเป็นอยู่กับพ่อบ้านแม่บ้านนะครูบาอาจารย์เขาชอบอยากจะมันยังแกไปเป็นอยู่ตรงนั้นแหละให้เข้าใจทุกคนนะเนี่ยอันนี้ขอฝากชาวพระนครหลวงเราทุกคนนะบางทีอาจจะเป็นมาแล้วก็มีนะรีบแก้มันให้ได้ถ้าไม่แก้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ความดีนะเนี่ยมันเปรตเป็นเปรตเพราะความดีดีดีดีจนเกินดีมันไม่ดีจ้ะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้นนะเอาละวันนี้ทำบุญวันนี้เพื่อให้ไปแก้ตรงนี้ให้มันได้นะอย่าให้มันมากขึ้นไปให้มันน้อยลงอย่างนี้ให้มันเสมอให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยจนให้มันหมดนะถ้าหมดแล้วเอาละถูกทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วสมกับว่าทำบุญเพื่อละกิเลสตัณหาพูดได้เต็มปากเลยทีนี้นะอย่าให้มันเป็นเปรตอีกนะถ้าขี้เกียจจะทำมาเออนี่มันเป็นเปรตบอกว่ามันจะเป็นอะไรบอกแต่หึเท่านี้ก็พอมันจะเป็นอะไรบอกหึเท่านี้พอภาวนาหึเท่านี้พอแหละไม่ต้องมากอะไรนะอันนี้ขอฝากแก่ญาติโยมชาวนครหลวงเราทุกท่านนะทุกคนนะอันนี้จะได้เป็นอย่างนั้นถ้าทำอันนี้ได้จะได้บุญเต็มเปี่ยมจะเป็นปรมัตถปรมีนะถ้าได้บ้างไม่ได้บ้างจะเป็นอุปปารมีนะถ้าได้นิดๆได้น้อยก็เป็นบารมีเป็นฐานะบารมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถบารมีนะให้มันมีไม่น้อยก็ให้มันมากให้มันพอดีให้เป็นอย่างนี้อันนี้ขอฝากนะเอาน้อยๆเค็มๆนะเอาน้อยๆเค็มๆไม่ต้องเอามากจุดประสงค์เอาวันนี้ก็เหมือนนั่นแหละก็คงเอาน้อยวันนี้โยมทุกคนก็คงไม่อยากจะได้มากมันเหนื่อยเนี่ยนะมันเหนื่อยกันแล้วไอ้ความเหน็ดเหนื่อยมันก็สำคัญเหมือนกันนะต่อนี้ไปก็ขอญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจฟังพระภาคโลนะพระเมืองนอกอันนี้พระเมืองในเทศต้องเทศไปอย่างเนี้ยให้พระภาคโลท่านเทศให้ฟังเถอะท่านเทศภาษาลาวภาษาไทยไปเนี่ยเพื่อจะให้เป็นยาให้บำรุงใจโยมให้ฟื้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะไอ้กลัวจะได้จำวัดกันนะต่อไปนี้มิฉะนั้นขอบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งอกตั้งใจมาทำในวันนี้นะจงให้เป็นผลสำเร็จทุกประการที่โยมทั้งหลายที่ปรารถนาไว้แล้วทุกท่านเถิดนะเอาย่อๆนะ
1: กิจการของเราที่จะทำวันนี้ก็ย่นกลับไปพอสมควรการถวายผ้าป่าการสวดมนต์การนั่งสมาธิอะไรทั้งหลายเหล่านี้ให้มันเป็นไปตามๆกันพอสมควรเมื่อจบเสร็จทุกอย่างแล้วก็จงตั้งใจไว้ในใจเข้าใจไหมตั้งใจไว้ในใจเอาตั้งใจไว้ในใจบางคนบางท่านก็ไม่รู้ว่าให้ตั้งใจไม่รู้ว่าตั้งไว้ที่ไหนวันนี้หลวงพ่อจะบอกว่าให้ตั้งใจไว้ในใจนะมีสติอยู่สม่ำเสมอ ให้จิตสงบสติอารมณ์เดือดแต่ความรู้ลอยไว้เหมือนตุโฉโปธิระท่านไปฟังธรรมสามเณรท่านสอนย่อๆว่า จอมปลวกมันมีอยู่หกรูเราจะไปเอาเหี้ยอยู่ในรูปลวกนั่นเนี่ยจะทำยังไงท่านบอกว่าให้อุดไปเสียห้ารูปล่อยไปรูเดียวเพื่อจะจับเหี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยความรู้ไว้ที่ใจคือให้ตั้งใจไว้ในใจนั่นเองวันนี้กูมากันฉันนั่นเพื่อจะจับความรู้สึกอะไรต่างๆที่เรารวมเข้ามาอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปทั้งรูปร่างทั้งร่างนี้ปล่อยให้รู้อยู่ที่ใจแห่งเดียวเรียกว่าตรงตั้งใจไว้ในใจวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายทำความรู้สึกว่าตลอดก่อนจะมาก็ดีเดินทางมาก็ดีถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ดีหรือทำเสร็จแล้วก็ดีให้รู้สึกว่าพวกโยมทั้งหลายนี่ทำคุณประโยชน์เป็นอย่างมากผู้ที่ทำประโยชน์นั้นเนี่ยก่อนที่จะทำก็สบายใจทำอยู่ก็สบายใจทำเสร็จแล้วก็สบายใจนี่อันนี้เรียกว่าการกระทำบุญการกระทำบุญมันเกิดจากหลายอย่างเช่นทอดกฐินทอดผ้าป่าอะไรหลายอย่างเป็นเหตุอันนี้เพื่อเป็นเหตุบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันพิจารณาให้มันดีให้มันเป็นบุญเต็มเนื้อเต็มตัวของมัน บุญคือความภูมิใจอย่างพวกเราทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามเดินทางมาจากพระนครมาถึงจังหวัดอุบลมาพักอยู่ที่วัดหนองประโคงนี้มาด้วยความภูมิใจทุกคนพยายามมาด้วยความภูมิใจมีอาคมเป็นประมุขประธานมาทำบุญที่นี่หลายหนแล้วมีลูกศิษย์มากเหลือเกินหลายคนต่างคนก็ต่างมามีเหตุผลทั้งนั้นเรียกว่าคนเป็นส่วนมากร้ายกายร้ายใจรวมเข้ากันจะหาความสงบระงับอย่างนี้ก็ได้ยากลำบากฉะนั้นพระจึงเห็นว่าสมกับที่ว่าทำบุญคือความภูมิใจความภูมิใจการที่เราทำอะไรอะไรที่ถูกต้องนั่นแหละคือมันภูมิใจตาได้เห็นสิ่งที่มันถูกต้องเราก็ภูมิใจโหได้ยินสิ่งที่ว่ามันถูกต้องก็ภูมิใจริ้นกายจิตทั้งหลายเป็นต้นที่มันกระทบกระทั่งที่เรามีอารมณ์ชอบใจนั่นเนี่ยภูมิใจบุญทั้งนี้มันมาจากตาหูจมูกริ้นกายรวมอยู่ที่ใจดังนั้นจึงให้รวมใจไว้ในใจตั้งใจไว้ในใจเพื่อจะรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบาปรู้จักบุญบุญคือความภูมิใจแต่ตามภาษาพวกเราเคยพูดกันว่าไปสร้างบุญไปสร้างกุศลอย่างนี้คือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือทำบุญอย่างเดียวนั้นยังไม่เต็มเปี่ยมยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์หมายความว่าการสร้างคุณงามความดีนั้นไม่มีปัญญากุศลนั้นคือตัวปัญญาบุญคือความภูมิใจแม้ภายในยิ่งไปกว่านั้นเช่นว่าพระ จิตของพระที่ภาวนาทำกรรมฐานก็มีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานนั้นทำใจให้สงบทำใจให้สงบเฉยๆหายใจสบายสงบนี่เรียกว่าสมถะใครๆก็ทำได้เป็นบางครั้งทำไมถึงทำใจให้มันสงบเพราะว่าใจนี้มันลิ่นหล่นเหลือเกินมันไม่รู้จักจบมันไม่รู้จักพอมันไม่รู้จักอิ่มมันเป็นโอ่งก้นมันรั่วตักน้ำใส่กระทังบันมันก็ไหลออกกระทังบันเพราะอะไรเป็นอยู่เพราะอาศัยความอยากมันสิงอยู่ในใจอย่างนั้นใจจริงไม่พอไม่มีเมืองพอ อันนั้นเรียกว่าการกระทำบุญของเราให้มันจุใจของเรานั่นเพื่อฟอกใจของเราเพื่อทำใจของเราให้สบายสมถะก็ทำจิตให้เปรียมด้วยความสงบอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าความสงบชนิดนี้ก็เป็นเรื่องการสร้างบารมีเบื้องต้นของการทำจิตคือความสงบสงบเพราะไม่ได้ยินเสียงอะไรสงบเพราะไม่ได้เห็นรูปอะไรสงบเพราะไม่มีอะไรก็สงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็เป็นเรื่องสงบเหมือนกันแต่เป็นทางที่สงบไม่สมบูรณ์ในทางที่พระบรมครูของเราท่านสอนว่าจิตสงบตรงนี้ก็คือว่าให้รู้เรื่องทุกสิ่งสารพัดหูได้ยินมันก็สงบตาเห็นอยู่มันก็สงบดับตาอยู่มันก็สงบลืมตาอยู่มันก็สงบคือมันรู้เรื่องมันรู้เรื่องก็เหมือนรู้จักอันใดอันหนึ่งซึ่งเราเคยรู้มาแม้เรานั่งดับตาอยู่เราก็รู้ดื่มตาอยู่เราก็รู้เดินไปอยู่เราก็รู้นั่งอยู่เราก็รู้นอนอยู่เราก็รู้เนี่ยเหมือนเรารู้สิ่งต่างๆเช่นเรารู้เทปอย่างนี้เป็นต้นเรามีเทปอันหนึ่งเรารู้มันเราลืมตาอยู่เราก็รู้เทปเราดับอยู่เราก็รู้ว่าเทปเราเดินอยู่เราก็รู้เรานั่งเราก็รู้เรารู้อยู่อย่างนี้รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีทางแก้ไขแล้วนั่นดีกว่าความรู้ตามความเป็นจริงรู้ที่เรียกว่าเรารู้เฉยๆหนึ่งสงบเฉยๆหนึ่งเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งที่ปรารถนานั้นนะมันก็วุ่นวายอีกเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่เราก็วุ่นวายเมื่อเราหลับตาอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรนั่นมันก็สงบนี่เรียกว่าสมถะดังนั้นท่านจึงเรียกว่าการทำสมถะอันนี้อย่างนี้ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ดีฉะนั้นท่านจึงเพิ่มให้มีปัญญาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานทำจิตให้เกิดปัญญาให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเห็นว่ารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรมันมันสมควรว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ให้มันเป็นอย่างนั้นคือรู้ว่าสิ่งนั้นมันแก้มันไม่ได้เช่นว่าสกุลร่างกายสังขารเหล่านี้ทุกคนเกิดมาแล้วมันแก้ตายไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเกิดมาเต็มที่ทุกคนแล้วแต่จำเป็นก็ต้องมันเก็บป่วยให้ยุคยามันเป็นธรรมดาร้อนก็แสดงหาที่เย็นอยู่เป็นธรรมดาลำบากก็หาที่สบายอยู่เป็นธรรมดาตามเรื่องตามราวของมันจะก่อน จะว่ามันหมดทุกข์จริงๆนั่นมันก็ไม่หมดจะว่ามันจะพ้นความตายไปมันไม่พ้นแต่ว่าก็ต้องอาศัยอันนี้บรรเทามันไปเพื่อให้เรามีความอยู่รอดด้วยความสบายเพราะงั้นอั ันนี้ก็เป็นการฉันนั้นการกระทำบุญนี้ก็เป็นการฉันนั้นเนี่ยความภูมิใจนะไอ้ภูมิใจนี่บางทีมันก็เปล่าเหมือนกันนะนะจะยกตัวอย่างขึ้นมาว่าโยมเราทุกคนนี่นะจะมาทอดผ้าป่าแล้วก้าวขึ้นรถไอ้คุณอาคมนะเอากระเป๋าสตางค์ใส่ในถุงก็นึกว่ามันเข้าไปในถุงดีแล้วแต่มันพลาดออกข้างนอกโดนลงไปจากถุงของเราไอ้คนนั้นก็นึกว่ากระเป๋าสตางค์นั้นเข้ากระเป๋าของเราแล้วก็ได้ดีใจภูมิใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะมาถึงโคราชก็ภูมิใจมาถึงที่นี่ก็ภูมิใจมาถึงวัดประโพงก็ภูมิใจเพราะเข้าใจว่าสตางค์เรายังอยู่แต่ความเป็นจริงนั้นสตางค์นะมันหายจากโน่นเมื่อขึ้นจากรถคุณอาคมมันดูดไปแล้วนี่คือความภูมิใจเหมือนกันความภูมิใจด้วยความหลงเข้าใจว่าสตางค์นั้นอยู่ในกระเป๋าเราแล้วแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นมันดูดออกจากโน่นเมื่อเวลาเราขึ้นรถนั้นแต่เราเข้าใจว่ามันยังอยู่อย่างนี้แล้วก็ภูมิใจนี่คือความภูมิใจเมื่อมาถึงบัดประพงแล้วควักออกมาเลยจะเอาสตางค์นี่ทอดปลาไม่เห็นเลยนะหมดเนี่ยขาลอดว่าเลยทีเดียวแน่ไม่มีซะแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่คือความภูมิใจไอ้ความภูมิใจที่ไม่ถูกต้องมันก็มีเรานึกว่าจะทำบุญแต่เราไม่รู้จักบุญกันทำแล้วก็ภูมิใจเนี่ยเหมือนของที่เราหายไปแล้วเรานึกว่ามันยังอยู่มันก็ภูมิใจอยู่ไอ้ความเป็นจริงของมันหายแล้วเนี่ยเมื่อถึงที่เราจะทำมันไม่เห็นซะแล้วนี่เรียกว่าความภูมิใจนี่เรียกการกระทำบุญมันเป็นบุญอย่างนั้นกุศลไม่เป็นอย่างนั้นภูมิใจเพราะอะไรไหมคลำดูกระเป๋าสตางค์ของเรามีอยู่นี่ภูมิใจเลยอะไรมันยังไม่หายเลยภูมิใจมันยังอยู่นี่ก็เดียวมันยังอยู่ไม่หายไปตรงไหนนี่วะสตางค์ก็ยังอะไรมันก็เหลืออยู่เป็นอยู่

เรียกว่ามีบุญเดี๋ยวก็มีกุศลมีการให้ทานมีความฉลาดรอบรู้อย่างนี้เช่นว่าการทอดผ้าป่านี่ก็คือการให้ทานนะเราให้ทานกันทำไมอย่างนี้นะเราให้ทานกันทำไมนี่ต้องรู้จักนะต้องรู้จักเหตุมันต้องให้ทานกันทำไมให้ทานเพื่อเอาบุญบุญมันอยู่ตรงไหนบางทีเราไม่รู้เรื่องมันก็จะทำบุญเหมือนกระเป๋าสตางค์มันดูดไปแล้วนะเราก็ภูมิใจอยู่นั่นเองนะใช่ไหมนี่คือเราให้ทำความเข้าใจการกระทำบุญคือทานบารมีนี่การให้ทานนี้นะทั้งเรายังไม่พอทุกคนเนี่ยทั้งเราก็ให้ทานไปอีกนะหรือโยมพออย่างนี้เนี่ยเงินทองพอแล้วหรือยังไม่มีใครพอแต่ว่าทานไปอีกเสียสละไปอีกให้ทานไปอีกเพื่อเอาบุญนี่เพื่อเอาบุญบุญตรงนี้คือความสงบเนี่ยมันบุญแน่เนียบเนียนที่สุดแล้วคือการกระทำเช่นนี้เพื่อให้ละราคะเพื่อให้ละโทสะเพื่อให้ละโมหะกิเลสทั้งหลายกองนี้เพื่อให้ระงับอันนี้ท่านว่าให้มันดับนะให้มันหลับดับราคะโทสะโมหะมันเป็นไฟไฟสามกองนี้มันเผาตลอดการตลอดเวลามีชีวิตอยู่มันก็เผาตายไปแล้วก็ตามเผาเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันร้อนกว่าไฟธรรมดาเราไฟธรรมดาเราเข้าไปใกล้มันก็ร้อนออกมาเลยมันก็เย็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหานี่มันร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่พวกมนุษย์เราทั้งหลายก็เป็นธาตุหรือทนเป็นธาตุของมันอยู่ตลอดเวลามันก็ทุกตลอดเวลามิฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจึงสอนว่าไอ้ความอยากนี่แหละคือว่ามันไม่พอแบ่งมันออกซะบ้างเถอะหาให้มันตั้งแต่ต้นจนปลายมันก็ยังไม่พออยู่แล้วนะเฉลี่ยออกไปให้มันหมดไปให้มันน้อยไปถอนความอยากทำลายความอยากให้ถึงความสงบการให้ทานเราก็เรียกว่าคือความที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวแก่ต้นนี่การให้ทานคือทำอย่างนี้เพื่อจะไม่เห็นแก่ตัวตนทำไมถึงไม่เห็นแก่ตัวตนเพราะว่าเราคิดผิดเราทำผิดนี่เพราะพระพุทธองค์สอนว่าตัวตนไม่มีเราก็มาทำเพื่อตัวเพื่อตนท่านว่ามันเป็นทุกข์ให้คิดพิจารณาลึกๆซึ้งเข้าไปอีกว่ามันไม่มีตัวตนอะไรเราเข้าใจผิดไปทำสิ่งที่ให้มันไม่มีเกิดขึ้นมาอย่างนั้นมิฉะนั้นท่านจึงให้การให้ทานนี้เพื่อความสงบระงับดับนิพพานะปัจโยโหตุมาหวังพนิพพานบางท่านก็ปรารถนาถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานจนเอาหมดมนุษย์สมบัติก็เอาสวรรค์สมบัติก็เอาเอาหมดเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันเอาหมดคือมันอยากหลายเกินไปโยมอยากหลายใครก็จะเอาทั้งนั้นเมื่อไปจะไปเอาตรงไหนก็ไม่รู้นั่นตามความอยากของเราไอ้ความเป็นจริงนั่นเพื่อให้มันดับดับอะไรดับความทุกข์ดับความร้อนรับความวุ่นวายอันเกิดจากใจของเรานั่นหลับราคะหลับโทสะหลับโมหะทั้งสามประการนี้เมื่อมันดับแล้วก็คือให้มันเย็นสนิทอย่างนั้นพระนิพพานท่านที่หมายถึงว่าการดับการดับดับนี่บางคนเอ๊ะดับแล้วมันจะมีมันไม่มีว่ะทำไมไม่ให้มันมีถ้ามีแล้วมันร้อนเหมือนกันท่านให้หลับความร้อนในใจของเรานี่มันดับไปถ้าความร้อนมันเกิดขึ้นมาเราดับไปความร้อนมันดับเราก็สบายใจถ้าเราพูดถึงความดับชนิดนี้เราก็เห็นว่าเออมันดับไปแล้วเราจะเอาอะไร

ก็ไม่เอาอะไรเหมือนความร้อนมันร้อนอยู่ให้มันดับไปก็เพราะให้มันสงบมันเย็นนี่ท่านจึงสัตว์นี่ท่านจึงเรียกว่านิพพานท่านจึงแปลว่าความดับถ้าความร้อนเกิดขึ้นดับไปมันก็หายร้อนความทุกข์เกิดขึ้นดับไปมันก็หายทุกข์นี่เรียกว่าการดับการดับอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาไปแง่หนึ่งก็ไม่ชอบใจถ้าพูดถึงแง่ที่ว่าเราไม่ต้องเอาอะไรนี่เราก็ไม่ค่อยสบายใจกันถ้าเราพูดถึงว่าไฟมันร้อนถ้าเราไปจับมันร้อนถ้าเราไม่จับมันดับความร้อนนี่เราก็จะเอา นี่เราก็จะเอาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นความดับอันนี้จึงให้พิจารณากันเป็นชื่อของพระนิพพานอันหนึ่งเรียกความดับทุกข์ไอ้ทุกข์นี่มันเกิดอะไรที่ไหนไหมโยมเคยเห็นไหมโยมบางคนก็คิดง่ายๆว่ามันทุกข์เพราะมันจนมันไม่พอมันจนอย่างนี้เห็นคนรวยไหมไอ้คนรวยเป็นทุกข์มีไหมนี่เด็กเหมือนกันกับความตายทุกข์เหมือนกันความตายแก่มันก็ตายได้หนุ่มมันก็ตายได้ตัวนี้นิดมันก็ตายได้ไอ้ความทุกข์มีเหมือนกันรวยมันก็ทุกข์ได้จนมันก็ทุกข์ได้เป็นเด็กมันก็ทุกข์ได้แก่มันก็ทุกข์ได้มันเป็นอย่างนี้โยมมันเป็นกันอยู่อย่างนี้มันไม่จบหรอกเนี่ยฉะนั้นพระพุทธองค์ของเราจึงว่าการทำอย่างนี้คือการให้มันดับหลับความวุ่นวายดับความอยากให้พิจารณาอย่างวันนี้น่ะทำให้มันสบายให้มันดับคือความมันดับสนิทนั่นแหละคือมันได้มากแล้วมันได้นี่คือมันได้ได้ความสงบได้ความระงับมันดับจากทุกข์ดับจากโทษทั้งหลายนี้สัตว์นี้มันสูงเกินไปเราถึงมองไม่ถึงหรือเรามองข้ามมันเสียอันนี้สัตว์อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอันนี้ท่านจึงเรียกว่ากุศลธรรมการให้ทานหรือการทำบุญทำบุญทำกุศลมันติดกันอยู่สองข้างอย่างนี้ท่านจึงให้มีบุญมีกุศลให้ภูมิใจในสิ่งที่ว่ามันถูกต้องไม่ภูมิใจในสิ่งที่ว่ามันไม่ถูกต้องมันผิดนั้นฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าการสร้างบุญการสร้างกุศลทุกคนอันนี้ถ้ามันมีอยู่ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วนะพวกเราทั้งหลายก็จะมีการปล่อยหรือมีการวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การกระทำวันนี้ก็หมายถึงอันนั้นแต่เรามีปัญญาน้อยก็ยังคิดจะไม่ถึงอันนี้ฉะนั้นจึงขอฝากว่าการกระทำนี้มันเป็นสิ่งที่ชอบเป็นทานบารมีอันหนึ่งเป็นคุณธรรมมันยิ่งยอดอันหนึ่งเป็นบารมีที่พระผู้มีพระภาคของเราสร้างบารมีมาตั้งแต่ต้นเป็นบารมีส่วนต้นที่สุดแล้วเริ่มไปจากนี้อย่างที่พวกเราทั้งหลายที่มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนวันนี้ก็มาสร้างบารมีกันสร้างบารมีก็คือสร้างบุญสร้างกุศลอย่าลืมนะโยมนะอย่าลืมอย่าลืมหัวใจพุทธศาสนานะอย่าลืมอย่าลืมหัวใจพุทธศาสนาก็เหมือนกับหัวใจมนุษย์เรามานั่งอยู่ที่นี่เพราะหัวใจมาถึงที่นี่ก็เพราะหัวใจไปที่ไหนก็เพราะหัวใจเป็นเหตุหัวใจของพุทธศาสนานี้ท่านว่าสัพพาปัสสะอาการนังพุทธรัสสุปสัมปทาสกิตตปริโยทปนังอาตมานี่เคยเทศน์ให้ฟังเกือบทุกเที่ยวหัวใจของพุทธศาสนานี่ทำไมเทศทุกเที่ยวตรงนี้ก็เพราะมันจบลงอยู่ตรงนี้มันถูกต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเรารู้จักหัวใจของมันแล้วพุทธศาสนานี้นะก็อยู่ในใจของเราการกระทำบุญอันหนึ่งการละบาปอันหนึ่งการทำจิตให้ผ่องใสอันหนึ่งบุญสัพพาปัสสะอาการนัง
การกระทำบาปทั้งปวงนั่นแหละถูกต้องเป็นหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาเคยพูดบ่อยพูดย่ำบ่อยๆเพราะว่าตรงนี้มันสำคัญไม่ลึกไม่สูงเกินไปพอมองเห็นได้ถ้าเราพิจารณาแล้วสมมติว่าไม่กระทำบาปมันก็ไม่มีบาปอยู่ตรงนั้นไม่มีบาปอยู่ตรงนั้นเกิดบุญขึ้นมาตรงนั้นคือว่าไม่มีบาปพระพุทธองค์ของเราอยากจะทำพื้นฐานให้มันหมดจดใสสะอาดเสียก่อนเป็นต้นว่าเราจะปลูกบ้านปลูกอาคารเหล่านี้เป็นต้นเราจะต้องตรวจตราดูดินดูสถานที่ที่ปลูกกันนั้นนะให้มันได้สัดส่วนเสียก่อนผ้าที่บ้านเราก็เหมือนกันผ้าเราที่จะต้องเอาไปย้อมแล้วก็ต้องดูมันก่อนมันสกปรกหรือเปล่าถ้ามันสกปรกแล้วก็ต้องไปซักไปฟอกลงแฟบซะก่อนให้มันสะอาดแล้วก็เอาสีมาย้อมมันก็จะกินสีดีดังนั้นนี่ก็เดี๋ยวเราฟอกมันแล้วผ้าสะอาดแล้วมันก็กินสีการกระทำบุญทำกุศลของเราก็เหมือนกันทำจิตให้มันสะอาดถ้าทำจิตสะอาดแล้วคือเดี๋ยวละบาปแล้วละความผิดแล้วละความชั่วทั้งหลายแล้วดังจริงมันไม่ทำมาทำความดีมาทำสิ่งที่มันถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะพื้นฐานมันสะอาดแล้วทำอะไรมันก็เกิดเป็นบุญขึ้นมาสัพปาปัจจะอากรานังละบาปซะก่อนละความผิดซะก่อนทำความจบประปกซะก่อนให้มันหมดไปจึงย่อมผ้าก็เหมือนกันฉะนั้นนี่ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันหนึ่งฉะนั้นการกระทำบุญของเราวันนี้ก็เหมือนการก่อนจะถวายผ้าป่านี่ก็ต้องจะอาราธนาศีลจะต้องทำศีลให้บริสุทธิ์ซะก่อนนี่ก็คือซักผ้าฟอกผ้าให้มันสะอาดนั่นเองมันใช่อื่นไกลหรอกนี่อันเป็นเบื้องแรกฉะนั้นอันนี้ท่านจึงจัดเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงการกระทำบุญอันนี้ต้องทำละความชั่วซะก่อนละความผิดซะก่อนละบาปซะก่อนเป็นธรรมดาแน่นอนนี่สัพพาปัสสะอกรณังกุจจะสุปสัมปทาความผิดเราเลิกแล้วความชั่วเราละมันแล้วใจมันก็เป็นบุญเท่านั้นเนี่ยตรงนั้นไม่มีเครื่องสกปรกมุมมามตรงนั้นมันก็สะอาดเท่านั้นนั่นเป็นกุศลสุปสัมปทาจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลสงบระงับสบายอันนี้ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันนี้ประการหนึ่งกุศลสุปสัมปทาสัจจิตะปริโยทปันนังต่อนั้นไปมันก็ออกเดินเท่านั้นแหละมันก็สว่างเท่านั้นมันก็สบายทำใจของเราให้ฟองใสเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องทั้งสามประการนี้แหละพระพุทธองค์ท่านวางไว้ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเอตังพุทธศาสนาสนังเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทำกันมาเมื่อไรก็ตามเถอะอันนี้เป็นหลักเลิกการกระทำบาปแล้วจึงทำบุญปัญญาถึงจะเกิดผลมันถึงจะเกิดขึ้นมามิฉะนั้นอย่าไปลืมการสร้างทำการสร้างบุญทำบุญนี่ให้ละบาปซะก่อนอย่างนี้เป็นมาแล้วการละบาปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่ละบาปนั้นก็เหมือนกันเราเอาผ้ามาย้อมผ้าย้อมเอามาย้อมมันสกปรกมันจะสวยไหมมันจะกินสีดีไหมก็เหมือนกันอย่างนั้นภายในจิตของพวกท่านทั้งหลายนั่นก็เหมือนกันแล้วก็ส่งคืนในจิตของตัวเองมันมีอะไรไหมแค่มันออกสักหน่อยก็ได้อันที่มันยังเหลืออยู่อ่ะมีไหมอันนี้ปล่อยให้ส่งคืนในจิตของให้จิตของไปพิจารณาเองไอ้คนอื่นพิจารณาไม่ได้อะไรที่มันสกปรกตรงไหนเป็นต้นก็ให้ทำมันตรงนั้นอันนี้เป็นโอวาทเฉพาะในวันนี้ตอนนี้ไปก็จะไม่มีอะไรแล้วให้ญาติโยมเข้าใจอันนี้เป็นการบ้าน
ของชาวพระนครหลวงมาวันนี้ให้เอาไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจะคุ้มค่าที่พากันมาทำอย่างนี้ฉะนั้นผลที่สุดนี้การเวลาก็พอสมควรนะญาติโยมคงจะเหน็ดจะเหนื่อยเกินไปถ้ามันเหนื่อยแล้วมันไม่อยากได้อะไรนะมันจะนอนทั้งนั้นน่ะใครจะพูดสวรรค์นิพพานก็ช่างแต่ฉันไม่เอาทั้งนั้นน่ะฉันจะนอนของฉันเนี่ยนะอันตมาจะฝืนเทศไปบางคนกระจายโทษหลวงพ่อนะแม่หลวงพ่อเทศนานได้เกินเลยเรามันจะอยากนอนแย่ซะแล้วนั่นนะก็เทศหรือจะเทศไม่หยุดเงินเดือนนี่ก็เกิดกิเลสขึ้นมาอีกแล้วเนาะอันนี้มันก็จะไม่ดีนะมันเกินพอดีแล้วเอามันพอดีซะมิฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาช่วยวัดหลวงพ่อคงศูนย์หนึ่งนี้เคยได้มาติดตามบำรุงวัดหลวงพ่อคงตั้งแต่ต้นมาแล้วตั้งแต่สร้างโบสถ์มาแล้วก่อนนั่นได้เรื่อยมาจนกว่าวัดหลวงพ่อคงเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุอันหนึ่งจากศูนย์ของพวกเราที่มานี้ที่อื่นก็มีเหมือนกันแต่นี่ไม่ค่อยขาดถึงเราดูปีบอสวรรค์มาอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกันคล้ายๆที่ว่าไอ้ปลามันไปอยู่ไอ้บวกล่องน้อยๆมันจะแห้งแล้วนั่นน่ะแดดมันเผาทุกวันตัวมันจะดิ้นตายอยู่เหมือนนะก็พอดีฝนมันตกลงมาซะนะมันก็ชุ่มขึ้นมาอีกน้ำก็ขังอีกนะปลาก็ชื่นบานขึ้นมาอีกอย่างนั้นศูนย์หนึ่งที่มาทำกับวัดหลวงพ่อคงก็เป็นอย่างนั้นจนตลอดถึงทุกวันนี้ฉะนั้นโดยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายมาบำรุงพุทธศาสนาเช่นนี้ให้อยู่กันสบายสงบตรงนี้บุญอันนี้ขอจงให้เป็นนิสัยปัจจัยแก่ญาติโยมทั้งหลายที่มาบำรุงนี้พบนี้ก็ดีพบหน้าก็ดีพบใดๆก็ดีก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนี้จงเป็นผู้พบปะแต่สิ่งที่ว่าที่ว่าเรื่องมันอดอยากที่เรียกว่ามันเป็นทุกข์นั่นอย่าให้มีในใจของเราเลยผลที่สุดนี้ก็ให้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายเหล่านี้ให้บรรลุซึ่งสันติธรรมอันมีความสงบระงับที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นแหละเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นขอท่านทั้งหลายนี้จงให้เป็นนิสัยปัจจัยแก่ปริพันธ์ในอนาคตการข้างหน้าโน่นเธอเอาแล้วนะเอาใกล้ๆนี่เอาใกล้ๆอยู่เว้ย

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธรรมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: องค์หรือท่านเสด็จมาที่ร้ายที่คอยวันโคและโคตรพ่อบ่อนถอดมาท่านอาจารย์มหาบัว
1: ตายคืออะไรตายมันมีอะไรตายอยู่ในโลกมันมีอะไรตายมันตายเกิดขึ้นมันดับตายเกิดขึ้นมันดับตายหาความจริงของมันมันจะถึงไปไหนตัวตายมันได้ตายพอไปรังเกียจมันความเกียจมันเกิดนะทำไมได้ในระยะที่อยู่ตัวกันยากไปไหนเกียจมันจะขึ้นติดมันจะมีความตายอย่างลืมความงงลืมคำภาวนาดึงละมุนมีอารมณ์ดึงเพราะจิตมันตั้งนานเพราะมันเกียจนานเรื่องอาการอะไรบางไม่รู้จักวิธีรักษาวิธีการเกี่ยวกันแล้วเป็นจริงใครต้องหาสิ่งข้างนอกมาแก้ลำคาเขาจริงเป็นเครื่องเพิ่มลำคาขอจริงในเรื่องที่ปัญญาจริงต้องมีความเป็นเครื่องสำคัญมีความเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหมือนทำเลยสงบไม่กระเด็นตั้งยืนก็เป็นแบบนี้เด็กนั่งนั่งเรื่องของคนที่เด็กเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องประมาณนี้ประมาณใจของคนเรื่องงานแต่งงานแล้วก็ทำงาน

ไม่มีเขาว่าใครจะหลับที่ไหนใครจะทำความเปลี่ยนไม่ทำอาหารในใจเพื่อความเปลี่ยนความหลับทำความคุ้นจะไม่เปลี่ยนความคิดพบของข้าในใจเลยเปลี่ยนความคิดว่าข้าหาติดทางเพราะว่าคุณคิดคุณอะไรจะเชื่อขนาดนี้ต้องผ่านแล้วมีความคิดวุ่นนะก็คือว่าคนดูอย่างนี้หรอกคนของคนทุกอย่างทุกคนเป็นคน

มเกินคุยพูดกันหาวิไลเป็นการคุยท่านเนี่ยไม่อยู่ในธรรมในจิตธรรมไม่อยู่ในจิตที่จิตก็เป็นธรรมธรรมมันจิตเปลี่ยนเดียวเป็นธรรมคุยไม่การไม่สถานที่เขามาเกิดตาว่าเจ๊นี่มันไม่เกิดตาครับมันมีนอกเหนือสิ่งที่ไม่ข้างหลังคำว่าสมุนอะไรจะมาทำให้เกิดขึ้นมาไม่มีเรื่องคือเรื่องตาก็เรื่องสมุนบางทีจริงๆต้องมีอะไรเกิดในตาไม่ใจต้องเกิดกล้องไม่ควรทำเลยคุกขึ้นเกิดสื่อของมันบัตรกระดาษของมันอย่างคันท่าคุยรู้อยู่แล้วไม่ต้องยึดติดทำหน้าไม่ว่าเป็นภาระให้จิตเบิกที่ทำไม่ว่าทำลายจิตได้ก็จิตไปเกี่ยวข้องเขามีเกี่ยวแล้วมันก็หมดทั้งหมดปัญหาทั้งยังเป็นอยู่ทั้งมันสลายเลยไม่มีอะไรที่จะมาทำจิตให้ถึงเรื่องของนี้ไม่จะมาทำลายจิตให้เยอะแต่คุณสมบัติเกินไปภาคเท่าภาคขันเท่าขันใจจะเข้าใจตรงนี้ที่นานถึงนั้นต่างนั้นต่างจริงไม่มีอะไรมาทำลายขันไม่มีอดีตอนาคตมาทำลายเมื่อเหลือแล้วคุณมาล่อดวงจิตตาจะล่อไปไหนรวมกันเห็นมุนล่อจะล่อหาสมุดยองล่อลองมือลองหาสมุดก็รู้ผมหัวเนี่ยอดีตแล้วก็มันจะสมุดทั้งนั้นคือหวังอะไรกับอดีตคือหวังอะไรกับอนาคตมีอะไรที่จะได้หวังก็เป็นเรื่องของจิตมันเพิ่มความหวังในชีวิตนี่ไม่หลับแล้วมันก็ปล่อยเหมือนโลกไม่มีความมีว่าคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกันอันนั้นมีไม่มีนี่เท่าความหมายคุณเป็นสำคัญนี่ไม่ต้องทำแล้วเหมือนไม่มีแม้แต่ขำของเรายังเหมือนไม่มีมีแต่ความร้อนร้อนเ

นักที่ขับเคลื่อนที่จะเป็นคนตัวร้ายมันคนเกิดตรงนี้ให้เห็นเลยเห็นหมอนก็ใช้เป็นมือที่กลางสมุนที่กลางต้องผัดมันเคลื่อนให้ที่ขัดที่เคลื่อนแบบนี้ไปเอาเครื่องมือเครื่องเหล่าย้อนออกมาอะไรมาเรื่องนี้น่ามันมีอยู่ก็ไม่รู้ขยับก็ไม่รู้ที่เรียนนี่ก็ติดมาปฏิบัติที่ยังลงไปนี่ก็ไม่ดีต้องเป็นอย่างนี้ความขึ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ความมันพอเบาทุกข์ก็อยู่ที่นี่ความส่งเสริมทุกข์ก็มีกำลังมากเขาเองก็อยู่ที่นี่ทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ที่ไหนการจะไปยื่นหรือไม่

ทำธรรมเกณฑ์ต้องมีเทคนิคข้อหาบายดัดแปลงในของวิธีแบบต้องคิดที่ปัญญาในมันง่วงเดินหาบายที่แปลงในคนไม่ว่าที่เขาได้นะที่เหลือมันก็หลับไปเราต้องเคยเป็นเราอีกเป็นหัวเราสติปัญญาไม่มีนะไม่ใหญ่นะสติปัญญาทำเยอะมันง่วงมีหลอมคมก็เป็นที่ผมคิดว่าความเป็นหลักเป็นฐานความเย็นเย็นกว่าเวลาลงไปมากเลยยืนยันยืนเดินหยิบเงินนะแต่ยืนตีแต่ว่าสุดยอดเห็น

ถึงไงถึงความอดทนให้มันว่างใจเหมือนจะทำไม่ได้จริงลมออกมาเหมือนจะเกิดสมุทรหักก็มันจะทำหอมเพลิน

0: มันเป็นยาที่ใช้ในการที่คุณจะพอเข้าใจบ้างคุณจะพอเข้าใจบ้าง
1: สนามมีอยู่ในที่ใดที่นั่นก็ยินสนามบกผู้ปฏิบัติสนามบกเข้าในที่ใดที่นั่นก็ร้อนถ้าสนามไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็นขณะใดมีศาสนามันก็ติดมีปัญญาพิจารณารักษาใจอยู่ใจก็เย็นในขณะที่ปราบปรามกับโจรผู้ร้ายภายในจิตใจซึ่งได้เริ่มปราบปรามทีแรกก็ร้อนเพราะฝนมากมีแต่แพ้หนึ่งแต่ก็ยังดีมันยังมีกำลังพอต่อสู้มันถึงจะได้รับความแพ้กำลังแสดงความต่อสู้ให้เห็นอยู่ดีขอที่ยอมอย่างราบเลยการปฏิบัติทางด้านจิตใจมันเป็นขั้นความยุ่งยากความลำบากในการปฏิบัติแต่พออย่างยิ่งก็คือเบื้องต้นมันยากไปอีกแบบหนึ่งคือยากไม่เห็นต้นเห็นกายไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรได้รับจากตำหนักตำราหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยพอมีปลาก็เอามาปฏิบัติตอนนี้ละยากความที่อยากรู้อยากเห็นก็มีกำลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้นี่ก็เดือดร้อนอันหนึ่งไม่เคยเป็นมาแล้วมีเหลือแต่ใจพูดง่ายๆความอยากภายในจิตใจนี่เหมือนจะล้นตังค์แต่หมายถึงความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจไม่เป็นไปตามก็เดือดร้อนเสียใจมีคืนหน้านั่งน้ำตาร่วงอยู่ก็มีมาตำหนิตัวเองเนี่ยว่าอำนาจวาสนาน้อยเกิดมาบวชแล้วขนาดศาสนาทั้งเปล่าๆมานั่งภาวนาก็หาทางออกทางเข้าไม่ได้ยังนั่งจมอยู่กับกองทุกข์มันคิดไปอย่างนั้นความจริงการปฏิบัติของเราไม่ถูกคือเรามุ่งแต่ผลรายได้โดยไม่คำนึงถึงงานที่ทำว่าถูกหรือผิดความอยากที่มีกำลังเมื่อไม่สมหวังมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหากเราคำนึงถึงการปฏิบัติของเราในงานของเราที่ทำว่าถูกหรือผิดบ้างมันก็พอจะได้มาทดสอบตรงนี้แล้วหายความยึดมั่นถือมั่นในความอยากนั้นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางลงอย่างนี้ภาวนาไปกำหนดอะไรก็มีแต่จะให้รู้ให้เห็นมรรคผลนิพพานถ่ายเดียวซึ่งขาดเอาไว้นั่นเองนิพพานจะเป็นอย่างนั้นพรหมโลกจะเป็นอย่างนี้นิพพานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขาดไปเดาไปแล้วความอยากมันก็ดุนแรงอยากรู้อยากเห็นอยากพ้นทุกข์แต่การปฏิบัติมันไม่ก้าวนี่มันจะอยากก็จะยืนอยากหนีเฉยยืนอยากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาแบบมันไม่ทำงานกับภาวนาเออมีแต่ความอยากเดินทั้งคนมันก็มีแต่ความอยากลืมงานที่ทำมันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเหตุไม่เป็นไปตามจุดที่หมายแล้วจะไปถึงจุดที่หมายได้ยังไงนี่เคยเป็นมาแล้วลำบากตอนนี้ภาวนาพุทโธเนี่ยถ้าพุทโธที่ความอยากมันก็แทรกเข้ามามันก็อยากรู้กับเห็นอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นนี่จิตไม่เทินไปกับความอยากแล้วมันลืมงานแต่ของแล้วทีนี้ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันเกิดความเดือดร้อนเสียใจมันเป็นอยู่เสมอภายในจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับจิตที่มันเสื่อมแม่จิตเสื่อมร้อนมากเขาเคยเห็นเหตุเห็นผลและรับความสะดวกสบายสงบเพื่อเย็นภายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานอย่างชัดเจนแต่แล้วมาส่วนไปเสียจิตนี้ร้อนมากจริงๆร้อนจนใจมีที่ยับที่ยั้งดีอยู่อย่างร้อนยอดร้อนมันก็ไม่ถอยมันจะเอาให้ได้ทางเดียวถ้าว่าจิตถอยหรืออ่อนกำลังมาเสียหรือทอดอะไรเสียนี่มันก็หมดท่าหมดหวังเลยอย่างนี้ยังดีที่ถึงมันไม่ถอยนี่จะเอาให้ได้อย่าง อันนี้ก็ที่มันส่วนลงไปแล้วมันกักตัวไม่ได้ก็เพราะความอยากนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะความอยากมันรู้มันเห็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่หน้าที่งานการงานที่ทำมันไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมันมีแต่ความอยากยากอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันผิดกับหลักผลเหตุเหตุไม่ทำให้สมบูรณ์เท่าที่จะควรรู้ได้ตามผลที่เคยรู้มันก็รู้ไม่ได้นั่งอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนขึ้นบนป่าเขาขึ้นบนภูเขาก็ไปร้อนอยู่บนภูเขาในขณะที่จิตเสื่อมหาที่ชิ้นดีไม่ได้เลยนะไม่ทราบเป็นไงความร้อนนะการบวชศาสนานี้มีครั้งนั้นเป็นร้อนมากที่สุดร้อนเพราะความอยากได้เสียใจที่จิตเสื่อมลงไปทำไงก็ไม่ได้เสื่อมนี้เพียงเล็กน้อยแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือสักทางปรากฏว่าเหมือนไม่เคยภาวนาเลยนี่แต่ความเสียใจนั่งเสียร้อนเป็นปืนเป็นไฟเพราะความอยากนั้นความเสียใจที่สมบัติทั้งตนที่มันหลุดลอยไปหายไปจากตัวแล้วกับความอยากได้กลับมาอีกสองอย่างนี้ประดังกันเข้าไปแล้วมันก็เลยมีกำลังรุนแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงทุกข์กับทุกข์อย่างนั้นนะไม่รู้ทางออกอยากก็อย่างนั้นน่ะไม่รู้วิธีการที่จะทำให้มันกลับมาได้อันนี้คือความอยากความอะไรอาวรณ์สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจแต่ได้หายไปเสียมีแต่ความเสียใจเต็มหัวใจอันนี้ความอยากเฉยก็ไม่สามารถที่จะยังทำที่หายไปนั้นคืนมาได้จนกระทั่งมันหมดอะไรกายอยากมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ทอดทุระทีนี้ทอดทุระลงในหน้าที่อันเดียวเท่านี้เรื่องผลอะไรที่เคยอยากก็อยากมานานแล้วทุกข์กับทุกข์แสนทุกข์เพราะความอยากก็ไม่เห็นได้อะไรทีนี้ไม่เอาแล้วปล่อยมันขึ้นมาหมดไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวจะพุทโธท่านนี้อยู่ในที่ใดๆก็ตามท่านยอมให้เผลอเอามันจะไม่รู้จริงๆเหรอเป็นไงก็เป็นพอทอดทุกข์นั้นแล้วความอยากมันก็ไม่รุนแรงแค่ด้วยความทุกข์มันค่อยเบาลงไปมันตั้งหน้าทำงานถูกไหมกดพุทโธนั่นอ่ะคือนิสัยนี่เป็นนิสัยอย่างนั้นมาดั้งเดิมมันเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมหรือเป็นนิสัยจริงจังเดินปัดกวาดก็ไม่ยอมให้เผลอพยายามอยู่นั่นอ่ะปัดกวาดลันมัดลันมาตอนนี้พยายามระมัดระวังถึงเผลอไปชั่วขณะมันก็ทันนะมันก็รีบเอากลับมาได้นี่ถูกต้องนะทีนี้พอทอดทุเรียนแล้วจิตมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยมันก็อยู่ในวงปัจจุบันก็สั่งสมหรือภาวนาพุทโธนี้อย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็สุดแล้วแต่พุทโธจะโดยบันดาลให้นะนั่นก็นึกถึงจนกระทั่งจิตมันลงมันลงแล้วพุทโธก็จำเป็นต่อชัดทีนี้เห็นมันลงนั่นเองนะแต่ก่อนนั้นไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วก็คำว่าพุทโธนั่นมันก็ไม่จำเป็นเหลือแต่ความรู้นั้นล้วนเด่นชัดเจนแล้วก็อยู่กับความรู้นั้นจ้ะพอถอนออกมาก็เอาพุทโธอัดเข้าไปไม่หวังเกิดอะไรก็ไม่หวังเป็นผลอะไรก็ไม่หวังเพราะเคยหวังมาแล้วนั่นผลโทษเป็นความหวังนั่นเองความหวังแบบเปล่าๆแบบไม่มีเหตุมีผลแบบไม่ทำงานเอาที่จะทำแต่งานทำแต่งานเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาโดยถูกต้องมันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแน่นแน่นเข้าไปแน่นแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเข่าที่แปลกละเอาถึงระดับเข่าก็ทอดอะไรก็อย่างนั้นอีกเช่นกันมันจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราเคยตั้งทางพอแล้วมันไม่เห็นได้เกิดประโยชน์เสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปเถอะแต่ทุกโทจะไม่ยอมละอยู่นั่นเป็นประจำพอถึงนี้แล้วไม่เสื่อมนั่นถึงแน่แน่ลงไปโดยลำดับหนักแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับนั่งที่ไหนก็สว่างเบาจิตเบาใจโล่งไปหมดทีนี้ไม่เสื่อมผ่านมาเป็นเดือน2 เดือนก็แล้วสิไม่เสื่อมแต่ก่อนเพียง2 ทั้งวัน ก็ก้าวไปทั้งสองวันนั้นลงหัวเลยหมดพยายามบำรุงอยู่ตั้ง 14-15 วันกว่าจะถึงที่นั้นพอถึงพอเข้าไปถึงแล้วอยู่ได้เพียงวันสองวันนั้นลดลงอย่างติดต่อไปหมดเหลือแต่ความเสียใจเต็มหัวใจทางนี้ต่อยจะเสื่อมไหมก็เสื่อมไปเถอะเคยหลังแล้วไม่เกิดประโยชน์จะเอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุทโธตอนนี้คือพูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกข์มากจริงๆกระเดชท่าอย่างหนึ่งที่จิตไม่ถอยมันจะเอาท่าเดียวเนี่ยพอทนพอสู้กันได้นะถ้าว่าถอยเยอะดีดีก็ดีกว่านี้ก็เป็นระดับหมดไปเลยไม่เหลือจากนั้นมากันด้วยมากี่เดือนก็แน่วแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปส่วนคำบริกรรมภาวนาไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั้นน่ะความรู้นั้นน่ะมันเป็นที่พึ่งพิงได้แล้วโดยไม่ต้องอาศัยคำบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนมันรู้จริงทีนี้ไม่บริกรรมก็ได้เพราะเด่นตลอดเวลากำหนดตรงนั้นเลยไปไหนกำหนดอยู่ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเหมือนกับเรากำหนดกับพุทโธอันนี้เป็นฐานจิตได้เป็นอย่างดีแน่ใจจะของว่าเมื่อมีฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมั่นคงกว่าที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงอันก่อนนั้นสองการกำหนดความรู้นั้นเมื่อความรู้เด่นดวงแล้วกำหนดอันนั้นไม่ลดละกำหนดเช่นเดียวกับกำหนดภาวนาพุทโธละเอียดลงไปละเอียดลงไปนี่เป็นฐานของจิตเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละทีเล่นใหญ่นี่ตอนจะนั่งตลอดรุ่งนั่งนะจากนี้แหละทีเริ่มนั่งตลอดรุ่งกำหนดกันลงไปกำหนดไปลงไปทีแรกมันก็ลงมันท่องเคยลงมันลงง่ายเพราะว่ามีหลักมีฐานอันดีกำหนดภาวนาลงไปเมื่อเวทนาอันใดหลวงมันยังไม่เกิดมาภาวนาก็สงบพอมันถอยขึ้นมานี่มันก็หลายชั่วโมงเข้าไปเวทนาใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนั้นล้มไปหมดฐานดีๆนั้นล้มไปหมดเหลือแต่ความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแต่จิตใจไม่ร้อนถ้าปนร่างกายสั่นไปหมดทั้งตัวนี่แหละตอนไม่เข้าตะลุมบอลกันในเบื้องต้นเหตุที่จะได้อุบายสำคัญสำคัญขึ้นมาตอนทุกเวทนาคือคืนมันนั่งก็ยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยังไม่ได้ตั้งใจสามใดเลยนั่งธรรมดาแต่เวลาทุกเวทนามันเกิดขึ้นมามากเอ้ยยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุผลตัวเวทนาหน่อยคือวันนี้ได้ตั้งสัจจะในขณะนั้นเลยถ้าไม่ถึงเวลานั้นไม่ลุกขึ้นเอาเลยเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นวันใหม่วันนี้จะพิจารณาทุกเวทนาให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดกันสักทีไม่เห็นมันจะตายก็ให้ตายแล้วผีไม่รู้ว่ะขุดกันลงเลยที่นี่นี่แหละตอนปัญญาเราไม่ทราบไม่คาดไม่ฝันว่าปัญญามันจะมีความแหลมคมเวลามันไม่มีทางมีทางตายจริงมันหมุนติ้วเลยปัญญามันออกสู้กันเลยจนกรอบเวลาจนกรอบปัญญามันเกิดคนเราไม่ใช่โง่อยู่เรื่อยๆไปเวลาจนกรอบหาวิธีช่วยตัวเองได้จนได้แหละขุดค้นทั้งหมดทุกเวทนาวิถีเวทนาเกิดขึ้นมากๆนี่มันเป็นไฟไปหมดทีแรกมันก็ออกร้อนทำหลังมือหลังเท้าไม่ใช่เวทนาใหญ่ตัวอะไรเลยเวทนาใหญ่จริงๆมันหมดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นจนกระทั่งกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดออกไปมันพอๆกันเวลาทุกเวทนาพอๆกันทั่วเสื้อไปหมดทั้งร่างกายนี่พอๆกันหมดไม่ทราบจะไปยับยั้งที่ตรงไหนที่ไหนก็มีแต่กองไฟคือความทุกข์อีกก็ขุดค้นลงไปที่ทุกเวทนาโดยหมายเอาถึงเอาจุดที่มันมากกว่าเพื่อนอันไหนที่มันมากกว่าเพื่อนจุดไหนนั่นจับจุดนั้นไว้เลยแยกทุกเวทนาออกให้เห็นชัดเจนว่าเวทนานี้เกิดมาจากไหนใครเป็นทุกข์ถามสกุลกายส่วนต่างๆอาการต่างๆต่างอันก็ต่างหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นมีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ปรากฏว่ามันเป็นทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดติดต่อกันมาเหมือนเนื้อหนังที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดนี่ก็เ ำหนดลงไปอวัยวะส่วนไหนซึ่งเป็นฝ่ายรูปมันก็กินใครกินมันอยู่นั้นแต่ทุกเวทนาเวลานี้มันเกิดอยู่ตรงไหนถ้าว่าสิ่งนี้เป็นเวทนาทั้งหมดทำไมมันมีจุดเดียวที่มันหนักมากเนี่ยมันแยกกันสติปัญญาตอนนั้นมันหนีไม่ได้นะมันวิ่งที่ตลอดหมุนเตี้ยวเตี้ยวที่ค้นมันสำคัญที่ดูเวทนาแยกเวทนากับกายดูกายและดูเวทนาดูจิตมีสามเนี่ยเป็นหลักใหญ่จิตก็เห็นสบายอย่างนี้ถึงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรจิตก็ไม่เห็นทุรนทุรายเกิดความเดือดร้อนมาสัมผัสอะไรนะแต่ความทุกข์ในร่างกายชัดกว่าทุกข์มากมันก็เป็นธรรมดาของกิเลสมันอยู่มันต้องเข้าประสานกันแต่แม้ฉะนั้นจิตถ้าเกิดความเดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนปุดค้นกันลงไปจนกระทั่งเห็นกายก็ชัดเวทนาก็ชัดจิตก็ชัดจิตเป็นผู้เป็นหมายเป็นสำคัญเวทนาว่าเป็นนั่นเป็นนั้นมันก็ชัดพอถึงขั้นชัดนี่นี่แล้วสรุปเลยนั่นเองแต่มันเล่นอย่างนี้ไม่ทราบกี่ชั่วโมงแล้วก็ลุ่มวันพอมันชัดเข้าจริงๆแล้วเวทนาก็หายวูบไปเลยกายคือสักแต่ว่ากายกินของมันอยู่ที่นั่นเวทนาสักเวทนามันหายวูบเข้าภายในจิตนะไม่ได้ไปที่อื่นพอหายวูบไปในจิตนี่สว่างหมดทุกเวทนาดับหมดนอกจากนั้นแล้วกายหายหมดนี่มันเป็นตามความจริงคือเรารู้ตามความจริงมันรู้อย่างนั้นนี่มันเหลืออันเดียวสักแต่ว่ารู้เท่านั้นคือละเอียดจนขนาดที่ว่าจับว่าเหมือนอะไรมันพูดไม่ได้เลยมันสักแต่ว่ารู้ฮะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ภายในร่างกายหายหมดเวทนาหายหมดเวทนาทางกายไม่มีเหลือเลยร่างกายของเราที่นั่งภาวนาหายหมดหายจากความรู้สึกเหลือแต่ความสักแต่ว่ารู้ตัวคิดแบบปรุงเป็นอย่างนั้นปรุงเป็นนี้ก็แล้วนี่นะไม่ปรุงเลยเมื่อไปปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ขยับขยื่นอะไรทั้งนั้นแนวความที่แนวอยู่ในทางตนเองคือจิตล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชชานะคืออวิชชามันก็แนวเหมือนนั้นแหละเพราะจิตมันไม่ถอนอวิชชาแล้วตรงนั้นมีแต่จิตล้วนๆกับอวิชชาซึ่งไม่ออกไปทำงานคุณนะสงบตัวนั้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาหมดทุกเวทนาไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นเราพูดนอกไปจากนี้ไม่ได้สักแต่ว่าปรากฏสิ่งที่สักแต่ว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นก็อยู่กับนั่นแน่วไม่ขยับขยื่นภายในจิตใจไม่กระเพื่อมไม่อะไรทั้งหมดแน่วนั่นจนกระทั่งพอแต่การแล้วมันก็ขยับคือมันจะถอยออกมาเหมือนกระเพื่อมยับแล้วหายเงียบไปกระเพื่อมมันก็เป็นเองของมันนะเราเป็นหมายไม่ได้ถ้าเป็นหมายมันก็จะถอนคือจิตมันพอดีพอดีมันเองกระเพื่อมยับนี่มันก็รู้พอกระเพื่อมยับมันก็ดับไปพร้อมถ้าเดี๋ยวกระเพื่อมก็อีกยับอีกหายไปพร้อมแล้วค่อยถี่เข้าถี่เข้านั้นเนี่ยจิตเวลามันลงถึงฐานมันเต็มที่แล้วขณะที่มันจะถอนมันไม่ได้ถอนทีเดียวมันเข้ามันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันค่อยกระเพื่อมคือสังขารมันปุ๊บยับขึ้นมาหนึ่งแล้วหายเนี่ยมันไม่ได้ความหมายอะไรเลยเพียงกระเพื่อมยับระดับไปพร้อมแล้วทั้งเดี๋ยวยับขึ้นมาอีกแล้วค่อยถี่เข้าพอถี่เข้าถึงเวลาสุดท้ายรู้สึกตัวถอนขึ้นมาเป็นจิตธรรมดาแล้วก็รู้เรื่องร่างกายเวทนาก็หายเนี่ยเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเวทนาก็ยังไม่มีหายเนี่ยนี่ได้หลักขึ้นแน่ใจเกิดความเข้าใจว่าได้หลักในการต่อสู้ทุกเวทนานี่ได้หลักเบื้องต้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกเหมือนเป็นอันหนึ่งต่างหากแท้ๆกายเป็นหนึ่งต่างหากทุกเป็นหนึ่งต่างหากจิตเป็นหนึ่งต่างหากแต่เพราะความมุ่งหลงเราจึงได้รวมทั้งสามอย่างนี้มาเข้าเป็นอันเดียวกันเลยกลายเป็นความหลงทั้งดวงถ้าจิตจะเป็นจิตหลงทั้งดวงแล้ว ไฟแบบนี้มันเกิดจากการธรรมชาติมันก็ตามแต่เมื่อเอามาเผาตัวเองแล้วมันก็ร้อนนะเพราะความสัมพันธ์นี้เองให้ร้อนมันรู้พอนานพอสมควรนะทุกขเวทนาเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกเอาอีกค้นลงไปอีกอย่างที่เคยค้นแต่เราจะไปเอาอุบายที่เราเคยพิจารณาแก้ไขในระยะก่อนนั้นมาใช้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสติปัญญาพลิกขึ้นมาใหม่พลิกขึ้นมาใหม่ให้ทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นซึ่งเป็นเวทนาเหมือนกันแต่อุบายวิธีก็ต้องเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งให้เหมาะสมกันในขณะนั้นเช่นเดียวกันเราจะไปยึดเอาอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาลูกครั้งนั้นมาแก้ครั้งนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสดๆร้อนๆเกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันลงได้อีกนะในคืนแรกนั้นลงได้ถึง3ผลอย่างเอากันอย่างตะลุมบอลอ่ะถึง3ผลพอดีสว่างโอ้ยเกิดความอาจความหานลื่นลงไม่กลัวตายจริงทุกมันจะมีมากมีน้อยเท่าไรก็ทุกก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไม่ไปแบบไปหามันเสียเท่านั้นทุกก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรนั่นจริงมันรู้ค่ะกายมันก็มีความหมายอะไรในตัวของมันแล้วมันก็มีความหมายในตัวของเราอีกนอกจากจิตก็ให้ความหมายมันแล้วก็ตอบเจอทุกข์มาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดมันชัดเจนอ๋อพอตื่นเช้ามานี่ใหม่มันห้าวหาญอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ไปมีเกิดความห้าวความหาญอะไรพูดไม่ถูกเพราะอาจารย์เราไม่เคยเห็นอาจารย์แบบนั้นท่านกับเราปฏิบัติมาท่านไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันขาดว่าขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความมุ่งอาจกล้าหาญรวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสงบตัวเข้าไปเมื่อถอยออกมามันก็ต้องเกิดความอ่านหาญว่าเราได้พิจารณาอย่างนั้นนั้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นนั้นมาแล้วนะมันรู้ครับถึงจะเป็นขึ้นคราวหน้าคราวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าคือทุกข์ก็ทุกข์หน้าเก่าการก็การอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยใช้อยู่นี่ไม่กลัวตายนะจนถึงเกิดความอะไรถ้าเป็นโลกก็ท้าทายกันอ้าวเธอพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นถ้าจะทำมันเป็นอย่างนั้นที่เราเทียบเปรียบเทียบถึงข่าวตายก็อ้าวเธอว่างั้นจะเอาทุกข์มาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกข์ไม่มีอยู่ในขันธ์เท่านั้นมีมากมีน้อยได้รู้กันในขันธ์จะออกมากน้อยหนักเบาขนาดไหนก็ไม่เหนือจากความรู้ความสามารถไม่เหนือจากสติปัญญาไปได้สติปัญญาเป็นผู้สามารถจะตามรู้ได้หมดนะดังที่เคยรู้มาแล้วดังที่เคยถอนกันมาแล้วนั่นเกิดความกล้าหาญเวลาตายก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อสติปัญญาได้รอบตัวอยู่เช่นนี้ข้าต่อไปก็เอาอีกก็เหมือนนั่นเหมือนนั่นอยู่ด้วยชนะทุกทีลงไม่ทุ่มเองขนาดนั้นแล้วไม่มีวันไหนที่เราว่าวันนี้นั่งตลอดรุ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเลยมีแต่ความบอบช้ำภายในจิตใจหมดไปทั่วร่างกายไม่ปรากฏคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างแด่งทุกคืนจนกระทั่งกับเรื่องความตายนี้มันไม่กลัวจะเอากลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมดาคือแยกแจะลงไปจนกระทั่งถึงว่าอันไหนมันตายผมไม่ฟันหนังเลื่อยก็ดูนี่เป็นส่วนธาตุดินธาตุดินมันเคยตายเมื่อไหร่สลายลงไปแล้วเป็นยังไงกำหนดตามก็แน่วลงไปสู่ธาตุเดิมของมันธาตุน้ำก็แน่วลงไปสู่ธาตุน้ำตามเดิมธาตุลมธาตุไฟลงไปสู่ธาตุเดิมของคนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรชิบหายมีแต่เพียงว่าธาตุเหล่านี้มาประชุมหรือมาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนอาศัยจิตเข้าไปสิงเต็มตัวเจ้ามหาหลงเข้าไปสิงเขาฉะนั้นก็เป็นแบกเอาหมดนั่นมาเป็นตัวของตัวไปจับจองนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราจึงประกอบตัวทุกข์เนี่ยด้วยความสัมพันธ์นั้นขึ้นมาเผาหล่นประเด็นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะตัวจิตนี่เองเป็นนักโทษนานธาตุขันธ์เขาไม่เป็นนักโทษเขาไม่ได้เป็นตัวข้าศึกอะไรแก่เราเลยเขามีความจริงของเขาอย่างนั้นแต่เราไปแบบไปหามไปสำคัญต่างหากความทุกข์เป็นเราทุกข์ผิดขึ้นมาเองสิ่งนั้นไม่ได้ผิดให้เรานะไม่มีอะไรมาให้ทุกข์แก่เรามันเข้าใจเราเองเป็นความสำคัญผิดของเราเป็นผู้ให้เกิดทุกข์ก็คือความสำคัญผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเผาลมจิตใจให้เดือดร้อนรู้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุ จิตวิญญาณมันไฟลงถึงธาตุเดิมเขาเต็มส่วนแล้วจิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายช่วงไหนตายอะไรตายอาการเหล่านั้นมันก็ไม่ตายธาตุจิตวิญญาณมันไฟก็ไม่ตายจิตแล้วมันตายตรงไหนจิตยิ่งรู้ยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรนี่หลอกกันนะหลอกกันมาตั้งกับตั้งกันคำว่าหลอกนั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องเจตนาหลอกเพราะความหลงนั่นเองกลัวตายอ๋อมันกลัวโลกกลัวตายกลัวเพราะเห็นนี่เรียนไม่ถึงความจริงของมันก็ต้องกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วไม่ทราบอะไรตายมันไม่มีอะไรตายต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นรู้ชัดเจนจิตมันก็อาจหารเห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงๆทั้งๆที่ทุกเวทนามันเหมือนจะส่งเกลียวไปถึงเมฆนะความทุกข์ความร้อนเป็นตัวเป็นกายภายในร่างกายแต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอำนาจของสติกับปัญญาอย่างรากไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายก็ดับไปด้วยกันในความรู้สึกไม่ปรากฏเลยเหลือแต่ความรู้อันเดียวเหมือนกับอยู่ในกลางอากาศแต่แล้วมันไปเทียบเวลานั้นมันว่างไปหมดแต่ความรู้นั้นรู้อยู่ชัดเจนมีอันเดียวเท่านี้สิ่งที่แปลกอยู่ในโลกนี้ดินน้ำลมไฟมันไปไม่สัมผัสสัมพันธ์คือหมดความรู้สึกจากดินจากน้ำจากลมจากไฟจากร่างกายทุกส่วนแล้วเหลือแต่ความรู้โดยลำพังตัวเองล้วนๆเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นเป็นความรู้ที่อัศจรรย์จากการพิจารณาครอบแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นเด่นชัดเจนนะอัศจรรย์ถ้าลงในจิตไม่ถึงแต่เป็นเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นอยู่กี่วันกี่คืนก็ตามมันก็มีความหมายถึงเรื่องทุกขเวทนาว่าร่างกายจะแตกจะดับหรือจะเจ็บปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่ไม่มีในขณะจิตเช่นนั้นนี่มันก็ทำให้อย่างถึงเรื่องพระสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเข้าสมิโรธสมาบัติ7วันท่านนึกออกเข้าเท่าไรก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าลงจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆทั้งสักแต่ว่าปรากฏนี้เท่านั้นแล้วไม่มีการสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่นั่งหรือตั้งการตั้งการก็นั่งเธอนั่นไม่มีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างกายมันทนไม่ไหวมันจะแตกเขาสลายไปเฉยๆเนี่ยโดยไม่กระทบกระเทือนทั้งธรรมชาตินั่นเลยนั่นจิตมันยอมรับแหละที่เชื่อพอท่านเข้านิโรธสมาบัติได้เท่านั้นแล้วถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวมาสู่อะไรเลยแล้วเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นกี่วันกี่เวลานั่นก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเวลาร่างกายจะมีทุกข์ที่ไหนก็ไม่มีเลยร่างกายมีในความรู้สึกเวทนาก็มีในความรู้สึกแล้วแต่ความรู้ล้วนๆนั่งตั้งกับตั้งการก็นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะนี่ก็ทำให้เชื่อถึงเรื่องพระพุทธเจ้าท่านข้อนี้ก็สมบัติโดยถือนี่เป็นหลักฐานยืนยันแม้เราจะไม่ได้นั่งได้นานก็ตามแต่ขณะจิตที่มันสงบตัวขนาดนั้นทั่วระยะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพยานได้กับท่านที่เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้เป็นเวลานานๆเพราะเป็นลักษณะนี้ว่างนั่นเลยลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยร่างกายสมมติว่าร่างกายป่วยพังไปหมดมันทนไม่ไหวเพราะร่างกายเป็นนิจังทุกขังอนัตตามันก็ป่วยเฉยโดยที่ว่าจิตนั้นไม่ได้รับทราบเลยนะนี่เป็นขั้นที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานี่เป็นขั้นของปัญญาอารมณ์สมาธิคือจิตตรงนี้มันไปถึงเป็นภูมิเป็นฐานของความสงบเพราะนั้นเพราะปัญญาค้นคว้าอย่างเต็มเหตุเต็มผลแล้วรวมลงไปอันนี้รวมอย่างองอาจกล้าหาญรวมอย่างละเอียดมากทีเดียวนำทางจิตที่เต็มไปด้วยกำลังสมาธิกำหนดแล้วลงไปเลยนี่มันเป็นแนวอยู่นั้นเท่านั้นมันไม่ลึกได้ละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิตที่สงบลงด้วยอำนาจของปัญญานี่ละเอียดทุกครั้งไปเลยถ้าลงในปรุงบานขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาให้สงบจะต้องสงบเต็มที่ดังที่เห็นนี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นทุนแห่งความอาจฐานหรือเป็นเชื้ออันสำคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตว่าอะไรจะสูญสิ้นไปหมดเพียงไรก็ตามแต่ธรรมชาติที่รู้นี่ไม่สูญเห็นได้เด่นชัดเจนเห็นก็เห็นกันอย่างชัดเจนในขณะที่ไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกนั่นแหละ มีสักแต่ว่ารู้อันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดนะนี่แต่ว่าขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญามันพูดไม่ถูกนะเวลาจิตมันเป็นอย่างนั้นทางนั้นมาก็เรื่อยพิจารณาเรื่อยออกทางด้านปัญญามันถึงขยับขยายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็ดุ้นตัวเข้ามาพอเข้าใจเป็นลำดับลำดาแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาดุ้นเข้ามาเข้าวงแคบมาเรื่อยเราถึงธาตุถึงขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ถึงมันจะไปสมุจเจตกับอาหารคือมันจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในวาระต่อมาอันนั้นมันละกันได้ชั่วการพอให้เป็นหลักฐานพยานยืนยันได้เท่านั้นในเวลาที่เราพิจารณามันจะไม่เด็ดขาดไม่เป็นสมุจเจตกับอาหารเวลาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันเข้าใจกันแล้วมันขาดถอนออกจากกันขาดออกจากกันขาดกันเป็นลำดับขาดไม่มีชิ้นต่อขาดไปโดยลำดับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นหนักรูปก็ขาดไปจากความยึดมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดจากความยึดมั่นถือมั่นคือความยึดมั่นถือมั่นนี่ขาดจากเขาก็ถูกยังไงขาดไปเรื่อยๆเหลือแต่ความรู้คือจิตเขาอวิชชาที่ฝังตนอยู่ภายในนั้นค้นเข้าไปตีให้แหลกฟันให้แหลกละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันสมัย

ูดถึงฝ่ายแบบดีก็ดีแต่ถ้าเราไปมุ่งถึงทำละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับอวิชชานะไม่ใช่ดีแท้ไม่ใช่ดีที่บริสุทธิ์ดีจะตรงมือกับเชื่อกับทุกมันจะมีทางเกิดได้อยู่มันจึงต้องเจริญมายเข้าไปอีกทีจนแหลกละเอียดภายในจิตอะไรที่เป็นเชื้อที่จะให้มีความแปรปรวนอยู่ภายในจิตชำระเอาให้หมดแก้ให้หมดฟอกให้หมดจนไม่มีเหลือแล้วหมดจุดหมดดวงถือสมมติโยมว่าอันนั้นอันนี้หมดและความรู้สึกบริสุทธิ์ต้นล้วน

อัศจรรย์หรือมหัศจรรย์เราไม่ต้องพูดกันพูดจะทำไมมาแต่การกล่าวมาทางนี้มันยากหรือไม่ยากก็ขอพิจารณากันถึงขั้นจะกระสอบไหลบางครั้งมันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยขณะที่เวทนามันกล้าสาหัสจริงๆเหมือนจะเป็นไฟทั้งร่างกายนี่แหละแต่แล้วมันก็ผ่านมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาแล้วจึงไม่จนกรอบถ้าเรานำมาใช้คนเราไม่ได้ง่ายอยู่เสมอไปไม่ถึงค่ะถ้าจนกรอบแล้วต้องช่วยตัวเองไปจนได้ใครจะยอมให้จนนี้เฉยทั้งที่สติปัญญาก็มีพอจะแก้หรือมีช่องทางพอที่จะเล่นรอดออกมาได้พอที่จะดึงกันได้ใครจะยอมตายจนหนีเฉยจนที่เฉยต้องหาทางออกจนได้นี่เมื่อทุกเวทนามันเข้ามาแล้วมีทางใดที่จะแก้ทุกเวทนาก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าให้ได้ผลจนมีช่องออกจนได้นานปัญญาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเมื่อเป็นนักที่สุดนักที่เจรนาถึงคาเป็นกรอบถ้ามันรวมตัวกันมาเองช่วยไปจนได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราอยู่ในที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่จนกรอบนั่นเองเป็นยังไงเพื่อจะได้สติปัญญาได้ทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธต้องการสถานที่นั่นก็ช่วยสติปัญญาเกิดได้คืออยู่ในที่ตัวกลัวสติมันก็ดีปัญญามันก็แหลมคมพิจารณาอะไรมันก็คล่องแคล่วแก้วกล้าถ้าได้ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากนอนมากเนี่ยโดยนั้นเป็นธรรมดาขี้เกียจมากอึดอัดเหนื่อยง่ายอยู่สถานที่ไม่กลัวความนอนใจไม่กลัวคือความประมาทเองนอนอยู่มึนหัวอีกแล้วถ้าอยู่สถานที่กลัวนี่มันตื่นตัวตลอดเวลาจิตมีความตื่นตัวมีอยู่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ตลอดเพราะความตื่นตัวก็คือสติปรากฏอยู่กับตัวก็คือมันก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นความเพียรอยู่เสมออะไรจะมาสัมผัสสัมพันธ์มันก็เข้าใจเพราะคำไม่นอนใจสถานที่ต่างๆท่านจึงสอนให้เราอยู่มันเป็นเครื่องส่งเสริมและเครื่องสนับสนุนความภาคเพียรเราได้ดีอยู่กุฏิสะดวกสบายดังที่อยู่นี่อะไรก็เพลินกลืนไปหมดอาหารการขบการฉันก็ล้นท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟอาหารหวานข้าวหลังไหลมาจากทิศต่างๆคุณถ้าผู้ไม่มีสติปัญญามันก็นอนกอดอาหารอยู่เฉยว่างนะส่วนธรรมมันไม่มีหวังจะได้ครองอ่ะคุณมีสติปัญญาคุณต้องฟิตตัวมีมากมีน้อยต้องหาบาฟิตตัวระวังตัวเสมอไม่นอนจัดนี่ก็ยังมีต้องท่าระวังเข้าไปอยู่ในที่จะไม่ในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องอย่างนี้แล้วมันฟิตมันจะอีกแบบหนึ่งจะเอาอะไรมาหรือว่าไรก็มีแต่ขาดเงินลูกบกฟ่องฟ่องข้าวมีขึ้นมามาบางวันก็พอมันก็ไม่พอก็ไม่วิตกวิจารเพราะอดมากี่วันก็เคยอดเนี่ยจะวิตกอะไรแต่เพียงวันสองวันไม่กินอะไรมันไม่ตายเนี่ยมันไปนั่นเสียมันก็เป็นกังวลอาหารกับอะไรอย่างนี้เหมือนกันมีแต่เข้าตาแบบเยอะแต่ไม่เห็นเป็นกังวลเพราะเรามาหาอย่างนี้นี่มีอะไรก็กินไม่ได้เป็นไรหากับที่ไหนข้าวเลี้ยงคนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งมันตายแล้วไม่เห็นคนตายกินแต่ข้าวเป็นไรไปเรากินกลับกินมาพอแล้ว

เห็นวิเศษวิโสอะไรวะนี่ปัญหาธรรมวิเศษมาคอยยุ่งกับเรื่องการอยู่การกินมีอย่างเหรอฮะนักธรรมะไม่ใช่นักกินนะแก้มันจะได้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยมีกังวลผลสุดท้ายมีกังวลนั่นผลจากการแก้ไขตัวเองแล้วมันก็ฉันมันทำเรื่องแล้วเข้าทันกลมหนีตื้อไปนั่งนั่งทอนาก็ไม่ง่วงอาหารไม่มากตัวง่วงเลยยิ่งไม่กินไม่ยิ่งไม่ง่วงเลยบ่ายเนี่ยอุบายท่านช่วยสอนพระท่านจะไปทำลูกขโมยเส้นนาสนังมั่งเนี่ยท่านอยู่ในป่าในเขาท่านรอภัยที่เกลียวที่น่ากลัวอาหารสัปปายะอาหารที่สบายสบายที่หมายถึงไม่ยังท่าขันให้กำเริบเป็นโรคเป็นภัยไม่ยังจิตให้กำเริบเนี่ยเรียกว่าอาหารสัปปายะอาหารที่สบายมีข้าวเปล่าภาวนาดีก็อาหารเป็นที่สบายใช่ไหมกินมากมากมีแต่อาหารมีแต่กลับดีๆกินนอนแล้วนอนเหมือนหมูมันจะเป็นที่สบายแต่สบายของกิเลสเลยนั่นแหละสบายครองอัดครองธรรมสบายเรื่องของกิเลสเรื่องหมูต่างหากเนี่ยคำว่าอาหารสัปปายะต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จากการฉันฉันน้อยมันเกิดประโยชน์ฉันน้อยความง่วงนอนมีนั่งภาวนาที่ไหนแน่วไปเลยแน่วไปเลยถ้าจะเกี่ยวกับการสมาธิถ้าเกี่ยวกับปัญญาหมุนติ้วมันไปเลยมันเข้าแค่ไหนธรรมะจะเกิดในที่ขาดแคลนในที่กันดารในที่จนกรอกจนมุมไม่เกิดในที่เลือกตัวไม่เกิดในที่กลมกลืนไม่เกิดในสถานที่สะดวกสบายมันนอนใจเท่านั้นแหละท่านสอนให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่หอประสานราชมันเพียรมานานเท่าไหร่เวลาเสด็จออกตรงขนวดใครจะได้ทุกข์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นพุทธะก็เกิดในที่เช่นนั้นอีกเหมือนกันสาวกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามหาเศรษฐีที่รุ่งพีนั่นตั้งที่ความไม่มีแล้วออกมาแล้วเป็นสาธารณบุตรทุกชนิดพุทธคุณรถของพระเจ้าแล้วอ้าวเป็นยังไงเป็นตายก็ตายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนั่นท่านก็ไปรับความได้รับอัตรับธรรมในที่กันดารอีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแหมเราจะเอาอันไหนดิพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมาอย่างนั้นธรรมมาเกิดในที่เช่นนั้นในความขับขันลำบากลำบนเช่นนั้นธรรมมาเกิดกับกองทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่ได้คิดมันก็ไม่เกิดธรรมก็ไม่เกิดถึงเนี่ยทุกข์มีมาก็เป็นหินนักปัญญาค้นคว้าเห็นชัดเป็นในเรื่องความทุกข์ก็ตัวรอดไปได้เป็นยอดคน

พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมบันไดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาป

ผลของกรรมนั้นสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่าง

คนไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้ว

ันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วโอวาทคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อาตุโล

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย